0: ภายนอกสามารถระบายได้ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกีฬาและสรุปเหรียญรางวัลกีฬาซีเกมติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: ลีโอเนลเมสซี่ของหน้ากัปตันทีมชาวเจนไตของอินเตอร์แมมี่ทีมดังในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐขยับเข้าใกล้การสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งขั้นหลังยิงฟรีคิกโดยตรงสุดสวยด้วยเท้าซ้ายกับทีมต้นสกัดในเกมพบคอร์บัชครูส่งผลให้ยอดการยิงฟรีคิกโดยตรงตลอดอาชีพของดาเต้วัย39ปีเพิ่มเป็น76ประตูแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วอินเตอร์ไมอามี่จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์1ต่อ2ก็ตามขณะที่สถิติสูงสุดตลอดการในหมวดการยิงฟรีคิกโดยตรงเป็นของมาเซรินโญ่ กาเรโอก้าอดีตกองกลางทีมชาติบราซิลซึ่งเคยทำไว้78ประตูตลอดเส้นทางการค้าแข่งระดับอาชีพผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม3สาธารณรัฐเช็กที่เหลือ10คนแพ้อังกฤษ0ต่อ2สเปนชนะโครเอเชีย4ต่อ1ลีก B กลุ่ม1สกอตแลนด์ที่เหลือ10คนแพ้สวิตเซอร์แลนด์0ต่อ3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2ต่อ0ลีก C กลุ่ม3สโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2ต่อ1สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น44เหรียญทองอันดับ3เป็นของเกาหลีใต้24เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

บกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และงานมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569ณกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพกำกับประสานการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมสามารถสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าพื้นที่แฟลตคลองจันทน์บางกะปิเร่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดตั้งครัวกลางแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมกับกำลังพลจิตอาสารับภารกิจส่งมอบดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตจากโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเพื่อนำส่งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสำรวจทางอากาศพื้นที่ระบายน้ำกทม.ฝั่งตะวันออกแม่น้ำบางปะกงอ่าวไทยวันนี้ 8:30 น.เริ่มแล้วมาเลเซียลุยส่งกลับผู้ลี้ภัยเมียนมาสวนเสียงเตือน UN กลุ่มสิทธิวันกลับไปเสี่ยงอันตรายสหรัฐจีนเห็นพ้องลดภาษีสินค้ามูลค่า 30,000 ล้านดอลทรัมป์ปัดผ่อนปรนคว่ำบาตรอิหร่านและข้อตกลงนิวเคลียร์ทีมเจรจาสองชาติแยกวงคุยตัวกลางพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: เมื่อถึงวันเกษียณเปลี่ยนบทบาท
1: เป็นโอกาสมุทิตาพาสร้างสรรค์
0: รับใช้ชาติมานานผ่านคืนวัน
1: ภาคเพียรมั่นจึงภูมิใจในความดี
0: ท่านเก่าไปท่านใหม่มาหน้าที่เปลี่ยน
1: คือวงเวียนการทำงานผ่านวิถี
0: ให้เกษียณอย่างเกษมสุขเปรมปรี
1: สมศักดิ์ศรีองอาจข้าราชการ
0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานรายงานตัวช่วงเช้ากันเช่นเคยนะครับคุณมานัทมนต์ภักธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็จัดรายการกันที่ราชดำเนินกองทัพบกยามเช้าแบบนี้ดีใจอาจารย
0: ์ครับ
1: ได้เห็นแสงพระอาทิตย
0: ์บ้าง
1: บ้าง
0: หลังจากที
1: ่โอ้โห
0: 4วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับก็มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมาก
1: ครับ
0: นะครับให้กรุงเทพมหานครเรียกว่าหลายเขตเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับที่จะต้องประสบวิกฤตอย่างหนักถึงแม้ในปัจจุบันนี้ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีหลายที่ที่ยังคงไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยได
1: ้ครับ
0: นะครับหรือบางท่านก็อยู่ที่พักอาศัยแล้วไม่สามารถออกมาได
1: ้นะครับก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำกันอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเรื่องของฝนที่ณปัจจุบันนี
0: ้
1: ยังไม่ตกลงมาเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้สถานการณ์ในบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงนะครับแต่ยังคงต้องติดตามกันเพราะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในช่วงของรายการแต่ว่าเริ่มต้นรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณบทกลอนนะครับ ในการเกษียณอายุราชการเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของข้าราชการนะครับที่จะเกษียณอายุวันนี้พวกเขาเหล่านี้ก็จะทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับ
0: เผื่อวันนี้ก็อาจจะเป็นทำงานแบบเบาๆส่วนใหญ่เป็นการจัดงานมุทิตา
1: เนี่ยนะฮะ
0: ครับเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีที่ท่านได้เสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติมายาวนานบางท่านนี่40กว่าปีเลยนะ
1: ครับ
0: ทำมาตั้งแต่อายุประมาณเกือบ20ก็มีนะ
1: อยู่กันเป็นบ้านหลังที่2แล้วเนี่ยนะครับ
0: ใช่เลย
1: บางคนบอกอยู่ที่ทำงานมากกว่าบ้านอีก
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะ
0: มีความรักมีความผูกพันครับ
1: ถูกต้องครับช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาเนี้ยก็จะเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่แม้พูดถึงเดือนตุลาคมก็วันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ข้าราชการทหารหลายท่านนะครับรวมถึงข้าราชการในส่วนของทุกหน่วยงานนะครับของภาครัฐเนี่ยที่ก็ทำคุณประโยชน์นะครับให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานโฟกัสมาในส่วนของกองทัพบกนะครับก็มีข้าราชการหลายคนหลายท่านนะครับที่ต้องอำลาชีวิตการรับราชการทหารนะครับและก็เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อท่านผู้ที่เกษียณอายุราชการทุกท่านกองทัพบกก็มีการจัดพิธีเทิดเกียรติแล้วก็อำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นในพลนะครับของกองทัพบกประจำปี2569บรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ครับบรรยากาศก็เป็นสิริมงคลนะครับ
1: ครับ
0: พิธีเจริญพระพุทธมนต์ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกนะครับก็ยังได้เดินทางไปร่วมพิธีเทิดเกียรติอำลาชีวิตราชการทหารของทหารชั้นนายพลประจำปี2569ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
1: ครับ
0: นะครับที่อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกโดยมีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนนายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหารเป็นประธานในพิธีครับพร้อมด้วยนายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหารประจำปี2569จำนวนทั้งสิ้น283นายอาทิพลเอกวสุเจียมสุขรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกไพศาลหนูสังที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกพลเอกอรรถพลลัดใหม่กุลวัฒน์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์รองผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกครับ
1: ครับก็สำหรับพิธีเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็เริ่มต้นด้วยพิธีถวายราชสักการะนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่บริเวณศาลาวงกลมซึ่งอยู่ภายในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จังหวัดนครนายกนะครับเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโรงเรียนจปร.ก็นับว่าเป็นบ้านของนายทหารชั้นในพลนะครับที่เป็นคณะผู้กำกับบัญชาที่ท่านเกษียณอายุราชการก็มีการไปจัดกันที่นั่นก็บรรยากาศเนี่ยอบอุ่นมากๆเหมือนกับการที่เราได้กลับไปยังถิ่นกำเนิดกลับบ้านเนี่ยนะครับซึ่งภายในการจัดงานก็มีการรับชมวิดิทัศน์นะครับแสดงประวัติแล้วก็ผลงานของนายทหารชั้นในพลที่เกษียณอายุราชการมีการแสดงขับเสภากล่าวสดุดีนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับแล้วก็ร่วมกันขับร้องบทเพลงซึ่งถือว่าเป็นบทเพลงอันเป็นสัญลักษณ์นะครับอย่างเช่นเพลงรั้วแดงกำแพงเหลืองนะครับมนต์มัคควานเนี่ยก็ร่วมกันร้องด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นกระบี่สั้นนักเรียนในร้อยแก่นายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการทุกท่านนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนใจแล้วก็แทนคำขอบคุณจากกองทัพบกครับ
0: ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวคำสดุดีแก่นายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการทหารว่าในนามของกองทัพบกขอยกย่องสดุดีและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพรักแด่ทุกท่านซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ตลอดชีวิตการรับราชการของทุกท่านได้สะท้อนถึงการเป็นชายชาติทหารที่มุ่งมั่นเสียสละปกป้องชาติราชบัลลังก์และประชาชนในทุกสถานการณ์ผลงานและเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าที่ท่านได้สร้างสรรค์ไว้จะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่สำคัญให้นายทหารรุ่นหลังได้ยึดถือและสืบสานต่อไป
1: ครับก็ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีภายในห้องประชุมที่โรงเรียนจปร.แล้วเนี่ยนะครับกองทัพบกก็มีการจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการที่บริเวณลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยก็เป็นธรรมเนียมนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีนะครับโดยมีทางด้านของปลัดกระทรวงกลาโหมขึ้นแท่นรับการเคารพจากกำลังพลที่ร่วมในพิธีสวนสนามครับ
0: ครับมาถึงวันนี้นะฮะซึ่งก็ที่กองบัญชาการกองทัพบกมีการจัดงานด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับก็ขณะเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้สิ้นสุดปีงบประมาณก็มีการจัดในส่วนของพิธีนะครับที่เขาเรียกว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็พิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569หลักๆแล้วภายในกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณเขตพระนครถนนราชดำเนินนอกนี่นะครับก็จะใช้หอประชุมกิติขจรแล้วก็บริเวณห้อง221ในการจัดพิธีดังกล่าวครับ
0: ครับโดยในช่วงแรก10นาฬิกาพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกก็จะเป็นประธานนำกำลังพลร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับได้อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ
1: ครับ
0: แล้วก็ในช่วงหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วนะครับ12นาฬิกา50นาทีโดยประมาณนะครับหลังจากที่คณะผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณอายุราชการรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็จะเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้นะครับก็บรรยากาศเนี่ยน่าจะเป็นไปด้วยความอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับในส่วนของกำลังพลที่เกษียณอายุราชการแล้วก็

0: ที่นั่นเนี่ยเลิกแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: นะฮะก็นี่เลยนะฮะหัวจะปวดเอาเปิดมาน่าติดตามนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: หัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะนี่แอดมินน่าจะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่แม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมา 5-10 ตุลาคมนี้ฝากติดตามข่าวกันทีนะ
1: นิดนึงนะ
0: นิดนึง
1: ก็พอให้มีรอยยิ้มนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นเข้าใจง่ายดี
0: เข้าใจง่าย
1: มันเป็นภาษาพูดอ่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับ
0: ก็คือสรุปแล้วเนี่ยนะอาจารย์ก็บอกว่ายังไม่มีสัญญาณพายุลูกใหม่แต่ก็ยังต้องระมัดระวังฝนอยู
1: ่
0: นะฮะ
1: ก็ถือว่าปรับได้เร็วนะ
0: ปรับได้เร็วครับ
1: ครับภาคใต้ยังต้องระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรก็มีความเสี่ยงมันเกิดจากฝนตกหนักมากให้ระวังน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะครับว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอาจจะล้นตลิ่งได้นะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะแถวชัยนาทเนี่ยนะครับก็มีตำบลบางหลวงตำบลหาดอาสาตำบลสัพพยาตำบลโพนางดำออกตำบลโพนางดำตกนี่อำเภอสัพพยานะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ที่เพชรบุรีด้วยที่อำเภอท่ายางนะฮะ
0: แล้วก็มีที่แก่งกระจานด้วยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: น้ำในกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากเป็นเมืองหลวงเราก็โฟกัสกันไปในพื้นที่หน่อยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับแหละอาจารย์ว่ามันก็กระทบกับเรื่องของการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเมื่อวานนี้นะครับรวมถึงวันนี้มีแดดนะ
1: ครับ
0: หลายคนดีใจออกมาเซลฟี่กับแดดบอกว่าเป็นแสงแดดแรกเลย
1: เซลฟี่กับแดดนะ
0: ที่เห็นนะปกติแดดร้อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้2วันที่ผ่านมาโอ้ผมดูนะคนก็ออกไปเซลฟี่บอกว่าแดดมาแล้วเนี่ยนะเป็นอาณาสัญญาณที่ดีนะครับฝนน้อยลงนะครับ2วันที่ผ่านมาหลากหลายพื้นที่น้ำก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ยังได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยอีกนะครับคราวนี้เห็นว่าโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศปิดแล้วอาจารย์ครับ
1: เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบระดับสูง15เขตด้วยกัน
0: ครับ
1: ก็ปิดชั่วคราวเพิ่มเติมอีก3วันนะ
0: เนี่ยนะครับก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใน15เขตอย่างที่บอกไปก็ปิดยาวไปจนถึงวันที่2ตุลาคม2569นะครับไม่ว่าจะเป็นที่คลอง3วาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลัก4เราไปกันอย่างไวๆเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตและพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตเนี่ยให้ผู้อำนวยการก็พิจารณาตามความเหมาะสมก็แล้วกันว่าถ้าในพื้นที่เนี่ยเราพิจารณาดูแล้วอุ้ยฝนตกลงมาถ้าหลังจากนี้นะครับฝนตกลงมาการเดินทางไม่สะดวกหรือว่าอาจจะกระทบต่อความอันตรายต่อนักเรียนแล้วก็บุคลากรเนี่ยก็ให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการได้เลยครับ
1: หรือผู้อำนวยการอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงท่านมาไม่ได้ คุณครูแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่อะไรเงี้ยนะ อยู่ในเขตที่น้ำท่วมสูงแต่ว่าโรงเรียนแม้จะอยู่นอกเขตบางทีอาจจะต้องดูว่าจำนวนนักเรียนจำนวนผู้ที่มาสอนหนังสือเนี่ยสะดวกหรือไม่อย่างไร
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการพิจารณาได้เลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ไปดูเรื่องของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกที่ระดมสรรพกำลังนะครับ เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะครับก็ยังมีคนพูดว่าไม่เห็นมีทหารออกมาช่วยเลยก็ยังมีดูสิน
0: ะแต่เขาออกกันอย่างต่อเนื่องนะ
1: ครับ
0: โอ้แชร์กันเต็มฟีดไปหมดคุณนะ
1: บางคนก็ บางคนก็มาเม้นบอกว่าไม่เห็นจริงๆหรือว่าเลือกที่จะไม่เห็นนะฮะ
0: นะ
1: เพราะว่ากองทัพเนี่ยระดมกำลังกว่า 10,000 นายพร้อมรถแล้วก็เครื่องมือกว่ารถกว่า 1,000 คันเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆลงช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมงไอ้ช่วงวันหยุด2วันที่ผ่านมาก็ไม่ได้หยุดหรอก
0: ไม่ได้หยุดนะครับก็ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะครับเรือยางเรือท้องแบนเนี่ยไอ้ที่พายก็พายกันไปนะครับไอ้เรือติดเครื่องยนต์ก็ติดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในบางพื้นที่เนี่ยคุณผู้ฟังเขามีการนำโดรนเนี่ยเข้ามาขนส่งสิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับกองพันขนส่งที่1กรมการขนส่งทหารบกเขาจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับในส่วนของรถยนต์บรรทุกของหน่วยก็เป็นรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับลงพื้นที่เขตสายไหมดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังบางจุดนะครับยังคงมีระดับน้ำสูงรถเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยผ่านไม่ได้แน่นอนเนี่ยนะครับซึ่งก็อำนวยความสะดวกในพื้นที่นะครับให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเดินทาง ไป

0: ไหนมาไหนนะครับเดินทางออกไปต่างๆเรียกว่าอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีการกรอกกระสอบทรายเพื่อเป็นการป้องกันในส่วนของพื้นที่ที่อาจจะได้รับความเสี่ยงด้วยครับ
1: ครับทีนี้เขามีหมวดโดรนพระราชทาน
0: ครับ
1: นะโดยกองพลพัฒนาที่1เนี่ยก็ใช้โดรนบินสำรวจน้ำท่วมนะครับในชุมชนคลองจันเขตคลองจันเขตบางกะปิในโซนบางกะปินะครับก็คือเขตคลองจันโดยพบว่าระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงมากกว่า50เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก็ได้เร่งส่งอาหารน้ำดื่มโดยใช้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยนะฮะลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่สามารถออกจากพื้นที่อาคารที่22เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สนับสนุนการช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยครับ
0: ครับก็ที่นอกจากนี้นะครับก็มีที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปิก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับในช่วงที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่1นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณเนี่ยท่านก็ได้มีการสั่งการก่อนหน้านี้นะครับให้กองพลพัฒนาที่1ร่วมกับกองพันทหารช่างที่112กรมทหารช่างที่1อำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยทุกมิตินะครับหมายความว่าเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการดูแลต่างๆนะครับการอบพยพพี่น้องประชาชนมายังพื้นที่ปลอดภัยการประกอบอาหารเลี้ยงนะครับรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางดูแลหมดเลยนะครับก็ถือว่าครอบคลุมแล้วก็เขาลงพื้นที่ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ที่มีสถานการณ์แล้ววันนี้นะครับก็ยังลงพื้นที่กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหารสุกแจกจ่ายพร้อมน้ำดื่มนะครับการให้บริการนะครับดูแลความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชนก็ใช้ยุทโธปกรณ์ต่างๆทั้งเรือทั้งรถของกองทัพบกเนี่ยนะครับแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกในบริเวณศูนย์พักพิงที่พี่น้องประชาชนอยู่อาศัยด้วยครับ
1: ครับก็วิงวอนกันในเรื่องราวของอารมณ์นะทั้งผู้ให
0: ้
1: และผู้รับ
0: ใช่ครับ
1: ผู้ให้เองก็ต้องเรียกว่าประคองอารมณ์ให้ดี
0: ครับ
1: บางทีอาจจะเจอผู้ที่รับหงุดหงิดก็อาจจะหงุดหงิดด้วย
0: ถูกต้อง
1: เนี่ยตรงนี้แหละ
0: บางทีหิวข้าวอาจารย์
1: ใช่ใช่นะความหิวเนี่ยมันเขาเรียกอะไรโมโหหิว
0: โมโหหิว
1: นะฮะก็ต่างก็เข้าใจกันและกันกันและกันนะครับใช้คำสุภาพแล้วก็ใช้ความอดทนความเข้าใจในการที่ไปพบปะกันไปให้กำลังใจกันนะครับแต่ส่วนใหญ่นะฮะก็พี่ๆน้องๆทหารที่ไปก็ได้รับคำขอบคุณนะครับอย่างที่ภาพพี่ๆทหารแบกคุณลุงแบกคนเจ็บฝ่าน้ำออกมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยก็ได้รับคำขอบคุณ
0: ถูกต้องครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับแม้ช่วงท้ายรายการนิดนึงนะครับนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีพื้นที่ต่างจังหวัดอีกด้วยนะครับนอกจากกองทัพบกก็จะมีโรงครัวพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีในส่วนของทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับก็เข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ ที่จังหวัดตากมณฑลทหารบกที่310นะครับก็ดูแลเช่นเดียวกันร่วมกับโรงพยาบาล
1: ค่ายวชิรปราการใช่ครับ
0: ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกการฟื้นฟูสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ปากช่องนครราชสีมา
1: ก็มี
0: ครับ
1: กระสุนบรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่21โดยกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21ในร่วมกับกองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนบริเวณชุมชนสะพานดำแล้วก็ชุมชนประปาตำบลปากช่องคร
0: ั
1: บ,
0: รบแล้วก็มีที่ปราจีนบุรีคุณสมโพธิขึ้นภาพทันไหมนะ อยากจะเห็นจริงๆเลยนะครับ เพราะว่าที่ชลบุรีเนี่ยก็มีการนำยานเกราะล้อยางแบบพยาบาลอาจารย
1: ์
0: นะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์คือยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพบกทุกชิ้นเนี่ย เรานำออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับกับพี่น้องประชาชนนี่ไงคุณสุธี
1: เนี่ยนะฮะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นี่นะครับแล้วส่วนใหญ่เรามักจะเห็นจากการรบนะตอนนี้แต่ว่านี่คือเราปรับภารกิจเลย
1: ยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยนะครับไม่ใช่ AI นะ
0: ไม่ใช่ AI แน
1: ่
0: นอนนะ
1: เดี๋ยวนี้เจอภาพเจอคลิปอะไรต้องถามก่อน AI ไหม
0: อันนี้ไม่ AI
1: ของจริงนะ
0: ของจริงแน่นอนอาคงต้องล่ำลากันแล้วนะครับเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยคุณสุโภคคุณบุญส่ง
1: ครับ
0: ประยอดหน้าหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับ
1: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนในวันนี้ก็ขอใหเกษียณอย่างเกษม
0: ครับ
1: นะครับมีความสุขในบทบาทใหม่ทุกท่านทั้งท่านที่ยังไม่เกษียณแล้วก็ท่านที่เกษียณในวันนี้ด้วยนะครับของเราก็มีคุณนพดลนะ
0: ครับ
1: ที่ขอลาไปก่อนแล้วก็คุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับก็ขอลาทุกท่านนะครับจากรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
0: ณัฐฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไป
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายเป็นดินให้เป็นพุทธบูชาแต่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีปัญญาอายุกาลนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระตธรรมบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัชฌิมภิกษุและท่านสาธุตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาภาพดร.พระครูพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสกาเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเรนะอัมมังปูเชมิอิมินาสกาเรนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวัสดิ์ขาโตพระกวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิกับอัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจริญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสามวังวัจิรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหาริยกำลังพุทธโรปังอหังวันทามิสัพพโสสตาสติปะวันโตเมเศรษฐิพุทธังกิจังมะมะโคคนไหลมานะจาริติเศรษฐิธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติเศรษฐิสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันโตเมพัมมาจมาเทวาสเปยักขาปรายันติพัมมาจมาเทวาภิราภาพวันโตเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันโตมิเตมะอะอุนโมพุทธายะเวรัตโยมเวรโคนายังเวรหิงสาเวรตาสีเวรตาสาเวรอิทิโยมพุทธสักมาเนมานาพุทธสักสวาหมสัมปติชามท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านสิ้นเดือนอีกแล้วพอสิ้นเดือนชีวิตเราก็มีค่าโยมค่าไฟค่าเช่าบ้านค่างวดรถนะค่านั่นคันสารพัดค่าโยมเนาะก็ต้องสู้นะและขอเป็นกำลังใจท่านที่ประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมปีนี้นะโดยที่บางแห่งก็ไม่เคยท่วมเลยต้องเพราะว่าฝนมันตกอยู่กับที่นะมันกระหน่ำไม่ใช่น้ำหลากมาแต่ว่าฝนตกอยู่กับที่อย่างนี้ใครก็เอาไม่อยู่อย่าไปโทษรัฐบาลเลยหลายคนก็ฝ ากความหวังแก่รัฐบาลเราต้องพึ่งตนเองก่อนยศนะฮะเราต้องพึ่งดูแลตนเองเพราะว่าตอนพอฝนมันตกนะเป็นหย่อมกระจายลงมาที่ไม่ได้จากน้ำเมื่อก่อนมันจะน้ำหลากมาทางเหนือทางแต่ณวะปัจจุบันนี้ฝนมันตกลงเทลงไปในพื้นที่เลยอย่างเช่นพัฒนานิคมก็ท่วมเหมือนกันหยบนะแต่ก็ท่วมเป็นจุดๆที่วัดก็
ท่วมแต่ว่าก็ไม่หนักหนาอะไรโยมสาธุชนทั้งหลายเดือนนี้เป็นเดือนสิ้นเดือนกันยายนโยมนะเดือนกันยายนเป็นเดือนที่คนสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังนะว่าถึงโอกาสการนี้เดือนกันยายนถือว่าเป็นเดือนสำคัญเดือนหนึ่งโดยเฉพาะท่านที่รับราชการท่านก็จะต้องสัญญากรรมความรู้สึกเพราะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสมัยที่จะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตหน้าที่และการงานใหม่จะเห็นได้ว่าอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงกันมากในเดือนนี้รัฐบาลก็เปลี่ยนแปลงงบประมาณใหม่ฝ่ายค้านก็เปลี่ยนอุดมการณ์จากต่างคนต่างอยู่ก็หันหน้าสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่านที่เป็นข้าราชการบ้างก็ต้องเปลี่ยนยศเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอะไรใหม่ๆจึงถือโอกาสว่าจึงถือว่าเป็นเดือนที่จะต้องทำสัญญากรรมความรู้สึกหากใครไม่ผ่านการพัฒนาทำจิตทำใจไม่ได้ย่อมได้รับความอนิจจังของโรคสังคมไม่ได้ก็จะเฝ้าระทมทุกข์เฝ้าวิตกกังวลกลายเป็นคนเศร้าหมองท่านสาธุทั้งหลายคงจะได้ยินคำว่ายาเรือยาแพยาข้างนอกยาขันยาจอกยาข้างในโดยเฉพาะศีลธรรมนั้นเป็นโอสถขนานสำคัญที่จะเยียวยารักษาจิตมิให้รั่วหรือร้าวธรรมะอาจจะเป็นเครื่องสมานเยียวยาให้คนที่จะโศกกลับเป็นสุขคนที่ทุกข์คนที่ทุกข์ก็จะบรรเทาคนที่เหงาก็จะมีชีวิตชีวาว่าถึงตำแหน่งข้าราชการเดือนนี้เป็นเดือนที่มีคนสมหวังและผิดหวังมีทั้งคนขึ้นคนลงและคงที่หากจะนาดูให้ดีจะเข้าและแข่งทองแท้ตามสภาพการของสังคมก็จะเห็นได้ว่าเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่ชีวิตจะประสบจะประสบกับปรากฏการณ์ถึง6กอด้วยกันคือ 1. เกษียณ 2. กสัญ 3. กสับกสาย 4. กระเสือกกระสนห้ากระสือหกกระสอกระแสกอที่หนึ่งเกษียณหมายถึงท่านที่รับราชการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติพระศาสนาและสังคมมาเป็นเวลานานเมื่อสิ้นการกำหนดหมดครบอายุ60ปีแล้วก็จะต้องจากไปคำว่าเกษียณก็คือสิ้นสุดหมดสิ้นสุดหยุดหมดมาแล้วก็ไปได้แล้วก็เสียครบแล้วก็พักกอที่สองกสันผู้ที่ยังไม่เกษียณบางท่านก็กระสับกระสันอยากจะได้อยากจะดีอยากจะมีอยากจะเป็นอย่างที่คนอื่นเขาได้เขาดีเขามีเขาเป็นบ้างก็ต้องดิ้นรนขวนขวายหาช่องหาโอกาสที่จะได้จะเป็นกอที่สามกระสับกระส่ายเมื่อมีความกระสับกระสันก็เกิดความกระสับกระส่ายเป็นทุกข์คิดวางแผนว่าการทำงานทำอย่างไรเนาะจึงจะได้จะเป็นดังที่คนอื่นเขาได้เขาเป็นบ้างกอที่สี่กระเสือกกระสนเมื่อมีกระสับกระส่ายแล้วก็มักจะมีอาการกระเสือกกระสนเดือนกันยายนมีกีฬายอดฮิตอยู่ชนิดหนึ่งได้แก่กีฬาคือการวิ่งกีฬาเป็นกีฬาที่น่าโยกย้ายฤดูกาลนี้จะอุดมไปด้วยนักวิ่งวิ่งก็หาเส้นบ้างวิ่งจับเส้นบ้างวิ่งจนล้ำเส้นบ้าง
ที่ภาษาฟุตบอลเรียกว่าออฟไซด์วิ่งเข้าหน้าบ้านบ้างวิ่งบนหลังคาบ้านบ้างบางรายฤทธิ์มากวิ่งขึ้นหลังคาบ้านก็ไม่ยอมที่ว่าวิ่งเข้าหากันฮะวิ่งเข้าหน้าบ้านคือวิ่งเข้าหาท่านผู้มีอำนาจวาสนาที่จะบันดาลความหวังให้ได้โดยตรงแต่บางท่านมาเล่นด้วยเมื่อเข้าหน้าบ้านใหญ่เพราะหน้าบ้านประตูปิดก็วิ่งย้อนเข้าหลังบ้านแม่บ้านท่านผู้มีอำนาจหากหลังบ้านท่านเกิดเล่นด้วยก็มักจะก่อให้เกิดปัญหาแก่หน้าบ้านและหน่วยงานหากหลังบ้านไม่เล่นด้วยปัญหาก็ไม่เกิดตะยงบางคนเข้าหน้าประตูบ้านไม่เข้าบางคนเข้าหน้าบ้านประตูไม่เปิดเข้าหลังบ้านประตูก็ผิดก็หันไปใช้วิธีพิเศษคือหันไปปีนหลังคาบ้านแทนคือใช้อำนาจและบารมีผู้ที่เหนือกว่ามาบีบคั้นบังคับหรือฝากลงมาและกำลังเป็นที่นิยมจนกลายเป็นเรื่องปกติของระบบราชการหรือสังคมไทยก่อที่5กระสือในเดือนกันยายนนี้มักจะมีพวกกระสือปรากฏอยู่ล่างทั่วไปลักษณะของกระสือคือหิวอยู่เรื่อยจะคอยสัมภาษณ์คอยตรวจสอบว่าใครบ้างที่หิวกระหายอยากได้ใครดีก็จะเข้าไปตีสนิทหาทางขวักไส้กินข้าก็มีชั้นซึ่งหารู้ซึ่งหากรู้ไม่เท่าทันก็จะตกเป็นเหยื่อคนที่ทำตัวเป็นกระสือคือเป็นหน้าม้าวิ่งเต้นขาตำแหน่งถึงกับเสียเงินเสียทองเสียเกียรติเสียเหลี่ยมเสียชื่อเสียงดังเป็นคำครึกโครมสะเทือนไปทั่วทุกระบบทุกวงการก่อที่6กระสอบกระแสพวกที่กระสอบกระแสไม่สมดังปรารถนาไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นถูกแถมถูกโยกย้ายก็มักจะเกิดอาการป่วยทางจิตอาการป่วยทางจิตคืองอนไม่ชอบไม่พอใจไม่เกิดกระแสเมื่อเกิดกระสอบกระแสขึ้นในความรู้สึกก็จะแสดงด้วยอาการประท้วงประชดประจบประจานประท้วงแสดงถึงออกถึงการไม่พอใจให้ปรากฏและก็ไม่ยอมรับในคำนั้นประชดแสดงถึงความแสดงถึงความเป็นศิลปินด้วยการร้องเพลงอย่างนี้ต้องลาออกอย่างนี้ต้องลาออกหรือไม่ก็ลาพักถือว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีอะไรทำนองนั้นประจบใจดีสู้เสือง ต่อรองอยู่เช่นเดิมหรือย้ายไปในแหล่งที่ตนพึงพอใจประจานหากไม่ได้ตามที่ตนหวังตนขอก็ขุดคุ้ยเบื้องหลังที่เป็นความลับของกันและกันมาประจานคนที่มีนิสัยอย่างนี้จะทำงานเก่งอย่างเดียวคือบัตรสนเทศนายมเชี่ยวไปหลายไปให้โทษคนโน้นคนนี้สารพัดอย่างดังที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในฤดูโยกย้ายทุกชีวิตนั้นมีได้มีเสียมีขึ้นมีลงมีสมหวังมีผิดหวังจะได้ทั้งหมดก็ผิดวิสัยจะเสียทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้
เราจะต้องยาใจของเราไม่ให้รั่วให้รู้จักหนักแน่นอดทนอดกั้นให้ไม่ให้ความรู้สึกที่ไม่ดีมาไหลซึมออกมาสู่โลกภายนอกอย่าไปเที่ยวประจบอย่าไปเที่ยวประชดอย่าไปเที่ยวประท้วงและอย่าไปเที่ยวประจานเพราะประจบทำให้เสียงานประจานทำให้เสียสังคมนะประจบทำให้เสียงานประจานทำให้เสียสังคมเห็นได้ชัดว่าการทำเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเป็นผู้หมดดีบางท่านบอกว่าจะได้ดีหรือได้ร้ายชีวิตจะเจริญหรือก้าวหน้าขาดทุนหรือกำไรล้วนขึ้นอยู่กับดวงคำว่าดวงดวงตามความหมายของนักโหราศาสตร์ก็ไปอีกอย่างดวงของข้าราชการก็ไปอีกอย่างบางท่านอาจจะแยกแยะชำแหละสับเป็นสูตรพิเศษว่าดวงมาจากอักษร3ตัวคือดอวงดวงดอเด็กมาจากคำว่าเด็กของใครวมาจากคำว่าวิ่งเก่งไหมงมาจากคำว่าเงินถึงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสมัยก่อนท่านบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำอยู่ที่ทำดีแต่ปัจจุบันนี้ค่านิยมออกจากไขว้เขวกลายเป็นว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครค่าของคนอยู่ที่คุณมีอะไรค่าของคนอยู่ที่คุณมีเท่าไหร่ถ้าเด็กดีมีเส้นวิ่งเก่งเงินถึงก็แสดงว่าดวงดีที่ได้ดีก็ได้ถ้าดีก็ได้ถ้าดวงร้ายที่ได้ก็ไม่ดีด้วยเหตุผลนี้ในยุคปัจจุบันจึงเกิดค่านิยมว่าถ้าอยากได้อยากดีต้องมี 3S คือ 1เส้น2สาย3ซอง1เส้นอิงบารมีผู้ใหญ่2สายอาศัยพวกมาก3ซองติดสินบนใช้นโยบายพ่อบุญทุ่มแม่บุญแจกเท่าไรไม่อั้นทฤษฎี 3S นี้แม้จะเป็นเรื่องที่ชอบใจแต่ก็ไม่ใช่เรื่องถูกต้องถูกทำก็ทำให้เกิดคำว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของเงินขึ้นมาบางคนบางท่านไปคาดหวังอนาคตไว้กับอมิตรสินจ้างหรืออำนาจเงินตราเป็นนักธนาธิปไตยนับถือเงินเป็นใหญ่พระเจ้าเป็นพระเจ้าเงินตราศาสนาแบงค์สตางค์สรณังคัจฉามิยอมทุ่มเททุ่มทุนถือเงินเป็นใหญ่จนมีสูตรยอดฮิตว่า432 432ที่ดังโด่งในยุคหนึ่งว่าเรื่องเงินก็นับว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นเครื่องอำนวยอาศัยประโยชน์ให้แก่ชีวิตได้สารพัดเพราะเงินนั้นบันดาลอะไรก็ได้ดังคำเมื่อมีเงินมีทองเจรจาได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามคนมีเงินทำงานด้วยปากคนทุกข์ยากทำงานด้วยแรงหรือคำที่แสดงถึงค่าของเงินว่ามีเงินเขานับว่าน้องมีทองเขานับว่าพี่ยากเงินจนทองพวกพ้องไม่มีเงินมีพวกแม่เงินจากพวกหนีมีเงินหรือจะไหลของมีทองหรือจะไหลแหวนคนมีเงินทำอะไรไม่น่าเกียดล้วนเป็นคำบรรยายให้เห็นอนุภาพของเงินทางเส้นแม้เพลงลูกทุ่งยังเอาไปร้องว่า
สระเอะงองงเงินมีอานาจเหลือเกินเงินเอ๋ยเงินตรามีเงินใช้แสนอุราเกิดมาปรารถนาการแต่เงินนอกจากนี้เงินยังบันดาลอะไรๆให้อีกมากมายเช่นเงินทำให้งามทำให้หน้างามรูปงามเครื่องประดับงามอาคารสถานที่งามได้ทั้งนั้นยมเงินทำให้ง่ายทำให้พูดง่ายเข้าใจง่ายงานเสร็จง่ายเข้าออกง่ายไม่ติดขัดเงินดำไม่หงอยถูกเงินปิดปากปิดปากมีปากก็พูดไม่ได้เข้มแข็งก็กลายเป็นอ่อนแอเงินดำไม่ง่วงเกิดอาการประมาทไม่คิดพัฒนาตนและทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เงินดำไม่เงียบเห็นบอกว่าไม่เห็นรู้บอกว่าไม่รู้ทำบอกว่าไม่ได้ทำเพราะเงินทำไม่อ้าปากไม่ขึ้นพูดมากปากโป้งเงินอุดเดี๋ยวก็จบก็เงียบเงินทำไม่เงินได้น้อยก็ไม่พอใจเกิดกระท้วงฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลค้าความไม่เงินเงินทำไม่งงเงินเป็นมนตราที่ทำให้คนตรึงทำอะไรไม่ถูกเงินทำให้งัดผลประโยชน์ขัดกันก็งัดข้อกันเสียไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันและกันเงินทำให้ง่ายทำให้พูดเงินทำให้ง่ายทำให้กล้าพูดกล้าเปิดเผยเรื่องลับเป็นเรื่องแจ้งเพราะฉะนั้นสาธุชนท่านจึงมีคำกล่าวไว้น่าคิดว่าเงินนั้นสามารถบันดาลอะไรได้หลายอย่างเป็นได้ทั้งคุณและโทษทำให้ทุกข์ก็ได้สุขก็ได้สร้างอนาคตสร้างสรรค์ก็ได้ทำร้ายก็ได้ดังบทประพันธ์ที่ว่าไม่มีป้อมแห่งใดที่ไหนโลกเงินเข้าไปโยกจะไม่แยกและแตกฉานไหนว่าแข็งแกร่งกล้าท้าต้านทันพอทหารเงินดีขึ้นที่แบนจะเห็นได้ว่าป้อมไหนๆก็ทลายเพราะอำนาจเงินที่เที่ยงธรรมก็กลายเป็นเอลำเอียงก็เพราะสิ่งเดียวคือเงินทำให้งกทำให้เกิดกิเลสไม่รู้จักพอยิ่งได้ยิ่งดียิ่งมียิ่งอยากยิ่งมากยิ่งชอบบุคคลเช่นนี้จะรู้สึกจนตลอดชาตินะโยมอันว่าความจนนั้นมี3ลักษณะคือ 1. จนเพราะไม่มีขัดสนเงินแต่กำเนิดน่าสงสาร 2. จนเพราะไม่พอถมแต่มจากเต็มประเภทตุ่มก้นรั่วหน้าเวทนา 3. จนเพราะไม่เจียมตัวเท่าเสาเงาเท่ากับผอมเขาสามารถเสียเกินได้ใช้เกินมีประเภทนี้หน้าสมเพศนิยมย้อนกลับไปพิจารณาเรื่องดวงกันอีกสักนิดว่าดวงในพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ไหนโยมท่านบอกว่าอยู่ที่ตัวเรามีดีครบสุดหรือเปล่ารู้ดีสามารถดีและพูดดีหรือไม่ถ้ามีครบ3ชิ้นนี้รับรองดวงดีแน่แต่ถ้าขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่าดวงยังไม่ถึงดีไม่ถึงขั้นหรือถึงที่สุดพระเดชพระคุณพระเถระหลวงพ่อวุฒิธรรมท่านกล่าวไว้คมคายน่าคิดตอนหนึ่งว่าเราดีดีกว่าดวงดีเพราะดีนั้น
มีที่เราดีกว่าที่ดวงทำดีนั่นแหละเราดวงเอาดีทั้งดวงมาทำให้ดวงเรามันดีท่านที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าแต่เรื่องลาภยศสรรเสริญพระพุทธศาสนาก็มีอุบายหรือคำสอนที่เรียกว่าคาถาเจริญยศซึ่งเป็นคำสอนที่มุ่งให้ประพฤติธรรมเป็นไปในตัวว่าอุทานวตสติมโตสจิกรรมัสสะนิสัมมกริโนยาสันตัสสะจะธรรมชีวิโนอมตัสสะยโสภิวัตติแปลความว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติมีการงานสะอาดใคร่ควรท่วนทีแล้วจึงทำมีความสำรวมระวังดำเนินชีวิตโดยชอบธรรมและมีความไม่ประมาทดังนี้แปลถอดความจำได้ง่ายสบายต่อการปฏิบัติว่าผู้ใดเป็นนิจขยันตั้งสติมั่นดำดิงานชอบรอบคอบก่อนทำรอละสำรวมอินทรีย์มีใจมีธรรมะละความประมาทผู้นั้นปราดร้องสรรเสริญว่าเจริญยิ่งแลโดยปกติคนเรานิยมแหกเผลอพลาดปราศจากสติเมื่อใดยามได้ยามดีมักจะมีอาการเมาคือเมาตัวตนดังคำคนแต่ก่อนท่านสอนว่าเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาสามีภรรยาลืมพ่อลืมแม่เมาเหล้าเมากระแจลืมคุกตารางมีคาถาเมาอยู่ตอนหนึ่งว่ายาโสรตานมัชยะแปลว่าได้ยศแล้วไม่พึงเมาจะทำให้เสียคนเสียชื่อเสียเกียรติยศเสียมิตรดังภาษิตที่ท่านกล่าวไว้ว่านักปราชญ์เมาวิชานักวิปัสสนาเมาความดีทายกเมาบุญเจ้าขุนเมายศนักบวชเมาโบสถ์นักเป่าเมาปีนไม่ได้ท่านยอมนะผู้ที่ได้ก็อย่าเมาผู้เสียก็อย่าเศร้าแต่ให้รู้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้คือหัวขนที่เขาสวมให้เราแสดงบทบาทตามนั้นพอถอดหัวขนก็เป็นคน ท่านจะเป็นคนสำเร็จพระสังฆราชวาดราชบพิตรท่านพันว่าหัวขนสวมหัวขนเต้นหมายเป็นเริงยักษ์สักคู่ถอดขนแล้วคนเดิมดูไร้ผู้ยักษ์ริงสิ่งร่วงเพราะฉะนั้นได้ก็อย่าได้ดีจนเหลิงเสียก็อย่าเศร้าจนหมดสุข

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องสำคัญสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
7: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเช้านี้นายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะประชุมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและอีกหลายเรื่องสำคัญติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
4: สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงมีรายงานเมื่อคืนนี้บริเวณคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำปิงทรุดตัวพังทลายเนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะรุนแรงมวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำด้านหลังเทศบาลตำบลท่ามะเขือส่วนที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีแพอาหารกระชังปลาหลุดมีปลาจำนวนมากลอยอยู่กลางแม่น้ำมากับกระแสน้ำขณะที่แพอาหารมาติดกับบานประตูระบายน้ำเขื่อนในขณะที่น้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้ำเริ่มเน่าเสียประชาชนเดือดร้อนเช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่ 13:30 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมอกพ.กระทรวงมหาดไทยที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 10:00 น.ติดตามการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ศูนย์แถลงข่าวตึกนาทีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขณะที่ 14:30 น.นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอบ.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสำนักงานราชบัณฑิตยสถานจัดเสวนาเรื่องหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้โดยมีกรรมการการเลือกตั้งนายสิทธิโชติอินทรวิเศษอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจรัญภักดีธนากุลอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาในวัดติงสมิธอดีตกรรมการปปช.วิชามหาคุณเข้าร่วมเสวนางานเริ่มตั้งแต่10:00 น.ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: กองทัพเรือระดมสรรพกำลังติดตั้งเรือผลักดันน้ำครบ30 ลำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเสร็จ 100% พร้อมเดิน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: นอกจากจะช่วยจัดการรอยดำ
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474

0: จบลงไปมนรักชาวบ้านทุ่งเราทักทายกันครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับช่วงเวลาของข่าวมาแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการครับพบกันหลังครบธงชาติครับคุณผู้ฟังครับมีเวลาต่อเนื่องกัน2ชั่วโมงจากคลื่นเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีและก็จากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุจอทร197จังหวัดลพบุรีครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับอาทิเช่นทางด้านของภูผาวิโปรอาหารเสริมที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนึกถึงภูผาวิโปรครับผงคล้ายๆผงกาแฟฉีกออกมาและละลายกับน้ำอุ่นครับใส่1แก้ว1ซองก็เท่ากับ1แก้วครับคนๆๆเข้าหากันแล้วมันจะได้น้ำสีขาวๆเหมือนกับน้ำนมข้าวคุณก็ดื่มสักแก้วหนึ่งเช้าแก้วเย็นแก้วครับอาการต่างๆที่คุณแขนขาเรี่ยวแรงมันจะกลับคืนสภาพมาแต่ไม่ใช่กินแก้วเดียวนะครับมันต้องกินต่อเนื่องครับบอกเลยว่าสมุนไพรต้องกินต่อเนื่องสนใจสั่งซื้อเพราะตอนนี้เขาซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิโปร0817805575ครับทางด้านของวิชัยต้นจีนเนื้อแขวงตัวหมุนครับอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยต้นจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร7อย่าง8อย่าง9อย่างมีให้คุณได้ขึ้นโต๊ะในราคาโต๊ะละ1,000ต้นๆ1,100 1,200ครับยังไงก็ติดตามรับฟังรายการแล้วถ้าอยากได้ความอร่อยไปฝากแขกเรือของท่านก็เชิญเชิญครับโทรศัพท์หาได้เลยครับ0819465036 0819465036ครับกลิ้งกลางก็เป็นเรื่องของการโทรศัพท์พูดคุยกันจะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้ดูถึงบ้านครับมาประเด็นข่าวแรกก่อนเลยครับเรื่องของการบินไทยผู้บริหารการบินไทยไม่พร้อมก็ลาออกไปที่เป็นสายการบินที่แย่ที่สุดหลังกระเป๋าค้างอื้อซากครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับเมื่อวานนี้ตอน 9:45 นในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยสายการบินไทยตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิจำนวนมากกว่าเท่าไหร่นะ 5,600 กระเป๋าพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงคมนาคมซึ่งพบว่าการลำเลียงกระเป๋าของสายการบินไทยมีปัญหาเนื่องจากไปรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินในเครืออื่นด้วยทำให้ผู้โดยสารต้องรอรับกระเป๋าบางคนต้องรอมากกว่า 5-6 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นช่วงที่ฝนตกหนักทำให้พนักงานของบริษัทการบินไทยก็ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเฉพาะพนักงานขนกระเป๋าจึงทำให้กระเป๋าตกค้างสะสมซึ่งปัจจุบันสัมภาระก็ยังกองอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับนายสุศักดิ์บอกว่าเบื้องต้นได้มีการขอกำลังทหารกว่า100นายมาช่วยขนและจะนำส่งให้กับนักท่องเที่ยวไปยังโรงแรมที่พักและบ้านต่อไปแต่ยอมรับว่าความชำนาญก็อาจจะไม่เท่ากับเจ้าหน้าที่ของสายการบินโดยตรงแต่คาดการว่าจะจัดส่งกระเป๋าในไปยังที่พักของนักท่องเที่ยวได้ภายใน 3-4 วันตามที่การบินไทยระบุนายสุศักดิ์ยังกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากเกิดความล่าช้าในการลำเลียงกระเป๋าว่าทำให้ไฟล์การบินอื่นๆได้รับผลกระทบไปด้วยต้องดีเลย์เพราะเครื่องบินที่มีกระเป๋าตกค้างบนเครื่องไม่สามารถนำบินต่อได้กระเป๋าของผู้โดยสารขาออกก็ไม่สามารถลำเลียงขึ้นเครื่องได้นายสุศักดิ์ยังตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นด้วยเพราะก็จะต้องนำเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับจึงทำให้สายการบินที่แย่ที่สุดในวันนี้คือสายการบินไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีคนอื่นได้รับทราบปัญหาไทยแล้วก็รู้ว่าการบินไทยเริ่มกลับมาทำกำไรได้มากขึ้นแต่กลับเกิดปัญหาเช่นนี้จึงจะต้องตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยทั้งที่กระทรวงกลาโหมได้นำกำลังพลไปช่วยเหลือแต่กลับไม่มีอาหารที่พักให้ ทำให้ทหารต้องกลับไปกินข้าวอาหารที่หน่วยกลับมาลำเลียงกระเป๋าใหม่การบินไทยก็ยังไม่ให้ข้อมูลใดในการช่วยเหลือไม่พยายามแก้ปัญหาทั้งที่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศกระทบการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของสายการบินระดับประเทศครับดังนั้นจึงน่าจะต้องมีการพูดคุยอย่างจริงจังและผู้บริหารจะต้องทำงานเชิงรุกให้มากกว่านี้หรือคิดว่าใครจะครบวาระจะไม่ทำอะไรเลยไม่ได้หากไม่พร้อมทำงานควรลาออกไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ตนไปลงพื้นที่ที่ตนก็ยังกังวลกังวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่โดยตรงเมื่อถามรัฐมนตรีดูโมโหกับเหตุการณ์นี้รัฐมนตรีก็บอกว่าได้ประสบพบเจอกับตนเองหลังจากกลับมาจากเอเชียนเกมตนเองก็ไม่ได้รับกระเป๋า

ปกติและสายการบินก็บินทำการปกติไม่มีการดีเลย์จากสภาพอากาศแล้วมีเพียงการดีเลย์จากเทคนิคการของสายการบินไทยที่ไม่พร้อมจะบินแต่ตนกังวลเพียงเรื่องกระเป๋าของนักท่องเที่ยวนายสุศักดิ์ยังบอกขณะนี้สายการบินไทยเป็นสายการบินเอกชนแล้วแม้ว่ากระทรวงการคลังจะถือหุ้นอยู่ก็ตามแต่น่าจะนำกลับมาเป็นของรัฐใหม่เพื่อพร้อมเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังควรจะเรียกประชุมบอร์ดการบินไทยเพื่อพูดคุยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาเหตุนี้เพราะการบินไทยกำลังจะกลับมาได้ดีแต่เหตุการณ์นี้ทำให้กลับมาต้องเสียชื่ออีกครั้งครับโอ้กระเป๋าค้าง 5,600 ใบโดยประมาณกลับคนก็จะกลับบ้านก็ต้องเอากระเป๋าเขาจะกลับแต่มันไม่ได้กลับจะส่งตามกลับไปอีก 2-3 วันโอ้เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการบินไทยรักคุณเท่าคว้าอะไรคว้ากระเป๋าไม่ใช่รักคุณเท่าฟ้าเสียชื่อมากๆครับต้องบอกเลยว่าเสียชื่อมากๆเขาลงข่าวในต่างประเทศบอกโอ้สนามการบินไทยสนามมาตรฐานเป็นอย่างนี้เองเหรอครับโอ้ยก็ต้องบอกว่านี่แหละครับทำงานไม่มีระบบไม่มีระเบียบไม่มีการเตรียมความพร้อมครับถ้าบริหารงานไม่ได้ก็ออกไปเลยท่านรัฐมนตรีว่ากันครับท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปัญหาเรื่องสัมภาระผู้โดยสารนี่แหละครับอัปเดตทางหลวงครับฝั่งทั่วไทยสัญจรไม่ได้67แห่งเช็คสายไหนเส้นไหนอัมพาตบ้างครับกรมทางหลวงโดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัติแจ้งว่ากรมทางหลวงขอรายงานสภาพการจราจรทางหลวงทั่วประเทศประจำวันที่29กันยายนเมื่อวานนี้14นาฬิกาพบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วม26จังหวัดจำนวน256แห่งการจราจรผ่านไม่ได้67แห่งกรุงเทพมหานครผ่านไม่ได้6แห่งเส้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คันนายาวครับก็เป็นเรื่องที่จริงจะเอาข้อมูลกันทั่วประเทศเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับเพราะว่าน้ำไม่ได้ท่วมเฉพาะกรุงเทพน้ำไม่ใช่ท่วมเฉพาะอยุธยาน้ำไม่ได้ท่วมเฉพาะปราจีนบุรีมันท่วมกันไปหลายแห่งนะครับพอได้มาออกข่าวอย่างนี้ผมว่าใช้ตัวอื่นที่ช่วยได้ไหมเรามีสื่อสารเรามีไลน์ทำไมไม่แจ้งผ่านมือถือของแต่ละคนเนี่ยอย่างเซลล์บอร์ดคาร์ดเนี่ยเตือนพื้นที่เสี่ยงกทม.นนทบุรีหลังน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมันต้องเตือนไปอย่างนี้เลยครับไม่ใช่มาลงข่าวอย่างนี้คนไม่อ่านก็ไม่รู้เรื่องส่วนใหญ่คนใช้มือถือเพราะฉะนั้นเซลล์บอร์ดคาร์ดเนี่ยจะรู้เรื่องทั้งหมดเพราะฉะนั้นปภ.เตือนแม่น้ำเจ้าพระยาที่นนทบุรีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกระทบพื้นที่นอกคันกั้นน้ำสามอำเภอขนาดที่มีน้ำล้นแนวคันกั้นลอยต่อปทุมธานีบริเวณริมคลอง6วาสายล่างเขตสายไหมคลองสามวาหนองจอกมันต้องแจ้งกันด้วยเซลล์บอร์ดคาร์ดครับเข้าไปในมือถือของแต่ละคนซึ่งขณะนี้ผมเชื่อว่าทั่วประเทศมันมีความเดือดร้อนกันหมดแต่ก็ส่งได้ไม่ใช่ว่าส่งกันเยอะแยะมากมาย10นาทีส่งจังหวัดหนึ่ง10นาทีส่งจังหวัดหนึ่งผมต้องว่าทำไมไม่ได้กรุงเทพก็ไม่รู้เรื่องกันเลยอ้าวน้ำมาแล้วรถออกไม่ทันแล้วน้ำเข้าเต็มรถแล้วหาที่จอดขึ้นที่สูงไม่ได้แล้วตอนนี้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยใช้วิธีการส่งเซลล์บอร์ดคาร์ดแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่นนทบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบทั้งปากเกร็ดเมืองนนทบุรีบางกรวยขอให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนเวลา 17:10 นาทีเมื่อวานนี้ปภ.ก็ส่งแคสส่งเซลบอร์ดคัทแจ้งเตือนในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีบริเวณริมคลอง6วาสายล่างในพื้นที่เขตสายไหมคลอง3วาและหนองจอกเนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำขณะนี้กทม.เร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมริมคลองติดตามสถานการณ์ใหญ่ใกล้ชิดสอบถามที่022485115 022485115มันต้องทำอย่างนี้แล้วส่งเซลล์บอร์ดคาร์ดไปในมือถือของประชาชนคนในพื้นที่ได้อย่างดีครับไม่ต้องมาคนเขามาต้องมาอ่าน
ไรกันบ้าง

0: มายส่งในมือถือเดี๋ยวเด้งเข้าไปในมือถือของทุกคนผมว่ามันจะดีกว่ามาลงข่าวว่าถนนเส้นนั้นเส้นนี้ไปไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะครับมาอีกข่าวนึงครับกลายเป็นภาพดราม่าน่าเห็นใจไปพร้อมกันเมื่อเนเน่เลเยนแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ AGT ชาวไทยคนแรกเดินทางกลับถึงประเทศไทยด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนเพลียมีสีหน้าเหนื่อยล้าแต่กลับมีกระแสดราม่าในหมู่ชาวเน็ตไทยว่าเน่ดังแล้วหญิงลืมตัวทำไมไม่ยิ้มซึ่งอาการง่วงเหงาหาวนอนแบบนี้สมองเบลอแบบนี้หลังการเดินทางข้ามทวีปชนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความเหนื่อยล้าธรรมดาแต่เป็นกลไกธรรมชาติของร่างกายที่เรียกว่าอาการเจ็ตเล็กคือเมาเวลานั่นเองครับอาการเจ็ตแล็กหรือโรคปรับเวลาผิดเขตคือภาวะที่นาฬิกาชีวภาพในร่างกายทำงานไม่สอดคล้องกับเวลาท้องถิ่นของสถานที่ที่เราไปถึงปกติต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาและไทยจะมีเวลาต่างกันมากถึง 11-14 ชั่วโมงทำให้สมองส่วนไฮโปทารามัสซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินสับสนว่าช่วงไหนควรนอนและช่วงไหนควรตื่นเมื่อการเดินทางข้ามทวีปร่างกายก็เกิดปฏิกิริยาต่อต้านธรรมชาติซึ่งมันเป็นธรรมชาติเองส่งผลให้เกิดอาการต่างๆเช่นนอนไม่หลับในเวลากลางคืนรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นตัวเมื่อถึงเวลาต้องนอนของเมืองไทยง่วงนอนอย่างรุนแรงในเวลากลางวันสมองประมวลผลช้าลืมง่ายและเบลอระบบย่อยอาหารปั่นป่วนท้องอืดท้องผูกหรือหิวผิดเวลาอ่อนเพลียสะสมอารมณ์หงุดหงิดง่ายเกิดจากการหลั่งฮอร์โมนความเครียดเพิ่มขึ้นครับมันก็มีทั้งควรทำและข้อห้ามทำเมื่อต้องได้รับมือกับคำว่าเจ็ตแล็กนะครับคือไปรับแสงแดดธรรมชาติตอนเช้าเพื่อกระตุ้นให้สมองหยุดหลั่งเมลาโทนินหรือที่ไม่ควรทำคือนอนสมทั้งวันแม้จะร่างจะง่วงแค่ไหนก็ให้ฝืนตื่นจนถึงเวลานอนจริงสิ่งที่ควรทำคือจิบน้ำเปล่าสม่ำเสมอเพื่อลดภาวะร่างกายขาดน้ำจากการเดินทางหรือปรับนาฬิกาข้อมือให้ทันที่ขึ้นเครื่องเพื่อสร้างจิตวิทยาปรับตัวออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินหรือยืดสายเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดครับฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาฟิตให้เร็วขึ้นใช้แสงแดดเป็นตัวช่วยปรับนาฬิกาชีวิตปรับเวลานอนล่วงหน้าก่อนเดินทาง 2-3 วันควรปรับร่างกายด้วยการนอนและตื่นให้เร็วขึ้นหรือช้าลงวันละชั่วโมง2ชั่วโมงดื่มน้ำให้เพียงพอความชื้นในห้องโดยสารเครื่องบินต่ำกว่าปกติส่งผลให้ร่างกายขาดน้ำและส่งเสริมให้เจ็ตแล็กรุนแรงขึ้นเมื่อดื่มน้ำเปล่าตลอดการเดินทางจึงสำคัญมากครับจากการอ่อนเพลียนี่แน่เน่รอยันหรือนักเดินทางหลายคนเจอถือเป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกายที่ต้องใช้เวลาปรับตัวเฉลี่ยวันละ 1-1 ชั่วโมงครึ่งต่อเขตโซนเวลาที่เปลี่ยนไปเพียงเข้าใจกลไกของนาฬิกาชีวิตดูแลการกินการนอนการเปิดรับแสงแดดอย่างเหมาะสมร่างกายก็จะกลับมาฟิตพร้อมลุยงานได้อย่างรวดเร็วครับหลายคนคงจะเข้าใจนะครับว่าน้องเขาเหนื่อยวัยเขาแค่16เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ารุ่นเขาเนี่ยคงไม่สามารถทำได้ขนาดนี้ทั้งเล่นทั้งเดินทางทั้งเหนื่อยสารพัดผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะหน้างอหรอกเพราะเนเน่เนี่ยเขาเป็นคนที่ยิ้มสวยใช้ยิ้มแล้วครับยกมือไหว้และอะไรที่เขาอ่อนน้อมไปหมดอ่ะพ่อแม่เขาสอนมาดีครับและเขาเรียนโรงเรียนนานาชาติถึงแม้เขาจะติดสไตล์ฝรั่งแต่เขาก็มีความอ่อนน้อมในตัวเพราะฉะนั้นนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายอย่าทำร้ายจิตใจน้องอีกเลยครับน้องเป็นคนเดียวของประเทศไทยนะครับเป็นคนแรกผมเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เกาะเนเน่แล้วก็ยังรู้สึกว่ายังมันทุเรศในตาครับไม่ต้องไปเอาเนเน่มาเกาะกระแสด้วยหลักยังไงก็ดังกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าปล่อยให้น้องเขาได้มีอิสระแล้วครั้นยิงสัญญากับบริษัท AGT หรืออเมริกาก็อตทาเลนต์เขามีสัญญาไงกันประกวดร้องเพลงในประเทศไทยยังต้องมีสัญญาเลยครับประกวดไม่หมดนี่แล้วประกวดไม้ทองคำเสร็จแล้วก็ต้องมีสัญญาอยู่ในบริษัทเวิร์กพอยต์เขายุ้งข้าวเขาอะไรเงี้ยมันมีทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าที่ไหนครับมันเป็นเรื่องปกติถ้าคุณคิดว่าจะทำอะไรก็ต้องผ่านการ รับรู้ของบริษัทนั้นๆมันอยู่ภายใต้กติกาเขาแล้วครับนี่คือความจริงนะครับที่อย่ารังแกน้องด้วยคำพูดที่มันไร้สาระเลยนะครับผมเชื่อว่าน้องเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้มันหน้าบึ้งหน้าตึงอย่างนั้นหรอกครับแต่เพราะความเหนื่อยล้าเพราะการพักผ่อนเพราะการเดินทางข้ามทวีปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สาหัสสากรรจ์ขนาดผมไปนั่งเครื่อง 3-4 ชั่วโมงยังรู้สึกว่าอึดอัดเราไม่เคยอยู่ในห้องเล็กๆจะเดินรอบเครื่องบินก็มันคงรอบตัวเครื่องบินก็ไม่มีใครก็ทำกันก็นอนแต่เราอยู่ในบ้าน 4-5 ชั่วโมงเราอยู่ได้เพราะเราเดินรอบบ้านเราแต่บนเครื่องบินจะไปเดินยังไงอ่ะบิน3ชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าจะถึงโอ้ยแรกๆก็เครียดมากหลังๆก็เคยชินร่างกายปรับได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นคนที่ต่อว่าน้องเนเน่ว่าเป็นคนที่หยิ่งดังแล้วหยิ่งรวยแล้วหยิ่งอะไรนี่พวกนี้ไร้จิตใต้สำนึกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
7: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกำลัง
12: ผมร
11: ู้
12: ส
11: ึ
12: กว
11: ่
12: าตัวคนแก่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้
13: ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
14: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: ครับสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับสำหรับทางด้านของภูผาวิโปรครับดูแลสุขภาพร่างกายแขนขาเรี่ยวแรงดูแลด้วยการรับประทานอย่างน้อยเช้าแก้วเย็นแก้วอย่างที่ผมพูดไปครับและรวมทั้งทางด้านของดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรที่เป็นน้ำครับไม่ได้เป็นแคปซูลน้องๆขวดน้ำปลาเลยกินแค่แก้วกงก็ได้เช้ากงเย็นกงเรื่องของบำรุงร่างกายปัญหาเรื่องของโรคตับโรคไตปัญหาเรื่องของเบาหวานปัญหาเรื่องแขนขาเรี่ยวแรงครับชามือชาเท้าอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าที่ไม่ถนัดจะกินแบบเม็ดแคปซูลก็กินแบบน้ำครับเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มสมุนไพรแบบน้ำก็คือดีไทยครับหนึ่งเดียวที่เราขายอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็โทรไปสอบถาม0817805575ครับมาเรื่องราวของข่าวครับเป็นเรื่องของทางด้านโรงพยาบาลที่อุทัยธานีครับรู้สึกว่าจะต้องเดือดร้อนตรงที่ว่าคนป่วยมวลน้ำทะลักท่วมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ครับสั่งย้ายผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลข้างเคียงด่วนครับอุทัยธานีวิกฤตครับพื้นที่ตำบลสว่างอารมณ์และเขตเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีกำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยอย่างหนักโดยเฉพาะบริเวณถนนสายสว่างอารมณ์ทับทันระยะทางยาวกว่า3 กิโลเมตรมีระดับน้ำท่วมสูงจนมวลน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ภายในโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ส่งผลให้รถการแพทย์ฉุกเฉินไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติสาเหตุเกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องมารวมกับมวลน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโพแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ไหลสมทบลงสู่คลองโพและคลองตากแดดจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมตัวอำเภออย่างรวดเร็วแม้ปัจจุบันฝนในพื้นที่หยุดตกแล้วแต่มวลน้ำสะสมจากทางตอนเหนือยังคงทยอยไหลลงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งหน้าต่อไปยังตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าการจังหวัดอุทัยธานีครับลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองพร้อมทั้งสั่งการเร่งอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลสว่างอารมณ์จำนวน16 รายโดยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทับทัน5 รายโรงพยาบาลหนองฉางอีก11 รายส่วนผู้ป่วยที่เหลือยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ทั้งนี้ได้จัดเตรียมรถฉุกเฉินสแตนบายไว้บนพื้นที่ทำตัวไม่ถึงโดยใช้รถบรรทุกลำเลียงผู้ป่วยไปถ่ายโอนกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับครับเนี่ยต้องช่วยกันนะเนาะพอเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าน้ำมันเยอะเหลือเกินน้ำมันเยอะเหลือเกินนะครับอ้าวหลายๆจังหวัดแล้วกันนะครับหลายๆจังหวัดที่เจอครับสาหัสสากันกันทั้งนั้นนะครับไปอีกข่าวนึงครับไปที่ทางด้านของหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์นี่แหละครับก็ยังมีเรื่องของทางด้านเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของพิเลนของคนวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ลากกระบะปูนลุยน้ำท่วมอ้างคึกขนองตำรวจแจ้ง3 ข้อหาและส่งสารเลยครับนั่นแหละเหมือนกับไอ้ขี่เจ็ตสกีอ่ะไม่รู้ธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยผมไปจบมานอกมึงคนไทยหน้าตบปากจังเลยมึงไม่รู้จักวัฒนธรรมไทยมีถ้าเขาจะช่วยเหลือเอาเจ็ตสกีมึงขี่อยู่นะเอาไปช่วยคนที่เขาจะตกทุกข์ได้ยากมีหน้าที่วิ่งส่งข้าวที่ละ10 ห่อ 30 ห่อแล้วก็ว่าไปนี่ไปขับโชว์และถ่ายแม่มันเหลือเกินนะครับรู้สึกจะลูกดารานักแสดงที่เป็นแม่เขาก็เคยเล่นละครเล่นหนังอะไรพวกนี้นะนี่ก็วิพิเลนครับ4 วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ลากกระบะปูนลุยน้ำท่วมอ่างคือกระนองตำรวจแจ้งทั้ง3 ข้อหาและส่งสารเลยครับอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7โพสต์คลิปรถจักรยานยนต์ลากกระบะผสมปูนเล่นน้ำบนถนนเทิดราชันแขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพพร้อมระบุ ข้อความสนุกจังโว้ยกระมังโบ๊ทครับโดยในคลิปติดแฮชแท็กดอนเมืองชีวิตดีๆที่ลงตัวทะเลที่ดอนเมืองก็มีซึ่งในคลิปจะเห็นว่าขณะที่รถมอเตอร์ไซค์ลากกระบะไปตามถนนบางช่วงได้ไหลไปหารถที่ขับสวนทางมาก่อนที่คลิปจะตัดไปซึ่งคลิปดังกล่าวมีคนเข้ามาดูถึง 2.2 ล้านครั้งก่อนจะถูกลบไปครับ ล่าสุดเมื่อวานนี้ฝ่ายสืบสวนสน.ดอนเมืองได้ทำการตรวจสอบคลิปพบมีแหล่งที่มาจากบัญชี TikTok ชื่อบอลซึ่งเป็นผู้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ก่อนจะทำการสืบสวนพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องได้จำนวน4รายประกอบด้วยนายอนุชิตวัย22คนนั่งเล่นในกระบะนายอนนท์วัย23คนขี่มอเตอร์ไซค์ถ่ายคลิปนายอัมพลวัย22คนถ่ายคลิปและนายสราวุธวัย22คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ลากกระบะซึ่งฝ่ายสืบสวนได้ติดตามตัวให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนโดยมีพันตำรวจโทอำนาจฉ่ำชัยเอมรองผู้กำกับสืบสวนสน.ดอนเมืองและพันตำรวจโทชัยพัฒน์หีบทองสส.สารวัตรสอบสวนสน.ดอนเมืองได้พูดคุยและกล่าวตักเตือนว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อีกทั้งยังสร้างความไม่สบายใจกับผู้ที่พบเห็นหากเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นมาก็อาจทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วยทั้ง4คนยอมรับว่าทำไปเพราะความคึกขนองไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตโดยก่อนที่จะถ่ายคลิปได้ขับลากออกมาตั้งแต่ในซอยเทิดราชัน45เอากระบะปูนที่วางไว้ในซอยมาใช้แต่น้ำน้อยเลยพากันออกไปที่ถนนเทิดราชันขับวนไปแค่รอบเดียวขอโทษกับการกระทำของพวกตนที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจและจะไม่ทำแบบนี้อีกครับเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาก่อความรำคาญเดือดร้อนขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและของผู้อื่นขับรถในลักษณะประมาทหรือหน้าหวาดเสียวซึ่งจะนำตัวส่งศาลแขวงดอนเมืองในวันนี้ครับเป็นไงบทเรียนราคาแพงคึกขนองโดยไม่เข้าท่าไม่เข้าทางทำให้คนที่กระสันจรอยู่บนท้องถนนก็เดือดร้อนไปด้วยนะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวครับจากทางด้านของวิชัยต้นจีนเนื้อแขวงต้มหมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันครับอยากให้วิชัยต้นจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราเริ่มต้นราคาโต๊ะละ 1,100 1,200 เท่านั้นเองครับสนใจก็โทรเลยจะได้เอาเมนูอาหารมาให้ดูโทรหาเช้าเนี้ย0819465036 0819465036ครับวิชัยโต๊ะจีนครับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับทันทีมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพน้ำมันเย็น9ชนิดสกัดเย็นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับเมื่อวานมีคนขี้ตู่ไม่ได้สั่งผมซะหน่อยไปสั่งเจ้าอื่นแล้วมาโทรต่อว่าต่อขานโอ้ทำไมสั่งแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ส่งไม่ส่งเอาคุณไปสั่งใครอ่ะผมก็เช็คหมายเลขคุณก็ไม่มีในระบบของผมครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% มีที่นี่ที่เดียวครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นะครับที่ข้างขวดเขาจะเขียนเลยครับที่ข้างขวดก็เขียนเลยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับถ้าซื้อน้ำมันมะละ3ชนิดครับผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ก็ได้อันนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยเรื่องของความดันเบาหวานไขมันบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับมีอาการมือชาเท้าชาก็ช่วยตรงนี้ด้วยนะครับบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกบำรุงผิวพรรณเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับดีหลับสบายหลับลึกและไม่ต้องลุกเข้าน้ำอีกเลยหลับไปตลอดเช้ามืดตื่นมาสดชื่นครับกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็ขายแต่มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งลดให้อีก200บาทครับข้างขวดเขียนไว้เลยครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับและชนิดที่2ครับเป็นน้ำมันมะละสกัดเย็น3ชนิดเขามีแต่มะละขี้นกอย่างเดียวแต่เราเอามา3มะละเลยน้ำมันมะละขี้นก1น้ำมันมะละจีน2น้ำมันมะละหวาน3ชนิดของมะละอยู่ในขวด60แคปซูลเท่ากันแล้วก็ผสมน้ำมันงาดำด้วยสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันซื้อ2แถม1ครับทำไมมันได้แถมทางไมไอ้9ชนิดไม่ได้แถมอันนั้นเขามี9ชนิดมันเยอะกว่าไงมันเยอะกว่าแต่ว่าเม็ดแคปซูล60แคปซูลเท่ากันทุกขวดแต่น้ำมันสกัดเย็นมันเยอะกว่ากันมัน9ชนิดอันนี้น้ำมันมะละผสมกับน้ำมันงาดำมะละ3ชนิดงาดำ1ชนิดเป็นการผสมแค่4ชนิดครับอันนี้ซื้อ2แถม1ก็ช่วยเรื่องของปัสสาวะบ่อย ารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกแก่ปวดเมื่อยตามร่างกายมีมือชาเท้าชาไขมันในเลือดไขมันความดันแล้วก็น้ำตาลในเลือดครับนี่แหละคือพวกเบาหวานตัวเนี้ยน้ำมันมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนสามมะระส่วนใหญ่เขาผลิตมาแค่มะระขี้นกอย่างเดียวมะระจีนมะระหวานเขาไม่เอามาด้วยครับแต่ของเราเอามาด้วยและผสมกับน้ำมันงาดำซื้อ2แถม1สำหรับน้ำมันมะระครับ2แถม1และอันที่3น้ำมันมะพร้าวครับอันนี้เดียวโดดๆเหมือนกันน้ำมันมะพร้าวครับสกัดเย็นเหมือนกันครับทำไมต้องสกัดเย็นเพราะจะได้ไม่มีสารเคมีตกค้างอยู่ในเม็ดแคปซูลแล้วเม็ดแคปซูลเนี่ยจะเป็นเม็ดใสๆมองเห็นข้างในเลยแต่ไม่ใช่ซอฟต์เจลนะครับเพราะนั้นทั้งน้ำมันมะพร้าวซื้อ2แถม1ทั้งมันมะระ3ชนิดมะระจีนมะระขี้นกมะระหวานแล้วผสมด้วยน้ำมันงาดำอันนี้ก็ซื้อ2แถม1แต่น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ไม่แถมแต่ลดให้200บาทครับลดให้200บาทแต่ไม่แถมถ้าซื้อขวดเดียวก็มีค่าส่งครับแต่ซื้อ2ขวดแล้วไม่มีค่าขนส่งจากฐานะของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็ครอบคลุมทุกๆโรคละทำไมมั่นใจขนาดนั้นก็โอ้โหสารพัดโรคยืนหยัดกินดีบอกต่อก็เยอะแยะไม่อยากจะบอกเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เขากินแล้วตอบโจทย์ได้เขายิ่งโทรบอกยิ่งออกอากาศไปคนเหล่านั้นจะไม่ได้พักผ่อนเลยโทรถามกันทั้งวันจริงไหมจริงไหมอเนกพูดจริงไหมผมไม่เคยโกหกใครผมบอกตรงผมพูดออกอากาศมาดีก็ดีไม่ดีก็ผมบอกเลยว่าคุณจะกินขวดลองตั้งขวดดีจะกินต่อไปผมจะบอกตรงเลยไม่ดีอ่ะอย่ากินเลยถ้าจะกินก็ซื้อไปแล้วก็ใกล้หมดก็ต่อนะอะไรเงี้ยถามหน่อยโรคคุณเป็นกี่วันคุณเป็นมา5วันเหรอคุณจะกินแบบแอสไพรินกิน2เม็ดหายปวดหัวเหรอมันก็ไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นถึงบอกสมุนไพรใครก็แล้วแต่มาโฆษณาให้คุณได้ยินว่าขวดเดียวเห็นผลไม่จริงผมบอกเลยไม่จริงเป็นไปไม่ได้ผมอบรมเรื่องสมุนไพรมาสมุนไพรมันกินต่อเนื่องมันไม่ใช่ยาถ้ายาแล้วโอเคใช่ครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกเข้าใจนะครับทั้งหมดคุณสั่งซื้อที่ผมพูดมาเนี่ยทั้ง9ชนิดทั้ง4ชนิดทั้งชนิดเดียวรวมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอต้องโทรมาที่0817577474 0817577474ขอบพระคุณนะครับที่สั่งซื้อกันมาครับ0817577474 0817577474ครับกลิ้งกลางมาได้เลยนะครับบุญวังบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับแล้วเราคงต้องพักกันสักครู่นะครับหมดเวลาเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงที่2เดี๋ยวกลับมาครับ
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
10: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26
10: ฟัง จันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
15: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
15: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
16: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
17: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
18: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
19: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
20: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
21: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
21: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
22: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
23: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุไฟไหม้รถไฟฟ้าที่จอดทิ้งช่วงน้ำท่วมริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต72เสียหายทั้งคันเจ้าหน้าที่เร่งตามหาเจ้าของรถตรวจสอบสาเหตุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
24: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
25: เร่งรีบตองนี
26: ้เกสรบัวหลวง
25: ดอกสารพี
26: ดอกพิกุล
25: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เมื่อช่วงเที่ยงคืนได้เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่บนถนนซอยวิภาวดีรังสิต72แขวงสนามบินเขตดอนเมืองโดยจุดเกิดเหตุเป็นถนน3เลนฝั่งมุ่งหน้าตัดถนนพหลโยธินย่านสะพานใหม่เพลิงได้ไหม้ปะทุรุนแรงรถไฟฟ้าสีขาวทะเบียนกทม.ซึ่งจอดอยู่ในช่องจราจรซ้ายสุดเจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ำประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับรถไฟฟ้าคันดังกล่าวได้ถูกจอดทิ้งไว้ในช่วงน้ำท่วมริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต72เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันดังกล่าวทั้งนี้จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าช่วงฝนตกที่ผ่านมาถนนมีน้ำท่วมสูงจึงทำให้รถวิ่งผ่านลำบากและมีรถยนต์จอดเสียหลายคันคาดว่ารถที่เพิงไหม้ถูกจอดทิ้งไว้ช่วงน้ำท่วมโดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้ครอบครองรถเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพิงไหม้ต่อไปสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนรุนแรงซูริแกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเส้นทางของพายุมีความไม่แน่นอนโดยคาดว่าพายุอาจเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางใต้ของกรุงโตเกียวในวันพฤหัสที่1ตุลาคมนี้ความชื้นจากพายุอาจไหลมาเสริมแนวประทะอากาศที่พาดผ่านบริเวณชายฝั่งด้านใต้ของเกาะฮอนชูส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่ต่อกันที่ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
5: เริ่มกันที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกโดยไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเดินหน้าทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบต่อไปหรือกลับมาเริ่มการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งต่อกันที่รัฐมนตรีกลาโหมปากีสถานกล่าวว่าปากีสถานพร้อมใช้ทุกวิถีทางที่ทำได้เพื่อปกป้องซาอุดิอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งว่าปากีสถานอาจเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่กำลังขยายวงกว้างขึ้นและที่สหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับบรรดาผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ทำเนียบขาวเพื่อประชุมเชิงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยของ AI ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการควบคุม AI ที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วปิดท้ายที่สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางฟาติมาซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถือเป็นสตรีคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโมร็อกโกอัญชลีศิลปะชัย

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
5: โห ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686

0: จบลงไปครับรักจางวันลอยกระทงครับก็ประมาณสักเดือนพฤศจิกายน24เนาะ24พฤศจิกายนก็เป็นวันลอยกระทงแล้วทราบว่าอาจจะลอยกระทงช่วงกลางฤดูหนาวด้วยซ้ำเห็นกรมอุตุหรือยังไงบอกว่าจะเริ่มหนาวประมาณทักกลางพฤศจิกายนมันหนาวมาเร็วครับก็แล้วแต่ครับสภาวะอากาศบ้านเราครับบางทีที่อื่นหนาวที่อื่นยังก็บางที่ก็ยังจะมีฝนตกอะไรเงี้ยนะครับกลับคุณผู้ฟังครับสวัสดีไปทุกทิศทั่วไทยเลยนะครับสำหรับท่านที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับนี่คือรายการข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับก็ติดตามรับฟังรายการก็ต้องขอขอบพระคุณครับขอบคุณกับทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจะใครจะใครราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการความอร่อยถึงบ้านของท่านแล้วก็ติดต่อเราครับเราจะรีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านอาหารเลือกเลยครับ8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวในราคาเริ่มต้นโต๊ะละ100 1,200ครับมีอาหารจานใหญ่ๆเต็มโต๊ะเลยโทรเลยครับโทรไปหาเราเราก็จะได้รีบนำเมนูมาให้ดูเลือกเอาเลยเมนูอาหารนั้นเรามีตัวเลขหมดว่าจานละเท่าไหร่เท่าไหร่จะขึ้นโต๊ะเท่าไหร่เท่าไหร่ครับจะมากจะน้อยจะถูกจะแพงพูดคุยกันที่081-946-5036วิชัยโต๊ะจีนครับทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับท่านที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงแล้วก็นึกถึงภูผาวิปโรครับละลายชงเหมือนกับแฝกกาแฟผสมกับน้ำอุ่นครับจะได้น้ำสีขาวยกสดได้เลยครับแก้วหนึ่งก็ซองหนึ่งเช้าซองเย็นซองก็ได้และตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิปโรที่จะทำให้กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงกลับมาเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายกับภูผาวิปโรโทรเลยเบอร์เดียวกับดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรที่ช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูเรื่องของความดันเบาหวานหรือจะเป็นกรดไหลย้อนหรือจะเป็นเรื่องของนอนไม่หลับกระส่ายกระสับชามือชาเท้าลิดซีดวงอะไรสารพัดจะเป็นน้ำครับนั่นคือเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับพร้อมทั้งทางด้านของยาหอมผสมดอกหอมมือลีท่านที่มีปัญหาเรื่องของวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาครับรับประทานผสมกับน้ำอุ่นสักครึ่งช้อนชาหรือจะฉุกเฉินก็มันจริงแล้วอมเข้าใต้ลิ้นได้เลยครับตักมันจะครึ่งช้อนชาแล้วอมไว้ใต้ลิ้นบรรเทาอาการเหล่านั้นได้เลยครับกินก็ได้ดมก็ได้กับยาหอมผสมดอกหอมมื่นลี้ที่มีดอกสมุนไพรเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมากมายสนใจโทรเลยซื้อไว้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดเครื่องดื่มดีไทยก็ซื้อ2ขวดคือขวดน้องน้ำปลาเลยล่ะก็แถมภูเผาวิปโร1ห่อครับสนใจก็โทรเลย081-780-5575 081-780-5575ครับเรามาเรื่องราวของประเด็นข่าวก่อนนะครับข่าวแรกครับอาจารย์ปริญญาเขียนแย้งคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดยกต่างประเทศชี้ทำไมเลือกตั้งโดยลับของไทยจึงไม่ควรมีเงื่อนไขอาจารย์ปริญญาเทวันนฤมิตกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อแย้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีบาร์โค้ดเชื่อมั่นกกต.มากไปหรือไม่และปัญหาหลักลับแบบมีเงื่อนไขที่คาดเคลื่อนผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้สรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่28กันยายนคือบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดกับหลักการเลือกตั้งโดยลับแต่มีคำแนะนำตอนท้ายว่ากต.ควรทำบัตรเลือกตั้งให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไม่ให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้ง ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผลการออกเสียงคะแนนว่าง่ายๆคือครั้งนี้ไม่เป็นไรแต่ครั้งต่อไปไม่ควรจะมีอีกอย่างนี้ก็มีด้วยนะครั้งนี้ไม่เป็นไรถือว่าผิดและเป็นครูอย่างนั้นใช่ไหมครั้งต่อไปไม่ควรมีอีกซึ่งทำให้ถูกวิจารณ์อยู่พอสมควรแม้คนส่วนใหญ่ไม่ได้คาดหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้เลือกตั้ง8กุมภาพันธ์เป็นโมฆะโดยเฉพาะบัตรแบบแบ่งเขตที่มี QR code นั้นเป็น QR code เหมือนกันทั้งเล่มทำให้ย้อนกลับไปหาผู้เลือกไม่ได้คนจึงไม่ติดใจแต่บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นแบบรันตัวเลขแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยจึงสามารถย้อนกลับไปตรวจสอบได้ว่าใครเลือกใครจึงขัดกับหลักเลือกตั้งโดยลับแล้วถ้าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่สั่งให้เป็นโมฆะเหตุผลก็ควรต้องมีน้ำหนักรับฟังได้แต่เหตุผลที่ออกมาผมคิดว่ามีปัญหาอยู่พอสมควร

อันนั้นสามารถใช้ไขควงเล็กๆหรือเหล็กแหลมดันเปิดได้ดังที่ผมได้เคยแสดงให้ดูในรายการไล่ให้จนที่สำคัญคือศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจได้อย่างไรว่าทั้ง400เขตไม่มีเจ้าหน้าที่กกต.คนใดไปเปิดสแกนดูขณะที่ประชาชนทั่วไปครับศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจได้อย่างไรว่าทั้ง400เขตไม่มีเจ้าหน้าที่กกต.คนใดไปเปิดสแกนดูขณะที่ประชาชนทั่วไปมีความกังขาเรื่องความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งแต่ทำไมท่านจึงมั่นใจในกกต.ชนิดตรงข้ามกับประชาชนได้ถึงขนาดนี้กกต.เป็นผู้บริหารจัดการเลือกตั้งต้องมีการตรวจสอบทวงดุลได้ตามหลักการแบ่งแยกอำนาจไม่ใช่ไปมอบความเชื่อมั่นให้กกต.เช่นนี้สำหรับเหตุผลที่2ก็คือการเลือกตั้งโดยลับนั้นแค่ลับแบบมีเงื่อนไขก็ได้แม้จะฟังดูเป็นหลักวิชาการกว่าแต่ก็อาจจะสร้างความเสียหายได้มากหากกกต.ยึดถือจริงจังกับการเลือกตั้งโดยลับแบบมีเงื่อนไขเป็นสิ่งที่ทำได้บาร์โค้ดเป็นบัตรเลือกตั้งแม้จะมีต่อไปไม่ได้แล้วแต่ก็อาจจะมีลับแบบมีเงื่อนไขในจุดอื่นๆได้ด้วยความเคารพเลือกตั้งในลับแบบมีเงื่อนไขมีใช้ก็แค่ไม่กี่ประเทศเช่นสหราชอาณาจักรนิวซีแลนด์สิงคโปร์และที่สำคัญคือเขาแยกเก็บบัตรต้นขั้วอย่างจริงจังไม่ใช่ปิดผนึกหีบต่อหน้าผู้สังเกตการไปแล้วพอขนไปเก็บที่เดียวกันก็เปิดหีบเพื่อยุบรวมหีบกันเองรับหลังประชาชนเหมือนกับที่กกต.ทำที่สิงคโปร์นั้นเมื่อเลือกตั้งเสร็จเขาจะเอาบัตรต้นขั้วไปเก็บไว้ในที่เดียวกันครับก็ศาลสูงของเขาเลยแล้วก็มีหลักเหมือนกันกับอังกฤษคือเปิดดูได้เมื่อมีคำสั่งศาลโดยมีเหตุผลเงื่อนไขตามกฎหมายว่าง่ายๆว่ารับแบบมีเงื่อนไขคือการย้อนกลับไปที่ผู้เลือกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายโดยมีศาลควบคุมท่านสรุปเป็นสูตรก็คือรับแบบมีเงื่อนไขย้อนกลับไปดูผู้เลือกได้และก็บวกกับศาลควบคุมแต่ของไทยกกต.จัดเก็บเองระเบียบจัดเก็บกกต.ก็ออกเองเงื่อนไขกกต.ก็กำหนดเองโดยไม่มีศาลมาควบคุมตรงไหนได้เมื่อไปร้องศาลรัฐธรรมนูญโดยหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะควบคุมก็ยกคำร้องซะอีกผมจึงขอแย้งศาลรัฐธรรมนูญและมีความเห็นว่าประเทศไทยควรต้องกลับไปใช้หลักการเลือกตั้งโดยลับโดยสมบูรณ์ไม่ควรเป็นลับแบบมีเงื่อนไขที่แล้วกกต.จะกำหนดอย่างไรเช่นนั้นเช่นนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่สามารถทำให้คนอื่นเชื่อมั่นกกต.จัดการเลือกตั้งและการเลือกสว.เนี่ยได้อย่างสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสได้ครับผมขอแย้งศาลรัฐธรรมนูญและมีความเห็นว่าประเทศไทยควรต้องกลับไปใช้หลักการเลือกตั้งโดยลับโดยสมบูรณ์ไม่ควรจะเป็นลับแบบมีเงื่อนไขที่แล้วครับลับแบบมีเงื่อนไขครั้งนี้ไม่เป็นไรครั้งต่อไปอย่าให้มีอีกอ้าวสรุปว่าครั้งนี้ไม่ผิดครั้งต่อไปอย่าให้มีก็ถ้ามีก็ผิดอีกใช่ไหมหรือไม่ผิดอีกยังไงครับผมจำได้สมัยก่อนกกต.หันตูดคือกากบาทแล้วหันตูดออกนอกหันไปทางหน้าคูหาอดีตกกต.ชุดนั้นถ้าจำไม่ผิดวาสนาคุณวาสนาเลยติดคุกและนาวกระรูดบอกไม่เป็นความลับมองเห็นว่าใครกาอะไรเพราะหันคูหาออกแค่นั้นน่ะติดคุกแต่เที่ยวนี้มองทะลุโป่งเพราะมี QR code กับบอกรับแบบมีเงื่อนไขท่านอาจารย์ปริญญาท่านก็เลยบอกว่าผมขอแย้งครับแย้งแล้วช่วยอะไรได้เนี่ยครับ ผมจึงขอแย้งศาลรัฐธรรมนูญแล้วมีความเห็นว่าประเทศไทยควรต้องกลับไปใช้หลักการเลือกตั้งโดยลับโดยสมบูรณ์ไม่ใช่ลับแบบมีเงื่อนไขเอ๊ะยังไงลับแต่มีเงื่อนไขครั้งนี้ไม่เป็นไรครั้งต่อไปอย่าให้มีอีกอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนั้นครั้งนี้ให้อภัยครั้งต่อไปอย่าทำนะอย่างนั้นหรือเปล่าครับตีความภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะครับผมก็ไม่ได้แย้งนะครับแต่ผมเข้าใจภาษาไทยแล้วมันงงว่าเอ๊ะแค่หันตูดกากบาทยังไม่รู้เลยว่าเขากาอะไรกกต.ติดคุกไปละนาวกาวรูดเลยแต่เที่ยวนี้มันทะลุปูโป่งไปได้เลยแต่กลับบอกว่าไม่เป็นไรแต่ครั้งต่อไปไม่ควรมีอีกครับอาจารย์ปริญญาเทวานนท์ท่านก็อธิบายอย่างละเอียดเพราะว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นแบบรันตัวเลขแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยแต่จึงสามารถย้อนกลับไปตรวจได้ว่าใครเลือกใครจึงขัดกับหลักเลือกตั้งโดยลับแล้วถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่สั่งให้เป็นโมฆะเหตุผลก็ควรต้องมีน้ำหนักที่รับฟังได้ท่านว่างั้นครับอ้าวก็เรื่องของอาจารย์ปริญญาเทวานนมิตรกุลซึ่งท่านเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขอแย้งคำวินิจฉัย

0: ไอ้ศาลรัฐธรรมนูญคดีบาร์โค้ดเชื่อมั่นว่ากกต.มากไปหรือไม่และปัญหาหลักรับแบบมีเงื่อนไขที่คลาดเคลื่อนครับท่านก็ลง Facebook ครับก็สวนความรู้สึกของประชาชนเหมือนกันนะงงเหมือนกันนะครับไอ้ตอนหันตูดออกหน้าหน่วยเลือกตั้งติดคุกละนาวคราวรูดแต่อันนี้ไม่ต้องหันตูดเลยแค่กาบัตรก็รู้แล้วว่าใครกาอะไรผิดรับแบบมีเงื่อนไขครั้งต่อไปอย่าให้มีอีกว่าโอ้มันก็ยังงงๆนะงงคำว่าประธานไทยนะว่าง่ายๆว่าครั้งนี้ไม่เป็นไรแต่ครั้งต่อไปไม่ควรมีอีกอ้าวผิดโดยเห็นชัดๆแล้วแต่ครั้งต่อไปอย่าให้มีอีกไม่ควรมีอีกงั้นแสดงครั้งต่อไปงั้นครั้งนี้ก็ผิดแต่แปลว่าไม่ผิดครั้งนี้ไม่เป็นไรครั้งต่อไปไม่ควรมีอีกอาจารย์ปริญญาณรมิตรกุลที่สอนมาสอนกฎหมายนักศึกษาก็งงนะผมยังงงเลยครับผมจะเผาตำราทิ้งแล้วมันยังไงรับแบบมีเงื่อนไขไม่เข้าใจครับภาษาไทยในขณะเดียวกันคุณเท้งก็ไม่เห็นด้วยเขาไม่ได้ใช้คดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งแนะแก้ปัญหาที่ต้นตอเป็นรูปองค์กรอิสระยึดโยงกับประชาชนครับเพราะองค์กรอิสระเราไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนไงมันมาจากคนกลุ่มหนึ่งที่เลือกเข้ามามันเลยกลายเป็นว่าอะไรนะภาษาไทยก็เลยเจ๊กลากไปไทยลากมางั้นครับทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสส.ไม่ใช่รายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเมื่อ28กันยายนศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วว่าบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดชอบด้วยกฎหมายมองว่าหลังจากนี้ทางการเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปในการจัดการเลือกตั้งว่าขอแสดงความเห็นโดยสุจริตคือไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคุณเทงว่ากันครับไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรามองว่าการผลิตบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดที่ระบุได้เป็นบัตรที่สามารถโยงไปหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ในการออกเสียงได้อย่างไรก็เป็นการเลือกตั้งที่ไม่รับอยู่แล้วแต่เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ว่าจริงๆคือแนวการปฏิบัติเก็บไว้แยกส่วนกันเก็บไว้แยกส่วนกันแต่พอถึงที่เก็บแล้วมันมารวมกันนายณัฐพงศ์บอกแต่คำถามที่สำคัญคือหากมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้ออกมาปรากฏในหน้าข่าวทำงานอยู่เบื้องหลังแอบไปประกอบข้อมูลเขตเนี้ยก็มีความเป็นไปได้ที่สุดท้ายแล้วอาจจะมีผู้ไม่หวังดีรับรู้ได้ว่าใครโหวตอะไรบ้างใครลงคะแนนใครได้บ้างอย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาอาจจะมีส่วนที่ย้อนแย้งด้วยส่วนหนึ่งที่บอกว่ารับในทางปฏิบัติแต่ไม่อยากให้ทำอีกในอนาคตมันเป็นลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นมองว่าเป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะไปปรับปรุงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับคือรับในทางรับมีงานเคลื่อนไขแต่ครั้งหน้าอย่าให้ทำอีกคะแนนว่าครั้งนี้ก็ผิดแล้วใช่ไหมครั้งหน้าอย่าให้ทำอีกมันจะได้ไม่ผิดซ้ำสองอย่างนั้นหรือในนั้นผมบอกว่าในส่วนของพรรคประชาชนนั้นมองว่าการตัดปัญหาที่ต้นตอส่วนหนึ่งคือการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระเช่นกกต.หรือศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาคำวินิจฉัยเช่นนี้สุดท้ายเตรียมที่จะผลักดันให้องค์กรอิสระต่างๆทั้งที่มาและที่ไปความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่มีการพูดกันว่ารับแบบมีเงื่อนไขนายนพงศ์บอกจริงๆรับหรือไม่รับมองว่าพิสูจน์ได้ในเชิงการให้เหตุและผลต้องบอกว่าเทคนิควิธีการในการทำให้บัตรเลือกตั้งมีความปลอดภัยส่งไปถึงหน่วยเลือกตั้งได้โดยไม่มีการทุจริตไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการพิมพ์ลายนิ้วลายน้ำที่มองไม่เห็นและใช้ QR code บาร์โค้ดนั้นย่อมสามารถทำได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นปัญหาที่ผ่านมาคือบาร์โค้ดเป็นโค้ดที่สามารถระบุถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรายบุคคลได้เป็นสิ่งที่พรรคประชาชนยืนในหลักการเดิมมาตลอดขอแสดงความไม่เห็นด้วยต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับคุณเทงว่างั้นครับเอาละครับเป็นเรื่องเป็นราวของ2คนหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคนหนึ่งแล้วก็อาจารย์ที่สอนกฎหมายคนหนึ่งก็เลยเป็นหลักประกันว่าเอ๊ะอันไหนผิดอันไหนถูกครับครั้งนี้รับยังมีเงื่อนไขครั้งต่อไปอย่าให้มีอีกอ้าวมันก็ยังงงๆครับอีกสักคนหนึ่งครับอาจารย์พรสันสงสัยหลักการลงคะแนนโดยรับคืออะไรทำไมบาร์โค้ดสืบค้นกลับได้แต่ศาลรัฐธรรมนูญปล่อยผ่านครับนี่ก็นักกฎหมายอีกท่านหนึ่งครับจากทางด้านของผู้สนับสนุนรายการครับนั่นก็คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนคลุมเลยแค่น้ำมันสกัดเย็นตัวเดียวอย่างเช่นน้ำมันงาดำน้ำมันกระเทียมเขาก็แยกขายกันไปขวดบรรจุ30แคปซูลอะไรพวกนี้ แต่เราเอาเหล่านั้นมารวมไว้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ทำไมต้องสกัดเย็นก็เพื่อไม่ให้มีสารเคมีตกค้างในร่างกายของมนุษย์ของคนเราที่รับประทานครับมันก็เลยสุดยอดของอาหารเสริมมันจะช่วยลดไขมันความดันเบาหวานช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมครับบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อข้อเสื่อมข้อเสื่อมครับข้อเสื่อมข้อเสื่อมบางคนเดินนี่ดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยเหมือนมันจะหลุดออกมาครับบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับดีหลับสบายหลับลึกไม่ต้องตื่นมาพะวงเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบเลยครับนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% และตัวที่2ที่เรามีก็คือน้ำมันมะระ3ชนิดครับปกติแล้วเขาจะทำมะระขี้นกแค่ตัวเดียวแต่เราทำ3ตัวมารวมกับน้ำมันงาดำเป็นตัวที่4อันนั้น9ชนิดอันนี้4ชนิดครับน้ำมันมะระ3ชนิดคือน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานแล้วมารวมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อีกเช่นเดียวกันบรรจุขวดเท่ากันคือ60แคปซูลครับตัวนี้ซื้อ2แถม1ครับตัวนี้ซื้อ2แถม1ช่วยในเรื่องปัสสาวะบ่อยขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายเรื่องชามือชาเท้าลดไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดน้ำตาลสำหรับผู้เป็นเบาหวานน้ำมันมะระ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100%ซื้อ2แถม1ครับตัวนี้ตัวที่2ตัวที่3น้ำมันมะพร้าวตัวเดียวครับสกัดเย็น 100% ก็ช่วยให้หลับดีขึ้นบำรุงกำลังลดไขมันความดันเบาหวานเช่นกันนะครับบำรุงกระดูกบำรุงเรื่องของข้อต่อไขข้อครับเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกชามือชาเท้าลดอาการหลังนั้นนะครับสนใจก็สั่งซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% อันนี้ก็ซื้อ2แถม1ครับ3ชนิดที่บริษัทนี้ให้ผมทำโฆษณาครับจาก9ชนิดแล้วก็มา4ชนิดแล้วก็มาชนิดเดียวครับท่านสนใจชนิดไหนสั่งซื้อได้เลยครับบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางทั้ง9ชนิดก็ส่วนหนึ่ง4ชนิดก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ชนิดเดียวน้ำมันมะพร้าวก็ส่วนหนึ่งสนใจโทรเลยนะครับเบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านพูดกันมา30ปีก็เพราะว่าสินค้าเรามีคุณภาพจึงยาวนานอยู่ทุกวันนี้รับประทานตามที่ผมบอก4ขวดแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปวันละเม็ดมื้อละกับวันละไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรับประทานตามนี้เอนไซม์บายอเนกตราไบโอตอนนี้ลดราคาแล้วก็แถมด้วยซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับสนใจก็สั่งซื้อเอนไซม์บายอเนกตราไบโอฝาขวดมีรูปดร.อเนกครับมีวางขายที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวร้านอื่นผมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าไปโผล่ตรงไหนแล้วไม่ใช่ของผมแน่นอนของผมฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกครับก็ขอบคุณที่สั่งซื้อกันมาเยอะแยะตลอดแล้วผมยืนยาวได้30ปีโรงงานผลิตให้ผมทุกเดือนเดือนไหนขาดผมถือว่าผิดสัญญากับทางโรงงานครับนี่ก็สั่งไปแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อเพราะอาหารเสริมของเราไม่มีสารเสื่อมลอยไม่มีสารเคมีเข้าไปอยู่ในร่างกายกินเข้าไปแล้วก็ไปปรับสภาพและฟื้นฟูแล้วก็ระบายออกมาครับ0817577474ครับโทรหาได้เลยนะครับจะได้ถึงแม้ผมไม่รับเองหรือผมรับเองหรือใครรับก็แล้วแต่ครับก็ราคาเดียวกันบางคนบอกไม่รู้จะพูดกับดร.อเนกถ้าดร.อเนกไม่พูดด้วยก็ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมไม่ได้มีหน้าที่รับอย่างคนเดียวผมรับกันหลายคนเพราะนั้นยังไงมันก็จะถามผมจะซื้อกับผมมันก็ตัวเดียวกันมันก็ต้องแถมเหมือนกันอะไรเหมือนกันขอบพระคุณนะครับแต่ถ้าไปซื้อคนอื่นแล้วมาต่อว่าต่อขานกันก็อย่าใช้วิธีนี้เลยครับคุณฟังให้ชัดเจนแล้วกันนะครับผมเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นที่เขาขายสินค้าเหมือนผมและจะเหมือนกันยังไงก็แล้วแต่ต้องทำความเข้าใจว่ามันคนละคนครับสินค้ามันคนละอย่างเพราะนั้นของผมก็รับผิดชอบในเรื่องของการขายกลับบริษัทก็ให้โฆษณาแบบนี้เราก็ต้องโฆษณาแบบนี้และทุกอย่างมีอย.หมดจึงมั่นใจในคุณภาพครับ0817577474 0857577474ถ้าจะสั่งซื้อ0817577474อุตส่าห์ซื้อเบอร์ที่มันจำง่ายๆนะบางคนบอกฟังมา2เดือนแล้วยังจดเบอร์ไม่ได้เลยว่า0817577ฮาบเบิ้ล7474ต้องพูดแบบภาษาหวยมั้ยพอหวยจะออกแล้วนี่นะครับขอผมมาจังเลยเพราะงวดที่แล้วออกเต็มๆครับผมบอกเข้าไปดูในเฟซผมแล้วผมลงทุกงวดครับงวดที่แล้วออกเต็มๆโอ้ไปแก้บนกันเยอะเลย940เต็มๆเลยที่งวดที่แล้วข้างบนข้างล่างได้กันไปแถวหมดครับที่ผมบูชาพระปู่ศรีโทญาติศรีปฐุมมาที่วัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีผมไม่ได้ให้งมงายนะครับแต่ผมมั่นใจเพราะว่าผมถูกกับท่านไม่ต่ำกว่า60งวดแล้วพูดกันอย่างแบบนี้เลยนะครับผมโกหกคุณผู้ฟังไม่เป็นถูกมากถูกน้อยก็ถือว่าถูกผมถูกมาทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1ยังไม่ถูกเท่านั้นแหละครับไม่เหมือนคุณอะไรนะที่มาสร้างคุณสุกัญญาถูกรางวัลที่1แล้วมาทำบุญถวายให้ทางวัด1ล้านบาทครับถวายกับหลวงพ่อถวายกับผมนี่แหละให้กับผมเนี่ย1ล้านบาทผมบอกผมไม่รับท่านโชคดีท่านก็ถวายกับเข้าไปกองทุนของปู่กับย่าเลยจะได้ออกมาสร้างศาลาเด็กประสงค์มีทุกวันเนี้ย3หลังก็เพราะเงินของคุณผู้ฟังครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพก็มากันอ้าวงวดนี้ก็ถามผมประจังเลยผมลงไปแล้วในหน้าเฟซนะครับจะเข้าเต็มเหมือนงวดที่แล้วหรือไม่ผมไม่ได้สอนให้งมงายนะครับแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธากับพ่อปู่ศรีโทย่าศรีปฐุมมาที่ผมบูชาไว้ที่วัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมทางไปเขื่อนประสักครับแล้วก็มาเรื่องนี้ครับที่ค้างเอาไว้นั่นคืออาจารย์พรสันรองศาสตราจารย์ดร.พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตะเกียอาจารย์ปริญญานั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สอนกฎหมายเหมือนกันอาจารย์พรสันก็สอนกฎหมายเหมือนกันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าข้อสังเกตของผมในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคดีบาโค้ดคือคำอธิบายการให้เหตุผลทางรัฐธรรมนูญที่ปะปนและไม่สม่ำเสมอกันระหว่างความเป็นนิรนามอโนนาทีมิตี้ซึ่งเป็นเรื่องของการบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่ไม่สามารถสืบย้อนกลับไปหาผู้ลงคะแนนได้กับเรื่องนิรภัยนิรนามกับนิรภัยซึ่งเป็นเรื่องมาตรการต่างๆของภาครัฐที่ป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของข้อมูลลงคะแนนได้โดยงานศาลเน้นเรื่องเสียเป็นการเสียเป็นส่วนใหญ่ว่ากันศาลเน้นเรื่องนี้เสียเป็นส่วนใหญ่ผมเห็นว่าประเด็นข้างต้นต้องมีความชัดเจนเพราะคดีนี้คือการเข้าไปถึงกำหนดมาตรฐานของระบบเลือกตั้งที่เป็นความลับในทางรัฐธรรมนูญของไทยว่าเป็นเช่นไรนิรนามไม่เท่ากับนิรภัยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.พรสันยังได้โพสต์เพิ่มเติมว่าผมคิดว่าในทางวิชาการเกิดคำถามใหญ่ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องหลักความลับของการเลือกตั้งในประเทศไทยต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องบาร์โค้ดที่ว่าการที่ศาลได้เข้าไปกำหนดมาตรฐานความลับในการเลือกตั้งมีความสมเหตุสมผลสอดคล้องตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่กล่าวคือศาลได้วางมาตรฐานของการเลือกตั้งโดยลับด้วยการกล่าวว่ากรณีจะถือว่าการใช้บาร์โค้ดละเมิดหลักความลับกระทบต่อสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชนหรือไม่นั้นต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งด้วยศาลให้คำว่าคำนึงถึงบุญดุลยภาพหลักสุจริตและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงการบริหารจัดการและมาตรการต่างๆของกกต.ที่รัดกุมเพียงพอแล้วส่วนหนึ่งศาลให้เหตุผลในกรณีนี้ว่าเพราะยังไม่มีข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันใครสามารถเข้าไปถึงข้อมูลการลงคะแนนได้จึงเห็นว่าการใช้บาร์โค้ดไม่ได้เข้าไปทำลายหลักการเลือกตั้งโดยลับแต่คำถามคือในเมื่อมีมาตรการทางอื่นๆเช่นลายน้ำ QR code ที่สามารถป้องกันการทุจริตได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญมาตรการอื่นเหล่านั้นก็ไม่สามารถย้อนกลับไปหาคนลงคะแนนได้อันมิได้เข้าไปกระทบต่อสิทธิการเลือกตั้งอย่างอิสระของประชาชนทำไมศาลจึงเห็นว่าการใช้บาร์โค้ดที่ในคำวินิจฉัยท่านเองก็ยอมรับว่าสามารถสืบย้อนหลังไปหาผู้ลงคะแนนได้นั้นมีความถูกต้องเหมาะสมแล้วส่วนเรื่องมาตรการในการป้องกันของกกต.เป็นคนละประเด็นปล.หนึ่งโดยส่วนตัวผมเองไม่อยากจะอธิบายการเลือกตั้งที่เป็นความลับมี2หลักคือหลักสมบูรณ์และหลักมีเงื่อนไขการที่ศาลรัฐธรรมนูญกล่าวไว้ในคำวินิจฉัยเพราะตัวมันเองไม่ใช่หลักการในความลับต่างหากที่มีสถานะเป็นหลักการอีกทั้งรูปแบบความลับที่มีเงื่อนไขนั้นถือว่าข้อยกเว้นยิ่งมากๆยิ่งเป็นผลมาจากบริบทเฉพาะในเชิงประวัติศาสตร์และโครงสร้างของระบบกฎหมายเพราะโดยหลักจะใช้หลักแบบลับสมบูรณ์อันที่2รูปด้านล่างคือความเห็นของคณะกรรมการกฎหมายในสาราณาจักรต่อการจัดการเลือกตั้งโดยลับในรูปแบบความลับที่ไม่มีเงื่อนไขจึงเห็นว่ามีการพูดทำนองเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญไทยว่า แต่ทางปฏิบัติยังไม่มีหลักฐานที่มีคนเข้าไปล่วงรู้ถึงผู้ลงคะแนนแต่เขาเองก็ยังบอกว่ารูปแบบนี้มีประเด็นปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนและการสุ่มเสี่ยงต่อการถูกเปิดเผยโดยมิชอบย้ำนะครับนี่ขนาดว่าประเทศเขาอยู่ภายใต้การสั่งของศาลเท่านั้นในกรณีต้องการสืบย้อนกลับนะครับแต่ของไทยไม่ต้องไม่มีใครจะไปคุมกกต.ได้อาจจะเปิดดูก็ได้ใครจะรู้เอาละครับเรื่องของนักกฎหมายที่ย้อนแย้งศาลรัฐธรรมนูญกันทั้งสองท่านเนี่ยนะครับทั้งอาจารย์ปริญญาครับจากธรรมศาสตร์และก็อาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับอันนี้พูดให้คุณผู้ฟังฟังและก็คุณเท้งอีกคนหนึ่งหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่ไม่เห็นด้วยครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวกันแล้วกันนะครับอันนี้จากหน้าหนังสือพิมพ์ที่คัดมาให้คุณผู้ฟังได้ดูกันได้ฟังกันครับเรามาดูเรื่องของทางด้านน้องน้ำมั่งนะครับตอนนี้ทางด้านของราชบุรีนะครับก็ระวังกันนะครับโดยใช้เซลล์บอร์ดคัสนะครับที่จะแจ้งความเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยผมว่าดีครับทำให้คนได้รับรู้พื้นที่เสี่ยงที่ราชบุรีครับซึ่งขณะนี้ทางด้านของการแจ้งข่าวของพพ.ครับต้องบอกว่าของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีโดยนายณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์เปิดเผยว่าจังหวัดราชบุรีได้ทำการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดคาร์ดถึงประชาชนในพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากเขื่อนแม่คลองมีแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยการระบายน้ำจะเพิ่มปรับขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ 13 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยคาดการณ์ว่ามวลน้ำดังกล่าวจะเดินทางถึงพื้นที่ที่รับน้ำในอีกประมาณ 8-9 ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มที่จะทยอยปรับเพิ่มเป็นปริมาณระบายน้ำขึ้นไปอีกอาจสูงสุดถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2.5 ถึง 3 เมตรจังหวัดราชบุรีจึงมีข้อสั่งการและคำแนะนำให้ประชาชนอพยพทันทีในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่แรงได้จัดเตรียมเอาไว้นี่ทำงานแบบมีระบบครับทำงานแบบมีระบบผมก็อยากตำหนิกทม.ที่ชาวบ้านเขาบอกโอ้โหไม่ได้แจ้งอะไรเลยสุดท้ายรถลาจมน้ำเพราะกลับหนีขึ้นที่สูงไม่ทันเสียกันเป็นร้อยคันซึ่งมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ครับถ้ามันมีแบบนี้อีกมันก็ความเสียหายจะเรียกร้องอะไรกับใครเหมือนคุณผู้ฟังที่บอกถามผมมาเอ๊ะแล้วไปนั่งตรงป้ายรถเมล์รอรถเมล์แล้วโดนไฟดูดตายใครรับผิดชอบใครเป็นผู้รับผิดชอบกรุงเทพมหานครหรือว่าการไฟฟ้าเขาตายแล้วอ่ะไปนั่งรอรถเมล์ตรงป้ายรถเมล์แล้วเขาตายนี่ใครรับผิดชอบในประเทศไทยปล่อยให้ตายฟรีอย่างนั้นเหรอมันก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะครับเพราะนั้นการทำงานที่เป็นระบบเนี่ยที่ผมพูดเดินไปในตำหนิใครนะครับแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นระบบเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดคือเราอพยพทันและเก็บของทันครับเซลล์บอกคือมือถือทุกคนมีหมดอะเดี๋ยวนี้ครับคนเฒ่าคนแก่มีหมดอะถ้าแจ้งไปแล้วถ้าเขาอ่านออกมันก็จะรู้เออเอาบ้านนี้มีกี่คนโดนแจ้งไปแล้วเนี่ยนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นนำทางท้องที่ก็ทำงานประสานกันแล้วแจ้งไปกับทางราชการเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผมว่าความสูญเสียมันจะน้อยลงเนี่ยราชบุรีเขาทำจังหวัดอื่นทำมั่งก็ดีเหมือนนครนายกอ่ะครับปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเปิดประตูน้ำบานใหญ่ชาวนครนายกก็กลัวกันไม่มีใครส่งเซลล์บอกคัดบอกให้เข้าไปในมือถือของชาวนครนายกอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมว่าทุกจังหวัดต้องทำเนาะไม่ใช่แนะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่มันทันสมัยในมือถือเนี่ยมันอะไรทุกอย่างมันอยู่ในมือถือหมดแล้วอะแม้กระทั่งธนาคารยังต้องปิดตัวเองเพราะทุกอย่างมันอยู่ในมือถือมันไม่ต้องมีพนักงานจ้างให้เปลืองตังค์แล้วไงเอาละครับก็เป็นเรื่องของมวลน้ำแม่คลองนะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยบอกมวลน้ำจากแม่คลองเริ่มล้นเข้าท่วมพื้นที่ที่ชุมชนวัดมหาธาตุในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีและก็ตัวเมืองส่งผลบ้านเรือนประชาชนในบางจุดได้รับผลกระทบแล้วเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเดินลุยน้ำเข้าพื้นที่ตามชุมชนช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทรัพย์สินมีค่ายกขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอีกครับเนี่ยถ้าแจ้งข่าวก็อย่างเงี้ยเนาะ ทุกจังหวัดผมเชื่อความเสียหายมันก็น้อยลงถามว่าห้ามน้องน้ำได้ไหมมันห้ามไม่ได้หรอกครับน้ำมันต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วเมื่อที่สูงปล่อยน้ำออกมาที่ต่ำก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวไม่ใช่ไปบอกเล่าเกาสิบกันเลยปล่อยตะพึดตะพือมันก็ไม่ใช่แจ้งได้ใช่แต่มันรู้เฉพาะจุดถ้ารู้ทุกคนในพื้นที่ตรงนั้นราชบุรีรู้จักกันทั้งราชบุรีเลยเออทั้งดังดำเนินสะดวกโพธารามบางแพอำเภอเมืองหรือจะเป็นอำเภอวัดเพลงอำเภอปากท่อรู้เรื่องหมดเลยด้วยเซลบอร์ดแคสว่าคลองแต่คือแม่น้ำเขาปล่อยออกมาแล้วนะเท่านั้นตอนนี้น้ำจะท่วมกันตรงนี้เนื้อน้ำมาถึงมันเป็นเรื่องดีไงครับเอาละครับพูดถึงเรื่องน้ำแล้วไปเรื่องอื่นบ้างครับครับเรื่องราวของข่าวนะครับจากทางด้านของวิชัยตัวจีนเนื้อแกงตัวมุนอาหารที่อร่อยจากใครจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่างขึ้นโต๊ะตรงรางบุญได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวสนใจโทรเลยครับ0819465036วิชัยโต๊ะจีนครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: น้องวัย11ขวบนะที่หนองแคครับโดนท่อน้ำดูดคือแกไม่เห็นนะพูดยังไงว่าน้ำมันเต็มถนนไปหมดแกก็ปั่นจักรยานไปกับเพื่อนนะเด็กชายณัฐนนท์เป็นคนสระบุรีนะครับตกลงไปในท่อระบายน้ำที่หนองแคสระบุรีนะครับ บริเวณหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลห้วยทรายหนองแคสระบุรีครับก็เสียชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าแกนั้นแกว่ายล้มลงไปในน้ำแกจะตามจักรยานแกที่ถูกพัดพาน้ำพัดพาไปแล้วแกเลยโดนท่อน้ำมันตรงนั้นมันก็ดูดร่างแกเข้าไปครับเด็กวัย11ท่อใหญ่เท่าเม็ดครึ่งนะครับไม่มีใครช่วยได้พอแกไปกับเพื่อนเพื่อนก็มองดูเห็นเพื่อนต่อหน้าต่อตาถูกท่อน้ำดูดเด็กชายณัฐนนท์พร้อมเพื่อนจากโรงเรียนเทศบาลหินกองปั่นจักรยานผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังโดยเด็กชายณัฐนนท์นั้นเป็นผู้จูงจักรยานเกิดพลัดตกลงไปในร่องข้างถนนก่อนจะก้มลงเก็บจักรยานและถูกกระแสน้ำมันพัดเข้าไปในท่อระบายน้ำซึ่งมีขนาดกว้างเม็ดครึ่งครับและดูดตัวแกเข้าไปด้วยไม่ใช่ไปเฉพาะจักรยานแกก็อยากจะได้จักรยานแกคืนนะครับเลยเสียชีวิตครับดูดเข้าไปประมาณลึกเข้าไปประมาณ200เมตรก่อนจะได้ร่างออกมานะครับก็เหมือนกับคนแก่ที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซานะครับก็แกก็เข้าไปตักทรายนะในหวังซีดมะแป้นวัย58นอนแน่นิ่งอยู่ข้างกองทรายและอุปกรณ์ตักทรายไม่มีชีพจรแล้วแกไปตักทรายกับหลานเพื่อจะมาดูแลบ้านแกนะครับไม่ให้น้ำเข้าบ้านแต่สุดท้ายแกต้องหมดกำลังตรงที่ว่าแกช็อกหรือน็อกด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับแกคงจะเหนื่อยมั้งครับมวลน้ำเข้าท่วมแถวดอนตำบลดอนชิมรีครับบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาคุณหวังซีดมาแป้นก็เสียชีวิตนะครับก็เหมือนกับเด็กที่ไหนสมุทรปราการใช่ไหมที่ไปซื้อสายซื้ออะไรมาเพื่อจะป้องกันเรื่องน้ำเข้าบ้านแต่สุดท้ายก็ไปเรือคว่ำแล้วก็ตายทั้งคู่ทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยครับระวังหน่อยนะครับเรื่องของน้ำท่วมบางทีเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ใต้น้ำตอนที่มันไม่ท่วมเรามองเห็นไงแต่พอท่วมแล้วเรามองไม่เห็นครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังครับขณะนี้ทางด้านคอพอลงพื้นที่ทองผาภูมิเก็บน้ำตะกอนตรวจสอบยืนยันว่าฝายแตกไม่ใช่บ่อกับบ่อแรกครับยืนยันว่าฝายแตกครับที่บ้านห้วยเสือตำบลชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรีได้ความเสียหายน้ำป่าไหลหลากกังวลว่าอาจจะมีการกากแร่มันปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่จริงๆแล้วบอกไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของผลกระทบในด้านของเขื่อนครับฝายไม่เขื่อนฝายห้วยชะนีซึ่งเป็นฝายธรรมชาติอยู่ห่างจากบ่อกักเก็บตะกอนประมาณ2กิโลไม่ใช่บ่อกักเก็บตะกอนหางแร่และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเหมือง2ท่อครับเขากักเก็บตะกอนแร่ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ2กิโลกลัวตัวว่าไอ้ตัวกักเก็บตะกอนเนี่ยมันจะไปผสมในน้ำแล้วมันจะทำให้อันตรายจากการใช้น้ำเนี่ยนะครับเอ้าก็ต้องไปดูคุณภาพของน้ำครับปัญหาที่น้ำมันมาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมและอุทยานแห่งชาติลำคลองงูสำรวจพื้นที่ทางอากาศยานไร้คนขับโดยตรวจสภาพพื้นที่และทิศทางของไหลของน้ำใช้ประกอบการวางแผนติดตามเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กันต่อไปครับช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างเงี้ยนะครับทุกๆสถานที่นะครับอยู่กับน้ำกันก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวอยุธยาอ่างทองที่เขื่อนชัยนาทเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทปล่อยออกมาแล้วรู้สึกจะถึง 2,000 แล้วมั้ง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็สาหัสสากันละตอนนี้ครับอ้าวก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับยังไงก็ไฟกับน้ำมันอยู่คู่กันแล้วก็อันตรายครับเดินเข้าลุยน้ำสุ่ม 4 สุ่ม 5 บางทีไฟมันมีเราก็ไม่เห็นตัวเนาะครับหมดเวลาหมดครับคุณผู้ฟังครับ
10: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัด
11: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
12: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
13: รวยจนล้น
8: ไปค้นเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
13: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
14: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
15: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
16: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
17: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
9: มาใหม
18: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมพื้นที่หลังคนร้ายก่อเหตุหลายจุดในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุสักครู่กับมาติดตามค่ะ
20: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
21: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียว ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เลอา
22: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเริศ
23: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
24: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรให้ตำเจ้าวเริศ

0: ดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
4: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
6: ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณร้านสีสมัยซุปเปอร์สโตนริมถนนสาย43บ้านดอนยางตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นพบรถบรรทุก10ล้อจำนวน1คันเกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อทองเข้าดำเนินการดับเพลิงจนสถานการณ์คลี่คลายและสามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยและในเวลาไล่เลี่ยกันคนร้ายได้เผากล้อง CCTV บริเวณ3แยกบ้านไร่และหน้าโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางบ้านดอนยางตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจำนวนรวมทั้งหมด5ตัวทั้งนี้ได้โรยตะปูเรือใบหน้าป้อมตำรวจทางหลวงในพื้นที่หมู่2บ้านปลังตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและตรวจพิสูจน์ในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคู่มือสุขภาพวันนี้มีการเตือนภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหลังเดินลุยน้ำเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
7: คู่มือสุขภาพ
8: กรมอนามัยแนะนำให้เช็ค7สัญญาณอันตรายหลังลุยน้ำหากใครมีอาการเข้าข่ายอย่าชะล่าใจซื้อยากินเองหรือรอดูอาการเด็ดขาดให้รีบไปพบแพทย์มีอาการดังต่อไปนี้ 1. มีไข้หนาวสั่น 2. ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่อง 3. ตาแดงร่วมกับเป็นไข้หรือปวดเมื่อย 4. อาเจียนหรือท้องเสียมากดื่มน้ำได้น้อย 5. แผลบวมแดงปวดมากขึ้นหรือมีหนองตาเหลืองตัวเหลืองหรือปัสสาวะน้อยลง 7. หอบหืดซึมหรือสับสนหากมีอาการเหล่านี้ให้ไปห้องฉุกเฉินทันทีพร้อมบอกแพทย์ด้วยว่าเพิ่งลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำมาทั้งนี้อาการอาจเกิดหลังสัมผัสน้ำได้หลายวันให้สังเกตอาการ 1-2 สัปดาห์หากมีอาการให้ไปพบแพทย์เลยเพื่อความไม่ประมาทและสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อไปถึงโรงพยาบาลต้องแจ้งประวัติการลุยน้ำเพื่อให้หมอทราบทุกครั้งเพราะจะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
6: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ.5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
9: ทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โอเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ชั่วโมงที่3แล้วเนาะ
1: รับฟังกัน
0: หลังจากเรามาจากวสป.711ก็มาเจอกันที่
1: ยทล.1197เนี่ยนะ
0: วันนี้ภาคเหนือฝนตกร้อยละ30ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ30ภาคกลาง
1: ร้อยละ30ของพื้นที
0: ่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและ
1: จังหวัดสมุทรสงคราม
0: ภาคตะวันออกร้อยละ30นะสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและ
1: จังหวัดตราด
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60ตกเยอะนะครับที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช
1: พัทลุงสงขลาและจังหวัดยะลา
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่สตูลตก 60% นะจ๊ะ
1: พังงาและสตูลด้วย
0: กระบี่ด้วยตรังด้วยนะจ๊ะ
1: ตรังด้วย
0: ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝนน้อย
1: ร้อยละ30ของพื้นที่
0: อย่าทำให้ย่ามใจดิทำบอกไม่มีฝนที่ไหนได้น้ำท่ามาอีกแล้ว
1: น้ำฝน3วัน3คืนตกมา
0: อ่วมอรทัย50เขต
1: นี่แค่น้ำฝนนะเดี๋ยวเจอน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนนี่จะยุ่งอะนะ
0: เขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมาเป็นสายฝนเนี่ยนะย่าเลยเนาะอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทอะ
1: ชัยนาทไง
0: ครับ
1: เป็นไง
0: ก็ปล่อยน้ำมาเยอะอีกแล้ว
1: ผมก็ว่าทุกเขื่อนเราเริ่มปล่อยทยอยออกมาแล้ว
0: ครับโดยเฉพาะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปริมาณน้ำเกินความจุไป 106% ครับ
1: เกินใช่ไหม
0: เกินไปนะมีร้อยเดียวเติมเกิน106ต้องปล่อยน้ำออกสปินเวย์ครับ
1: ปรับการระบายน้ำ
0: เตือนพี่น้องประชาชนท้ายเขื่อนนะยกของขึ้นที่สูงนะบัดนี้นี่คือคำสั่ง
1: ของคณะ
0: โชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์โอ้ยนี่เขาจะหางานนั้นไม่ตรงกันทุกงานเลยก็ไม่รู้เน
1: าะไม่เป็นไรเอาไว้ปีหน้ากันแล้วกัน
0: ครับท่านที่จะหางานโชเล่ชารักพงนรินทร์วันที่13เมษายนเขาติดแล้วนะ
1: ติดแล้วไปเล่นที่วัดลำพะลำท่าวงลพบุรีนะ
0: เดี๋ยวถ้าใครโทรมาเดี๋ยวจะให้สอนรามไปแทน
1: โอ้ยสอนรามก็ติดก่อนผมอีก
0: พรเทพ
1: พรเทพก็ติดแล้ว
0: ลุงฟ้า
1: ลุงฟ้าก็ติดแล้ว
0: นพลับ
1: ติดแล้ว
0: โอ้ยปัญหาอีกนี่ก็ได้นายกก็ได
1: ้โชคดีดีกว่า
0: โชคดีเออโชคดีอยู่
1: โชคดีมีสุขดีนะ
0: นายกอะไรนะนายกอะไรนะ
1: นายกออฟเด็ด
0: นายกออฟ
1: ดีนะ
0: ไอ้คิดถึงนะเว้ยเอออุตส่าห์ทำป้ายผมเนี่ยยังไม่ได้ไปถ่ายงานให้เขาเลยเนี่ยโอ้ลิเกจะทำป้ายผมไปถ่ายทุกคณะแล้วไม่เอาตังค์ด้วย
1: นาน
0: เห็นไหมเพราะคนมันจะมั่งจะมีมั่งอะไปไรไปเล่า5 บาท 10 บาทเชื่อกันทำบุญเนี่ยอย่างตอนนี้เขาก็ร่วมทำบุญกับผมเยอะนะ
1: ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญกฐินกันเนี่ยนะ
0: ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์กันเนี่ย
1: สำนัก
0: ได้มางานแล้วเหลืออีกงานนึง
1: ทำจำปาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ได้มางานนึงแล้วเหลืออีกงานนึง
1: ซื้อที่ดินกัน
0: ครับก็จะซื้อแค่2งานอาจารย์บอกไม่ต้องเอาถึง2งานหรอกโย
1: ม
0: เอาครึ่งไร่ก็พอมันน่านะ
1: ใครพูดยังไงเนี่ยเดี๋ยว2งานพอ
0: 2งานพอนะ
1: ไม่ต้องเอาครึ่งไร่หรอก
0: เขื่อนป่าสักปริมาณน้ำเกินความจุ 106% ต้องการปรับระบายนะครับต้องเตือนพี่น้องประชาชนท้ายเขื่อนหน่อยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีท่านวีรพงษ์รอดฤทธิ์นะครับ
1: ฤทธิ์รอด
0: ท่านได้ฤทธิ์รอดท่านได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่าใกล้คิด
0: ณบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคม
1: จังหวัดลพบุรี
0: หลังปริมาณน้ำในอ่างล่าสุดเพิ่มเกินความจุ 100% นะครับ
1: ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำที่ไหล
0: เข้าอ่างและวางแผนการระบายน้ำอย่างเร่งด่วนสวัสดีครับอ้าวไม่พูดกับผมแล้วผมก็ข่าวก็เยอะแยะเนี่ยจะไม่พูดกับผมไงน่ะโอ้ตั้งหลักตั้งหลักจะร้องเพลงอะเนาะผมก็บอกว่าอย่าไปร้องเลยพูดเถอะแทนที่จะได้งานได้การเวลาก็พูดก็ทำนี่ไงแล้วไม่เอาหูแนบอะเอาทำเอาโทรศัพท์ทำเป็นไมค์
2: การคณะลิเกโฆษกตลกปีดายังว่างนะท่านเจ้าภาพคณะกรรมการ
0: ครับ
2: ขาโชเล่เขาติดงานแล้วหาปีดาไปเถอะราคาไม่แพงด้วย
0: ครับก็จะหาไปสตูลเนี่ยกำลังออกอากาศตำรวจภูธรภาคเก้าสตูลด้วยนะครับ
2: ขอบคุณคุณผู้ฟังแถวจังหวัดสตูลนะเป็นไงกันบ้างอยู่ดีมีสุขกันนะ
0: ผมว่าจะเติมน้ำมันรถนะเราผมเติมน้ำมันให้แล้วขับมานั่งจัดรายการกับผมเด้อก็ได้ครบสามหนุ่มสามมุมนะ
2: ยังไงวันนี้แน่ๆเลยนะหน้าวัดประดับอย่าลืมให้แรงใจไปรับไปพันดูแลสุขภาพกันนะแล้วขอบคุณบรรดาแม่ค้าแม่ขายแม่ค้าปลาสดที่ฟังรายการอู้ติดรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างกันนะเรียกว่าบอกไม่เคยขาดฟังไม่เคยขาดแต่ละวันวันไหนไม่มีรายการนี่หงุดหงิดก็งั้นทุบหัวปลาตายมันกี่ตัวเลยว่าง
0: ั้นไม่น่าเลย
2: นะพ่อค้าปลาหมึกสดย่างเหมือนกันบอกวันไหนไม่ได้วันไหนฟังรายการและรายการไม่มีนี่นะแทบจะเอาปลาหมึกฟางทิ้งเลยว่างั้นไม่อยากขาย แต่วันนี้ก็ไปอยู่กันที่หน้าวัดประดับหมดเลยวันนี้รวมพลนนะไปรับไปฟันดูแลสุขภาพกันบรรดาพี่น้องชาวหน้าวัดประดับตำบลบางระจันนะหลังจากที่เมื่อพุธที่แล้วเราไม่ได้ไปนะติดภารกิจนะครับพุธนี้เจอกันแน่นอนน้องแจ้ขนมหวานวันนี้ก็เหมือนกันนะนะวันนี้ก็ไปรับขนมหวานน้องแจ้ขนมหวานกันลุงช้างนี่บอกชอบมากเลยฝีมือขนมหวานกินแล้วแม่ดีจังเลยงั้น
0: ไม่ต้องฝากแล้วน้องแจ้เอามาปุ๊บเลยปีดาเขาหมั่นไส้เอาแป้งมันใส่ให้สับผมซะอีกเออ
2: ตัดข่าวเลยนะเดี๋ยวข่าวมีเยอะๆตอนนี้โอ้โหทุกภัยต่างๆก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยนะในพื้นที่ต่างๆและรวมถึงในกรุงเทพนะเรียกว่าท่วมท้นเลยทีเดียวตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะเริ่มลดลงแล้วนะ
0: ใครว่าล่ะน้ำท่ามาอีกแล้วนะน้ำเหนือมาอีกแล้ว
2: ได้ข่าวว่าน้ำทะเลก็หนุนด้วยโอ้โห
0: น้ำทะเลก็หนุนในเขื่อนเจ้าพระยาก็ปล่อยเขื่อนขุนด่านประการชนก็ปล่อย
2: ยังไง
0: เขื่อนป่าจักก็ปล่อยเขื่อนพระราม6ก็ปล่อย
2: หมู่บ้านปุตตะบายเลทนึงใส่จะคงไม่ท่วมหรอกนะ
0: โอ้ตะบานผมท่วมแล้วโคกตูมไม่เหลือแล้วครับ
2: นะครับ

0: งกาแฟกันแถมสบู่นะแก้คันตราโพลิเซียนคู่ด้วยนะ
1: ครับ
0: ถ้ารับกับทางด้านลุงช้างเขาก็ยังมีสบู่หอมฟุ้งกับลุงช้าง
1: สบู่อะไรนะ
2: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: พวกเสร็จปรับแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จออกจากบ้านกลิ่นหมดแล้วนะ
1: สบู่บ้าบอคอแตกฟอกวันนี้อีก3วันหายคันน่ะนะ
0: ยังไงเดี๋ยวฟังข่าวกันต่อขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับเมื่อเช้านี้ตอน 01:00 เนี่ยลุงโชเล่
2: เป็นไง
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณร้านสีสมัยซุปเปอร์สโตร์ริมถนนสาย43บ้านดอนยางตำบลบ่อทอง
2: อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอีกแล้ว
1: เบื้องต้นพบรถบรรทุก10ล้อ1คันถูกเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อทองเข้าดำเนินการดับเพลิงครับ
2: สามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็เพลิงเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้ว
1: ครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้กั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมกับประสานงาน
2: หน่วยงาน
1: ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
2: แล้วก็ตรวจพิสูจน์พื้นที่
1: เพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเรือเพียบเลยบนบกอ่ะเรือใบ
2: เรือใบตะปูเรือใบ
1: เออมันหวานเปรี้ยงเลยหน้าปั๊มเชลหมู่6บ้านเกาะหม้อแกงตำบลกำกำชำนะดูจากกล้องวงจรปิดทีวีจำนวน2ชุดนะ
2: 2จุดเลย
1: มันเผากล้องเลยนะ
2: เผากล้อง2จุดเนี่ยนะ
1: จากบริเวณปากทางเข้าบ้านคลองขุดหมู่1ตำบลบางเขาก
2: ล้องวงจรปิดแล้วก็หน้าโรงเรียน
1: กองทบกอุทิศบ้านดอนยางบ้านดอนยางหมู่4ตำบลบางเขาอำเภอหนองจิก
2: จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าไปทำการตรวจสอบ
1: เจ้าหน้าที่ได้เร่งดูแลและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุครับ
2: และก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานข้าราชการเป็นหลักนะ
1: เพื่อป้องกันความสับสนและเพิ่มความปลอดภัยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและ
2: รวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนกันต่อไปเนี่ยนะ
1: ไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับคุณผู้ฟังมันก็ป่วนไปเรื่อย
2: แล้วก็จับมันไม่ได้ทันที
1: ครับผ
2: ม
1: ที่กระแสน้ำที่ไหนอ่ะพัดเอาแพเอากระชังปลาพุ่งไปชนประตูระบายน้ำพังหมด
2: โอ้ที่แม่กลองนู่น
1: เขื่อนแม่กลองนะ
2: เขื่อนแม่กลองนู่นนะ
1: ครับผ
2: ม
1: เมื่อตอน5 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
2: เป็นยังไงกันเรา
1: ได้รับแจ้งจากเหตุฉุกเฉินกรณีแพพักอาศัยแล้วก็กระชังปลา
2: ถูกกระแสน้ำแม่กลองไหลอย่างแรงเนี่ย
1: ซัดจนสลิงที่ใช้ยึดแพแล้วก็กระชังปลาไว้กับฝั่งเนี่ยเกิดขาดขึ้นมานะครับ
2: สลิงขาดทำให้แพแล้วก็กระชังปลาหลุดลอย
1: บริเวณหน้าวัดนางโนตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีเนี่ยผมเพิ่งไปมามันหมาดเลยนะเนี่ย
2: กาญจนบุรีเนี่ยนะ
1: เออหน้าเขื่อนแม่กลองในตลาดนัดเพียบเลยผมนึกว่าประชาเมาแล้ว
2: เป็นไงอ่ะ
1: เห็นตลาดนัดไม่ได้อยู่คนนี้โรคจิต
2: ชอบซื้อกับข้าวใช่ไหม
1: ซื้อไม่ซื้อขอให้กูเดินดูให้แม่ค้าตลาดนั้นน่ะ
2: อ้าว
1: ชีวิตแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยตลาดใหญ่นะ
2: ตลาดใหญ่ไง
1: ตลาดผม
2: อันนี้แพก็ลอยกระชังลอยไปติดกับเขื่อนเนี่ยนะ
1: เป็นน้ำท่วมนะผมเพิ่งส่งปุ๋ยมา
2: น้ำไหลแรง
1: โอ้เขื่อนแม่กลองนะที่ท่าม่วงนะครับ
2: ทั้งแพทั้งกระชังแปรกระชังปลา
1: ก็ลอยไปติดประตูน้ำระบายน้ำแม่กลองอ่ะสิแพพัง2หลังกระชังปลา50กระชังอ่ะ
2: พังเสียหายไปหมดแล้ว
1: ครับคิดเป็นเงินไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะ
2: หลังเกิดเหตุแล้ว
1: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านวริษฐาสงวนเสริมศรีเป็นผู้หญิงนะ
2: ผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรี
1: พร้อมด้วยภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงนำทีมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนครับ
2: เร่งไปตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ทั้งหมดก็กำลังบูรณาการขอความร่วมมือ
2: เปิดสถานการณ์กระแสน้ำและการระดมกำลัง
1: เพื่อหาวิธีลากจูงนำแพพักอาศัยออกจากประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันความเสียหาย
2: ซึ่งจะเกิดขึ้นกับประตูระบายน้ำด้วยนะ
1: แพพังช่างมันเนี่ยประตูน้ำพังแล้วก็
2: ย
1: ุ่
2: งเหมือนกันนะยุ่ง
1: ได้เจ้าของแพแล้วก็เจ้าของกระชังปลาให้ข้อมูลว่ากระแสน้ำมันแรงมาก
2: ทำให้สลิงมันขาดจึงยึดกับแพแล้วก็กระชังปลา
1: แพพักเนี่ยพังไป2หลัง
2: โอ้โห
1: กระชังกว่า50กระชังมีปลาทับทิมอยู่เต็มไปหมดเลย
2: ไปกับแม่น้ำแล้ว
1: แล้วก็เอาอาหารปลาแขวนไว้บนกระชังอะนะ
2: ถูกกระแสน้ำพัดไปหมดแล้ว
1: เรียบร้อยเลยมาจนถึงประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กองอะ
2: เลี้ยงปลาไปได้เลยนะ
1: ซึ่งกระชังปลานี่ถูกแรงกระแทกจนเสียหายทั้งหมด
2: มูลค่าความเสียหายก็ประมาณ
1: 1 ล้านบาทครับ
2: ต่อจากนี้

0: จะมีดำเนินการเก็บกู้แผนที่ลอยไปอย่างไรเนื่องจากทราบว่าทางเขื่อนอาจจะหยุดการระบายน้ำชั่วคราว
1: เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บกู้แผนแล้วก็กระชับปลา
0: ครับผมเอาก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับแม่เพิ่งไปมาหมาดๆเลยนะบ้านที่พี่เขาสั่งปลาไปไอ้สั่งปุ๋ยไปนะ
1: อ๋อที่กาญจนบุรีเนี่ยนะ
0: ม่วงเนี่ยที่ให้นี่ผมมาไงเล่าให้มะม่วงแผ่นมานะ
1: โอ้ผ
0: มเอาไปฝากโชเล่ด้วยนะ
1: เออ
0: ช้างกินหมดเกลี้ยงยังไม่ทันถึงสนามชัยเขตเลย
1: ขับรถมาก็กินไปด้วยก็เพลิน
0: ยังไม่ทันถึงสุพรรณเลยช้างกินทั้งหมดเกลี้ยงเลย
1: ไม่เป็นไรอ่ะนะ
0: บอกเอาไว้ปีหน้า
1: ปีหน้าไง
0: ปีหน้าจะสั่งปุ๋ยผมไหมนะ
1: ก็สั่งได้อ่ะนะ
0: สั่งสิสั่งตอนนี้นะซื้อกระสอบเอ้ยซื้อ1ตันเนี่ยผมแถม1กระสอบนะไอ้2กระสอบนะ
1: ตอนนี้1ตันแถม2 1กระ2กระสอบ
0: สิซื้อ2ตันแถม4กระสอบและแถมฟรีให้อีก10กระสอบเป็น14กระสอบ
1: นาน
0: ซื้อ2ตันนะ
1: 2ตัน
0: ถึงเดือนตุลาสิ้นเดือนหน้านะครับ
1: สั่งกันไว้ได้นะ
0: ครับใช้ไว้58ปีวูบเสียชีวิตขณะตักทรายหวังจะนำกลับไปหนุนน้ำของหนีน้ำท่วมนี่แหละตักทรายไปตักทรายมาเกิดอาการที่เรียกว่าวูบเลยนะ
1: หน้ามืดเดือดมั่ง
0: คลาผ
1: ม
0: ที่ดอนชิมพีบางน้ำเปรี้ยวนี่แหละครับ
1: นั่นเ
0: จที่เกิดเหตุบริเวณข้างกองกระสอบทรายและอุปกรณ์สำหรับตักทรายพบชายนอนหมดสติชื่อว่านายหวังซีด
1: อายุ58ปีไม่มีชีพขจรแล้ว
0: เจ้าหน้าที่ทำ CPR ปั๊มหัวใจชีวิตอย่างต่อเนื่อง10นาที
1: ก่อนจะช่วยเหลือนำร่างของนายหวังซีดออกขึ้นรถกระบะ
0: เพื่อเคลื่อนย้ายไปส่งต่อให้กับกู้ชีพโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
1: ก็รับตัวเดินทางไปที่โรงพยาบาลน่ะนะ
0: เอ๊ะแกชื่อหวังซีดก็คงไม่ใช่คนไทยอ่ะถ้าเป็นคนไทยนี่ผมจะแนะนำไม่ตั้งชื่อนะไปดูที่รั้ววัดน่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: กำแพงวัดน่ะโอ้ชื่อตั้งเยอะตั้งแยะเลือกเอาตั้งชื่อเถอะ
1: อยู่คนตายอ่ะดิ
0: ที่เขาบริจาคเงินสร้างรั้วดิคุณก
1: ็
0: นะก็สุขภาพไม่ดีแล้วก็ไม่แข็งแรงด้วยนะหน้ามืด
1: หน้าตกสารแกเน
0: า
1: ะ
0: ครับหน้าตกสารเนี่ย
1: หน้าแกไม่หน้ามืดเลย
0: น้ำก็ท่วมอย่างเงี้ย
1: แต่น้ำตัวไป
0: ครับ
1: โรงพยาบาลน้ำเปรี้ยวเนี่ย
0: ครับ
1: เออ
0: ทางความข้างความเศร้าสลดของญาติและผู้ที่เห็นเหตุการณ์ไปก็เสียชีวิตไง
1: เสียชีวิตเนี่ยหน้ามืดดิ
0: ครับเกิดมาแล้วต้องตายนี่แหละไม่น่าตายเร็วขนาดนั้นนะ
1: ก็ว่ากันไปนะ
0: ยังไม่ทันได้รับเบี้ยยังไม่รับเงินเดือนประชากรเลยครับเงินเดือนประชาชนอายุเท่าไหร่60ใช่ไหมล่ะ
1: 60ได้600
0: ผมยังไม่ได้สักบาท
1: 70ได้700อ่ะ
0: โชเล่ได้800เลยใช่ไหม
1: ผมยังไม่ถึงอ่ะนะจวนแล้วล่ะตอนนี้เพิ่งจะ40จะ50แล้วล่ะ
0: ใครอยู่ข้างนอกมันลาดโชเล่ไว้หน่อยดิแม่มันน่าโกหกกันได
1: ้
0: ที่โคกตูมลพบุรีครับน้ำล้นอ่างห้วยส้มแล้วครับ
1: ห้วยส้มกับน้ำล้นไงเน
0: ี่
1: ย
0: หลังจากฝนตกลงติดต่อกันมาหลายวันท่านปริมาณน้ำที่เก็บเกิน 100% เลยนะครับ
1: ห้วยส้มลพบุรี
0: ใช่ทางนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูมก็จัดเจ้าหน้าที่เร่งทยอยระบายน้ำแล้วก็เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบครับ
1: นั่นเ
0: ด้ท่านอุดมอิ่มอรชรนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
1: พร้อมด้วยสมาชิกของเทศบาล
0: เจ้าหน้าที่ของช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เก็บกักอยู่ในอ่างเก็บน้ำห้วยส้มตำบลโคกตูม
1: อำเภอเมืองลพบุรีหลังจากพบว่าเต็มความจุแล้ว
0: 100% แล้วก็ได้วางมาตรการการรับมือจากการนำน้ำระบายออกไปไม่ให้กระทบกับชาวบ้านนะครับ
1: ทั้งนี้หลังจากมีฝนตกลงมาอย่างติดต่อกัน
0: มีปริมาณน้ำมากทำให้น้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม
1: ทำให้ปริมาณน้ำที่อ่างสูงขึ้นเนี่ย
0: เกินความจุ 100% หรือว่าอยู่ประมาณเกือบ13ล้านลูกบาศก์เมตร
1: จนทำให
0: ้น้ำล้นสปริงเวย์หรือว่าทางน้ำล้นแล้วแล้วก็ไหลไปตามลำน้ำสู่อ่างเก็บน้ำซับเหล็กครับ
1: มาที่ซับเหล็กด้วยไง
0: ครับทางด้านเทศบาลตำบลโคกตูมก็ได้ประสานในการระบายน้ำกับสำนักงานชลประทานโดยได้มีการเปิดประตูระบายน้ำลงสู่ทางระบายน้ำให้ไหลไปลงอ่างเก็บน้ำห้วยส้มเพิ่มขึ้น
1: เพื่อให้ระดับน้ำในตัวอ่างเก็บน้ำเนี่ยห้วยส้มเนี่ย
0: ลดปริมาณลงโดยเร็วแล้วก็เปิดช่องทางระบายน้ำที่มีสิ่งกีดขวางให้สะดวกครับ
1: โดยเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานในการเก็บน้ำเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เข้าสู่ภาวะปกติเนี่ย
0: ขอให้เรียบร้อยโดยเร็วนะกิตติพงศ์อยู่รอดครับ
1: ส งข่าวมาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ม
0: ันนานมาทีนะแต่ข่าวบริการเนี่ยมาเยอะแต่ข่าวเรื่องอย่างเงี้ยไม่ค่อยบอกเราหร
1: อก
0: ไม่รู้เป็นไง
1: ก็ว่ากันไปเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: นะเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: เป็นเรื่องเป็นราเป็นข่าวเป็นข่าวอ้าวไอ้หนู
1: เป็นไง
0: เล่นพิเรนขับรถจักรยานยนต์ลากกระบะปูนลุยถนนน้ำท่วมอ่ะ
1: ตำรวจดอนเมืองทำไงอ่ะ
0: เอาผิดสิครับขนาดขี่เจ็ตสกีก็ยังจับเลย
1: เออ
0: ไอ้นี่เล่นพิเรนเนี่ยเนี่ย
1: เล่น
0: เอากระบะไอ้ผสมปูนอ่ะเอาเชือกลากแล้วก็มอเตอร์ไซค์ขี่ปูนน้ำก็ท่วมไง
1: ก็คึกขนองอ่ะนะ
0: ครับ
1: ผลสุดท้ายโดนจับไง
0: เหตุอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7โพสต์ลบจักรยานยนต์ลากกระบะผสมปูนมาเล่นน้ำบนถนนเทิดราชันแขวงสีกัน
1: เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยระบุข้อความว่า
0: สนุกจริงว้ายกะละมังโบ๊ทคนดอนเมืองในชีวิตดีๆที่ลงตัวก็ว่างั้นนะก็ทะเลที่ดอนเมืองก็มีเอาก็อย่าไปทำอย่างนั้นขนาดเจ็ตสกีเขายังโดนจับเลยนะ
1: นั่น
0: ครับตอนนี้ก็มี4รายประกอบด้วยนายอนุชิตอายุ22ปีคนนี้นั่งอยู่ในกระบะ
1: แล้วก็นายอนุชิตอายุ23ปี
0: จากคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถ่ายรูปไปด้วย
1: แล้วก็นายบดีอายุ22ปี
0: ไอ้ที่แต่คนนี้เป็นคนถ่ายคลิป
1: นายสารวุฒิ
0: อายุ22ปีเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ลากกระบะฝ่ายสืบสวนก็ติดตามมาสอบถามดีมันเป็นยังไงยอมรับมัน
1: คือขนองอ่ะนะ
0: คือขนองนะฮะมันสร้างความไม่สบายใจกับชาวบ้านแถวนั้นนั่นนะครับ
1: เขาก็กำลังเดือดร้อนน้ำมันท่วมเนี่ย
0: เอาความเดือดร้อนมาทำสนุกนะ
1: คนสนุกเขาก็มี
0: น้ำกระเด็นใส่เข้าตาเนี่ยเดี๋ยวตาแดงได้นะเพราะน้ำมันไม่สะอาดนะครับ
1: ต้องระวังกันด้วยนะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากยาย่าบริงนะครับ
1: บำรุงสายตาดวงตาและประทานยาย่าบริงแบบชนิดแคปซูลนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จกินเลย2แคปซูล
1: รับประทานยาย่าบริงกัน
0: ครับหรืออยากจะทานแบบซอฟเยลก็
1: ดีแค่
0: คุณภาพดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจนะ
0: อันนี้2กระปุก650ครับ
1: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: กระปุกนึงมี3เม็ด30ซอฟเยลครับซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะครับ
1: นั่นเด
0: ้ราคาเดียวกันครับ
1: ทางด้านของ
0: โปรมิกซ์ออยล
1: ์2กระปุก650เหมือนกัน
0: 4แถม1ครับ
1: แถมเหมือนกัน
0: โปรเดียวกันสลับกันได้นะ
1: ได้เหมือนกัน
0: ก็จะเบาๆหน่อยเรื่องเค็มอย่าไปกินเยอะ
1: เค็มมากก็ตายพังนะ
0: ใจมันทำงานหนักโดยเฉพาะก่อนนอนนะ
1: แอลกอฮอล์มากก็ตับพังนะ
0: ครับ
1: เป็นห่วงกัน
0: อย่าลืมนะดูแลสุขภาพกันเนี่ยก่อนนอนหิวนู่นนี่นั่นอย่าเพิ่งกินกินไปแล้วเบาหวานก็ขึ้นไขมันก็มาไตก็จะพังเพราะว่าตอนนอนแล้วเนี่ยไตจะได้พักอาศัยจะได้พักบ้างทำงานตลอดมันขับของเสียออกมาเนี่ยมันหิวจริงๆนี
1: ่
0: ชงเลยครับไม่ชงบะหมี่เครื่องสำเร็จรูปนะ
1: ชงอะไรอ่ะ
0: โกโก้
1: โกโก้ชูเดียดา
0: สู้โกโก้โอ้โหอิ่มท้องนอนหลับสบายคนเราจะท้องอิ่มมันนอนหลับ
1: สบายใจ
0: สบายใจอร่อยเลิศประเสริฐสีนะ
1: เฉพาะ
0: วันนี้10กว่ากล่องแล้วเนี่ย
1: สั่งซื้อกะทีละ2กล่อง
0: ทีละ2ละ2ละ2อ่ะนะ
1: 2กล่อง500กล่องเดียว300นะ
0: ครับ
1: ค
0: ุณพี่จากอินบุรีสั่งวิทยุไว้ตั้งแต่วันที่16ยังไม่ได
1: ้อ้าวว
0: ันนี้ผมส่งซ้ำไปนะพี่นะถ้ามามันรับ2ครั้งครั้งที่2ก็ไม่ต้องรับนะ
1: นั่นเ
0: ด้ครับบางทีมันอาจจะล่าช้าเพราะว่าอย่างที่บอกอะที่ทำการไปตอนนี้หลายที่นะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าทำงานลักช้าเพราะว่าน้ำมันท่วมไง
1: มันก็มีปัญหาเรื่องน้ำนี่แหละ
0: ครับผม
1: ว่ากันไป
0: ครับที่สว่างอารมณ์นะน้ำทะลักเข้าโรงพยาบาลนะ
1: อ้าว
0: เขตเทศบาลอ่วมจมมิดไปเลยครับสูงกว่า70เซนติเมตรนะครับน้ำ
1: น้ำท่วมเข้าโรงพยาบาลเน
0: ี่
1: ย
0: น้ำท่วมในพื้นที่สว่างอารมณ์อุทัยธานียังคงเป็นหน้าเป็นห่วงมวลน้ำหลากเข้าพื้นที่ย่านการค้า
1: แล้วก็เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ตั้งแต่เมื่อวานนู่นนะ
0: ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง
1: ล้นเข้าท่วมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์
0: ส่งผลกระทบให้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันลำเลียงผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลนะครับ
1: เดือดร้อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: สถานการณ์ล่าสุดเมื่อวานช่วงบ่ายนี่นะ
1: ถนนสายทับทันสว่างอารมณ์เน
0: ี่
1: ย
0: ท่านเนี้ยนั่นตลอดแหละ
1: น้ำท่วมสูงถึง70เซนติเมตรด้วยนะ
0: แค่ฟ้าคึมก็ท่วมแล้วเส้นจะไปลาดยาวเนี่ย
1: แถวเนี้ยนะรถเล็กไปสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ด้วย
0: ท
1: ับ
0: ทันจะไปสว่างอารมณ์เนี
1: ่
0: ยแต่ไปทางขวาก็จะไปโกรกพระนี่ตรงถ้าตรงไปไม่เลี้ยวเลยก็ลาดยาวนะ ฟังกันอยู่เยอะเลยนะพี่น้องลาดยาวนะ
1: ขอบคุณการ
0: ครับผม
1: กัน
0: ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยคุณหมอสาธารณสุขจังหวัดนะครับก็ในการช่วยเหลือกัน
1: ป้องกัน
0: ครับ
1: บรรเทาสาธารณภัยไป
0: ตอนนี้คนป่วยไปไว้โรงพยาบาลหนองฉางก็มีโรงพยาบาลทับทันก็มี
1: นี่ต้องขนย้ายคนป่วยออกจากโรงพยาบาลไงเนี่ย
0: เออ
1: ไม่น่าป่วยเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็สว่างอารมณ์จมดิ่งไปแล้วอ่ะต้องย้ายกันสิ
1: ไม่น่าป่วยตอนนี้เลย
0: ก็บอกแล้วให้ดูแลสุขภาพ
1: ไบโอดีไงเราผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีน
0: ไม่ใช่ป่วยแล้วมากิน
1: ม
0: ันจะกินแล้วไม่ป่วย
1: เนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลก็เดือดร้อนเนี่ย
0: ใช่
1: นั่นสิ
0: น้ำมาจากอุทยานแห่งชาติแม่วงไงแล้วกำแพงเพชรด้วยพี่อัมพันธ์ยัตนาบอกแม
1: ่เป็นไง
0: ของขงน้ำท่วมแล้วลุงช้างมาเอาน้ำไปหน่อยเหลืองอะไรเล่าบ้านใครก็บ้านมันดิ
1: มีเมียแล้ว
0: เออ
1: จะไปนั่นน้ำได้ยังไง
0: เอ็นี่คุณคิดเลยเถิดไปนะ
1: ไปให้ไปเอาน้ำไปเด้อ
0: เอาน้ำไปออกหน่อยขอโทษเดี๋ยวตีตาย
1: ว่ากันไป
0: ครับ
1: อืมเป็นไงเนี่ย
0: โอ้โหประกาศตอนนี้น้ำท่วมยังเหลือ29เขตต้องเฝ้าระวังนะพ้นภัยพิบัติแล้ว21เขตนะมันหมด50เขตไง
1: 50กว่าเขตนี่กทม.เนี่ย
0: ประกาศแล้ว21เขตตอนนี้สุดแล้วภัยพิบัติหมดแล้ว
1: เหลืออีก29เขตต้องเฝ้าระวังต่อ
0: ระวังน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือมาอีกแล้ว
1: ที่มันท่วมนี่น้ำฝนแท้ๆนะเดี๋ยวน้ำเหนือเนี่ยน
0: ้
1: ำทะเลหนุนอีกนะ
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพท่านชัดชาติสิทธิพันธ
1: ์ก็เหนื่อยนะ
0: ลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่อง
1: สิ้นสุดสาธารณภัยเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ
0: ้าวก็ยินดีด้วยอย่าให้มันมาอีกมากมายนะครับที่ก็ท่อระบายน้ำดูดหายเด็กชายจุงจักรยานยนต
1: ์
0: จุงรถจักรยานตกถนนจนระดมเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันหา
1: หายังไม่เจอไง
0: ไปเจอร่างแล้วครับติดช่วงบายพาสไกลไปถึง200เมตร
1: น่าสงสารเด็กเน
0: า
1: ะ
0: จุงจักรยานมามันขี่ไม่ได้ไงไปตกท่อ
1: ตกท่อลงไปดูดหายไปเลย
0: ท่อระบายน้ำไม่ได้ปิดฝาไงไม่รู
1: ้ไม่น่าจุงจักรยานไปที่ถนนเลยเนาะ
0: ครับมาลาขี้นกนะกินคู่กับยกร้องยาโรงพยาบาลได
1: ้มาลาขี้นกปุกกระ300ได
0: ้
1: รับประทานคู่คู่กับยาโรงพยาบาลไปเลย
0: โดยเฉพาะคนเป็นเบาหวานใช่ไหม
1: เป็นเบาหวานเนี่ยรับประทานกันไป
0: ครับ
1: ควบคู่กับยาโรงพยาบาลเน
0: ี่ยไอ้คุณเป็นเบาหวานนี่ดื่มโกโก้ผมได้นะดื่มกาแฟผมก็ได้นะ
1: กาแฟของเราไม่มีน้ำตาล
0: โกโก้ก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะ
1: ใช่แ
0: ถมยังมีเกากีโคจิบุรีอีกนะ
1: มีด้วย
0: โอ้เหมือนดีแคร์เหมือนยาย่าบิงเลยนะบำรุงสายตาได้อีกเออบำรุงสมองด้วยนะ
1: ได
0: ้อ้าวดื่มสิแล้วท่านจะได้รู้ว่าเออมันอร่อยสุดยอดใครว่าไม่อร่อยเลยใครซื้อไปกินแล้วบอกไม่อร่อยโทรมาบอกหน่อยสิหน้าใหม่เลยนะเอาอร่อยจริงๆอ่ะ
1: อร่อยเลิศละละ
0: ช้างเล่นวันละ3แก้วก็แช่มบนหน้าดูเลย
1: แ
0: ทนที่จะขายได้ไงในท้องก็กินเกลี้ยงเลยแต่คนที่กินแล้วไม่บอกเลยเนี่ยก็คือยายฉล่ำจะไม่ขายหรือไงก็ไม่รู้นะ
1: แต่ก็คงกินนะนะ
0: จะดีไม่ดีก็ไม่บอกใช่อร่อยก็ไม่ช
1: ม
0: ไม่อร่อยก็ไม่ชมพออยู่นั่นไงไอ้ทำอยู่นั่นไงน้ำยาน่ะ
1: เป็นไงทำไมต้องทำอ่ะ
0: ก็สามีไม่มีน้ำยาไง
1: โอ้ตะพีดาเนี่ยนะ
0: เออต้องทำน้ำยาตลอดเวลา
1: เสียชื่อหมด
0: เด็กคนนี้นะครับต้องจูงจักรยานมานั่งสารเนาะระดมหาย
1: ถนนจมหายอ่ะ
0: ครับที่สระบุรีที่หนองแคเนี่ย
1: อ้าวหนองแคนี่หรือไง
0: ครับตำรวจจากสภ.หนองแครับแจ้งมันมีเด็กตกพัดในท่อระบายน้ำดูดจมหายไป
1: โอ้โห
0: บริเวณริมถนนหน้าหมู่บ้านใกล้เทศบาลหินกอง
1: หมู่ที่1ตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี
0: ก็ไปค้นหากันเราไปดูกันหน่อยเสีย
1: แล้วก็ไป
0: พบเจ้าหน้าที่เทศบาลอบต.ห้วยทรายและทีมกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาเด็กชายวัย11ปี
1: มีเพื่อนให้ข้อมูลบอกว่า
0: ก่อนเกิดเหตุพากันขี่จักรยานมาถึงใกล้จุดเกิดเหตุซึ่งมีน้ำท่วม
1: เพื่อนที่จมน้ำเนี่ย
0: เดินลุยน้ำฝ่าน้ำแล้วก็เกิดลงไปในร่องริมถนนขณะก้มเก็บจักรยานที่ถูกน้ำดูดเข้าไปในท่อระบาย
1: น้ำมาดูดเข้าไป
0: หายไปต่อหน้าต่อตาเลยคุณตำรวจ
1: น่าสงสารเด็กเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งปิดน้ำแล้วก็เปิดท่อระบายน้ำซึ่งมีความกว้างเมตรครึ่ง
1: ค้นหาเด็กจนกระทั่งพบร่างของเด็กเนี่ย
0: ติดอยู่บริเวณท่อแยกบายพาสระหว่างท่อเทศบาลหินกองกับท่ออบต.ห้วยทราย
1: ระยะทาง200กว่าเมตร
0: เจ้าหน้าที่นำร่างออกมาจาก ท่อท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประสานแพทย์ร่วมกันชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น
1: ก่อนจะนำศพตรงไปที่โรงพยาบาล
0: พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: อ
0: ย่าประมาทคุณผู้ฟังทำเป็นเล่นๆไปนะ
1: นี่ตายหลายศพ
0: เ
1: ลยจาก
0: โอ้เยอะแล้วเมื่อวานสาธารณสุขก็ประกาศเสียชีวิตหลายที่แล้วเนี่ย
1: น้ำท่วมถูกไฟดูดเพราะน้ำทางนั้น
0: ครับกองทัพอากาศใช้สนามกอล์ฟทูปะเตมีพื้นที่625ไร่รองรับน้ำ 1.2 ล้านนะ
1: เป็น
0: พื้นที่กันชนครับ
1: เป็นพื้นที่กันชนไง
0: 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นพื้นที่เขาเหมือนพื้นที่เก็บน้ำเหมือนที่บางระกำน้ำเออ
1: เอาให้คนเดือดร้อนเขานั่นก่อนอย่าเพิ่งเล่นกอล์ฟกัน
0: เอ้าเนี่ยเล่นกอล์ฟนี่มันดีนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้ถ้าเป็นเขาบอกว่าเป็นจ่าอยากเป็นนายร้อยให้เล่นพระเป็นนายทหารอยากได้นายพลให้เล่นกอล์ฟ
1: เล่นกอล์ฟไง
0: ผมไม่ได้แซวนะหยอกแต่ตำรวจไม่มีใครตีกอล์ฟเลยเดี๋ยวนี
1: ้ไม่มีไง
0: โอ้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศห้ามนายตำรวจไปตีกอล์ฟในเวลาราชการ
1: มาให้ตีกอล์ฟนะ
0: เหมือนทหารนะทหารก็มีวันพุธไงวันพุธเป็นวันกีฬาช่วงบ่ายนะถ้าเหตุการณ์ปกตินะถ้าเหตุการณ์นี่ครับเหตุการณ์ไม่ปกติอย่างมีภัยทางสงครามภัยจากน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเงี้ยใครลองไปตีถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย
1: อ๋ออย่างนั้นไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้
0: ตำรวจนี่ห้ามเลยห้ามเลยตำรวจเอ้าใครโทรมากันแล้ว
1: นั่น
0: สงสัยหาลิเกมั้ง
1: โอ้สระบุรีได
0: ้เป็นไงเล่าวางหูไปแล้ว
1: จะขอฟังข่าวอะไรแล้วมั้งเนี
0: ่
1: ย
0: แกจะอธิบายความมาที่หินกองแล้วมั้ง
1: อ
0: ้าวเดี๋ยวไปฟังข่าวจากทางวัดกันหน่อยนะ
1: เรื่องของกฐินเน
0: ี่ยกฐินที่เขาส่งมา30กว่าวัดแล้วอ่ะปีนี้รวยเลยเราอ่ะ
1: 40กว่าวัดนะ
0: โอ้โหถ้าเราประกาศเหมือนงานคิวงานโชว์เล่ชาติรักเนาะ
1: โอ้โห
0: ป่านนี้ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เลยนะเนี่ย
1: ซื้อรถเบนซ์เลย
0: เอายังไงก็เดี๋ยวอุดหนุนไบโอดีโชว์เล่เขาหน่อย
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีน
0: แล้วก็อุดหนุนโกโก้ลุงช้างเขาหน่อยนี่ของส่วนตัว
1: โกโก้ชู
0: จ้า
1: สองกล่องก็500บาท
0: ใช่
1: รับประทานกัน
0: จ้า
1: อ้
0: าววันที่31ตุลาคม
1: กฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสนุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวโพโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีแล้วก็1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกตนอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี 15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านคีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทัวจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์วันที่15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชนิ22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดโบสถ์กงธนูตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้ก็2คืน2วันชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนา
0: วันนี้วันที่30กันยายนคุณผู้ฟัง
1: ที่เดือน
0: เป็นข้าราชการเกษียณวันนี้นะครับบ้านหลวงก็ต้องคืนนะรถหลวงก็ต้องคืนอะไรที่ต้องของหลวงก็คืนได้หมด
1: คืนง่าย
0: ยกเว้นเมียหลวงอย่าไปคืนเดี๋ยวผัวแตกนะ
1: โอ้ไม่ได้ไม่ได
0: ้แล้วพวกนี้ไม่ต้องไปแต่งตัวออกจากบ้านนะเมียถามไปไหนไปทำงานนะหัวแตกใหญ่เลยนะ
1: เกษียณนี่นะ
0: เกษียณนะ
1: วันนี้ไง
0: วันนี้แล้ว
1: โอ้
0: ไปแต่งตัวพวกนี้นะเหอเสลอเลยนะบอกง่ายขอต้อนรับสู่เส้นทางหมายเลข60มีรายงานข่าวนะครับสถานการณ์น้ำที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็เขามีหนังสือถึงผู้ว่าราชการ11จังหวัดมีก็จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรี
1: อ่
0: างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานี
1: นนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการและก็กรุงเทพมหานคร
0: ครับเรื่องการระบายน้ำนี่แหละนะตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยบริเวณภาคเหนือ และก็ภาคตะวันตกรวมไปถึงตอนล่างแล้วก็ภาคกลางภาคกลางด้านตะวันตกนะครับกับกาญจนบุรีนี่แหละครับ
1: ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายแห่งนะ
0: ภาคอื่นก็มีปริมาณฝนลดลงอย่างที่บอกกันนะครับ
1: เรื่องของฝนเนี่ยนะ
0: ครับผมเรื่องจากหย่อนกรมกฎอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันและก็ภาคใต
1: ้อ่าวไทย
0: ขอให้พี่น้องประชาชนเฉพาะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: ฝนตกต่างสะสมเนี่ยนะ
0: อีกหนึ่งวันครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน
1: เพื่อให้บริการจัดการน้ำเป็นไปอย่างแบบเหมาะสมนะ
0: สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำนะน้ำท่าจากการคาดการณ์กรมประชาในช่วง 1-5 วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคมเลยครับที่นครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการณ์ปริมาณลำน้ำสาขามีปริมาณ 700-750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ทำให้ปริมาณน้ำทางเหนือ
0: เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณ 3,600-3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: แล้วก็รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง
0: ในอัตรา580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: เรื่องของมวลมหาน้ำเนี่ยนะ
0: เถื่อนแล้วไม่ฟังเลย
1: น้ำเยอะเนี่ย
0: ครับก็ไปจับยาไอ้291กิโลกรั
1: ม
0: ผู้รับเหมา
1: จับได้คาปั๊มอีกนะ
0: ย่านตลิ่งชันกรุงเทพนะ
1: ยาไอ้เน
0: ี่ยตำรวจนครบาลจับยาไอ้เนี
1: ่
0: ย291กิโลกรัมจะลงใต
1: ้เขาก็ช่วยเหลือคนน้ำท่วมนี่คนไอ้เนี่ย
0: นี่คนไอ้หนีน้ำเหมือนกัน
1: ยาเสพติดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เห็น นเรื่องเป็นข่าวกัน
0: ที่เขื่อนแม่กลองนะเป็นห่วงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
1: น้ำท่วมเยอะเนี่ยนะ
0: ครับวันนี้4โมงเย็นนะ
1: ไปไหนกันดี
0: ตลาดนัดปากทางโอ้ไม่ใช่ปากทางนี่ตรงข้ามวัดประดับครับ
1: ตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับไปพบกับทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรนะจ๊ะ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้เนี่ย
0: วันนี้เราสองคนต้องล่ำลากันไปแล้วนะครับ
1: ลากัน
0: พี่น้องที่กาญจนบุรีนะครับเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเลยนะ
1: ห่วงกัน
0: ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายเนาะยุกยาของเราผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราพี่น้องสตูลแต่พี่น้องสตูลนี่สั่งซื้อเยอะวันนี้ก็เพิ่งจะส่งให้พี่ปั้นนะส่งเช้านี้วันนี้วันพุธใช่ไหม
1: ว
0: ันพุธเดินทางวันหนึ่งพระฤาษีพลาดวันหนึ่งถึงวันศุกร์ครับถึงวันศุกร์มันจะเว้นวันหนึ่งนะ
1: ส่งไปให้
0: ครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอย่าลืมสั่งโกโก้ไปดื่มกันเยอะๆนะจ๊ะเพราะจ๋าไม่จ๋า
1: โกโก้ชู
0: ผสมกับไบโอดีได้ผสมกับกาแฟก็ดีโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
6: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุล
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่อง
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะด่วนกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเจ้าพยาเป็น 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแจ้งเตือน11จังหวัดรับมือระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
11: ะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานออกหนังสือเตือนฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้น 20 ถึง 30 เซนติเมตรคุณวรชนฟักขาวรายงานค่ะ
5: กรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนฉบับที่6ถึง11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทานในอีก15วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคม2569ที่สถานีวัดน้ำที่2อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก 20-30 เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประชาชนฟักขาวรายงานครับ
4: และล่าสุดกรมชลประทานแจ้งด่วนตั้งแต่เที่ยงวันนี้จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแจ้งเตือน11จังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งยกของขึ้นที่สูงจากสถานการณ์อุทกภัยที่ขยายวงกว้างกองทัพบกพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนจัดชุดเสนารักษ์ช่วยกลุ่มเปราะบางในจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: พลตรีชนมากรพิบาลชนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่17รดจิตอาสากำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่9และภาคประชาชนในพื้นที่ลงพื้นที่ตำบลโคกครามและตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน10ครอบครัวในการนี้ได้จัดชุดเสนารักษ์เคลื่อนที่เข้าตรวจสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่ประชาชนพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นตลอดจนมอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจะยังคงอยู่เคียงข้างประชาชนติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
10: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะเวลาขณะนี้11นาฬิกา16นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีเหมือนเดิมนะคะคุณฟังอยู่แห่งหนตำบลใดติดตามรับฟังปุ้มได้3 4ช่วงเวลาค่ะตี3ถึงตี4แล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าแล้วก็11โมงถึงเที่ยงที่นี่จทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีนี่แหละแล้วก็ตี5ถึง6โมงเช้าพบกันที่วสป612นะคะอันนี้เป็นช่วงเวลาของการนำเสนอข่าวสู่คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพจากสมุนไพรจิราโปรโมชั่นวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้สั่งรีบเลยนะคะคุณผู้ฟังสั่งด่วนเลยนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะหมดโปรนี้ก็นู่นเลยน่าจะสิ้นปีอ่ะเพราะว่ารอบนี้ก็ลดเยอะมากลดให้แบบพิเศษพิเศษไม่ต้องมีวันเล็กเบิ้ลหรืออะไรโปรโมชั่นแห่งการรอคอยซื้อ1กระปุกเลือกโปรโมชั่นโปรพอเพียง1กระปุกก็กินไป2เดือนแล้วนะคะโปรพอเพียง1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกโปรโมชั่นเตรียมตุนจากสมุนไพรจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% ให้คุณลดไปถึงกระปุกละ200บาทได้ลด400เลยนะคะโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคุณผู้ฟังโทรหาปุ้มแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหล
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีไอ้ดั่นฟังยาปราบหนูด้วย
0: ค่ะ
1: เอาอย่างไอ้ดั่นอะขวดใหญ
0: ่
1: หน่อย
0: มีแต่ขวดเท่านี้จ้ะจะเอากี่ลิตรก็ว่ามาเลย
1: เอาสี่ชุดมันเป็นสี่ขวดไม่ใหญ่ตรงนั้นอะ
0: จะสั่งกี่ลิตรนะจ๊ะ
1: เอาหมดนะ4ลิตรกันนะ
0: 4ลิตรหรือ4ขวด
1: 4ขวดได้เอามา4ขวด
0: 4ขวดคือ2ลิตรนะจ๊ะ
1: 2ลิตรอ่ะดิ
0: ป้าชื
1: ่อฮะสวัยสวัยสิอนง
0: โอเคได้ของได้วันศุกร์นะ2,200ลด50บาทเหลือ 2,150 จ้ะปาหนู2ลิตร
1: 2,200
0: 2,150 โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ปราบหนูสั่งกันตรงนี้ขอบคุณร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกก่อนเลยมาจะโทรก็รีบโทรเลยมาเดี๋ยวเราคุยเลยยังไม่เล่าข่าวมาจะโทรรีบโทรเลยนะเดี๋ยวเล่าข่าวแล้วไม่ต้องโทรเลยนะร้านเจ๊หมูเมื่อเช้านี้นะคะน้องแชมป์ที่บ้านทำนาเยอะมากมากับคุณพ่อคุณแม่ครบเลยทำมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อใช้วัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงไม่มีแมลงมารบกวนได้ผลดีทุกปีพ่อกับแม่บอกว่าลูกแชมป์ชอบทำนาเจ๊หมูก็ดีใจด้วยขอให้ชาวนาขยันแบบลูกแชมป์ยั่งร่ำรวยยั่งยืนนานอยู่ผงเพงหมู่7ใกล้วัดถนนสุดวัดอะไรนะวัดสุดถนนสุทารามใช่ไหมนะคะอันนี้ต้องขอบคุณนะคะมาทั้งบ้านเลยคุณพ่อคุณแม่มาน้องแชมป์มาใช้มาตลอดเลยไม่เคยใช้อย่างอื่นอันนี้ขอบพระคุณนะคะขอให้ได้ผลผลิตเกินนานะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: สั่งยาหน่อยจ้า
0: สั่งยาหน่อยจ้าอะไรดี
2: วีซ่าขั้วเหลียวกับวีโต้
0: เอาไปฉีดต้นอะไรคะ
2: เอาไปฉีดมะเขือกับแฟงจ้ะ
0: ฉีดมะเขือกับแฟงออกดอกอยู่ไหม
2: กำลังออกดอก
0: กำลังออกดอกอ้าวแล้วไม่ฉีดวัคซีนเนี่ย2เหรอคะ
2: เออนั่นแหละลืมไปนั่นแหละ
0: ก็เป็นหนอนไหมปิดวิทยุที่บ้านก่อนค่ะฟังเสียงปุ้มจากโทรศัพท์อย่าฟังจากวิทยุค่ะปิดวิทยุค่ะ
2: แล้ว
0: โอเคเป็นหนอนไหม
2: เอาวีซ่า2กับวัคซีนอะไร2อ่ะ
0: วัคซีนไอ้2กับวีซ่าขั้วเหนียว
2: จ้านั่นเลยอ่ะ
0: เป็นหนอนไหมจ้า
2: จ้า
0: คุยกับปุ้มหลังไมค์ดีกว่าคุณชื่ออะไรคะ
2: บุญเกิดจ
0: ้
2: า
0: โอเคเดี๋ยวก็จบรายการปุ้มโทรกลับไปเนาะสวัสดีค่ะคืออย่างนี้นะคะถ้าเป็นวัคซีนไอ้2กับวีซ่าขั้วเหนียวเนี่ยฉีดทุกอย่างที่ออกดอก

0: ไม่เหลือแล้ว
1: ล่ะจะน้ำท่วมระดับไหนเข่าตะตุ่ม
0: โอ้ยโอ้ยยาวแล้วนะก็รวมๆมันเอวเลยอ่ะ
1: ร้อยกว่า120เซนได้
0: ได้
1: ประมาณนี
0: ้ขาแวบไปยังไงไอ้นั่นเลยแม่น้ำหรือว่าทะเลอ่ะ
1: ทำไมนะ
0: น้ำนี่ขาวแวบเป็นในนาเสียหายเยอะ
1: ดอนเจดีคุณผู้ฟังน้ำท่วมตำบลอะไรนะจ๊ะ
0: ตำบลหนองสาหร่าย
1: หนองสาหร่ายอ๋อเขาก็บอกอยู่แล้วนี่ให้ระวังอันนี้จะเป็นโซนภาคตะวันออกฝนตกไหม
0: ฝนตกหยุดมาสองเมื่อวานกับวันนี้หยุดแล้วแต่ว่าน้ำเหลือมยังไหลลงมาน
1: ะอันนี้ฝั่งตะวันตกของประเทศคุณผู้ฟัง
0: แล้วบ้านปุ้มเป็นไงบ้างล่ะ
1: บ้านปุ้มสบายดีไม่ท่วมแต่ว่าชาวบ้านเขาท่วมกันอยู่ไอ้ตรงที่ท่วมเนี่ยจะเป็นตามตรอกซอกซอยแล้วก็พื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากจะท่วมอยู่ตรง
0: คลองชลประทานน้ำเยอะไหม
1: ปริ่มเลยจ้าจะถึงขอบอยู่แล้วจ้าจะเทียบตลิ่งแล้วจ้าขณะที่คลองซอยก็ปล่อยเต็มกำลังเลยจ้าม
0: ีดอนจีดีนี่ใหม่ๆเขาเอากระสอบทรายเสริมต่อมาถ้าเอาแมคโครไปขุดดินมาเสริมแล้วอะ
1: คราวนี้ถ้าบ้านปุ้มท่วมนะลพบุรีท่วมหมดบอกเลยรอบเนี้ยเพราะว่าเขาเสริมคันดินขึ้นมาเมตรกว่า
0: ใช
1: ่แต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่แบบว่าต่ำๆอ่ะแบบริมคลองที่แบบว่าตลิ่งไม่สูงอะไรประมาณเนี้ยก็ปริ่มอยู่เหมือนกัน
0: เหมือนกันเหมือน
1: โอ้ปุ้มเหลืออีกเป็นศอกเป็นเมตรสบายใจได้บ้านปุ้มนะ
0: ขอแท้ท่วมเลยจุดมันกระทบกระเทือนเยอะ
1: เดี๋ยวไปฟังว่าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยยังไงเขื่อนป่าสักปล่อยน้ำยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคขอบคุณมากขอให้ปลอดภัยน้ำลดไวๆก็ถือว่าฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งน้ำใสใช่ไหมล่ะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา
0: เสียงเพาะนี่นะ
1: พูดมาเลยดีกว่าว่ามีอะไรในใจอย่าได้ร้องเชียวตกลงว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาไม่ได้น้ำขุ่นคลัก
0: น้องกันร้องอาชีพไปเจอปุ้มก็ต้องหายหลังวัน
1: นี้ใช่มันจะบอกว่ามึงจะร้องทำไมเนี่ยโอเค
0: จะแม่สีดินแล้วจะเป็นเจ้าแม่สีขาวแล้ว
1: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใช่จะเป็นเจ้าแม่สีนวลตอนนี้จะเป็นเจ้าแม่สีนวลแล้วไม่เป็นเจ้าแม่สีนินแล้วเพราะว่าวันนึงไม่เคยออกไปเห็นเดือนเห็นตะวันเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะโผล่ออกไปอีกทีนึงก็จะมืดอยู่แล้วอยู่แต่ในบ้านนี่แหละแม่บอกว่าไม่ให้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวเขาตื่นตระหนกประมาณนี้เลยคุณผู้ฟังค่ะอดทนกันหน่อยนะไปดูกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนปุ้มอยากเล่าหลายข่าวเลยอะโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรารีบสั่งนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะจะบ่นกันไม่ได้นะไม่ทันไม่ได้ยังไงบางท่านเนี่ยปุ้มโทรไปบอกแล้วด้วยนะมีโปรนะจ๊ะเขาก็ยังเงียบเฉยอยู่นะแล้วอย่ามาอ้อนหาโปรนะจ๊ะไม่ให้แล้วนะสวัสดีค่ะคุณทองใบ
2: สวัสดีครับคุณปุ้มสุนทรีฟังอยู่ครับ
1: ครับผม
2: ฟังเลยกายของปุ้มเนี่ยนะถึงจะดูชัด
1: คร
2: ับ คร
1: ับ ผม
2: ครับเอาไม่เป็นไรแล้วครับเอา
1: อะไร
2: ก็ไม่กลัวแล้วครับไม่เอามันท่วมนั้นจนชินแล้วพระใครนะครับ
1: อ๋อโอเค
2: จะติดตามข่าวของคุณปุ้มสันธนีในตอนต่อไปนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณทองใบแจ่มแจ้งจากตำบลกูดีอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเบอร์ใครเนี่ย2918จะให้ปุ้มรอไหมปุ้มรอนะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านสวอ่างทองป่าโมกเป็นไงจ๊ะ
3: ตอนนี้รอจากโน่นถ้าน้ำมาเขามาจากผมเขงนะครับ
1: อือฮึ
3: ถึงจะถึงบ้านผม
1: ถ้าผมเพงท่วมผมก็ท่วมว่างั้น
3: ครับตอนนี้ก็สงสารครูเลย
1: คุณครูต้องลุยน้ำไปสอนหนังสือไหม
3: มันไม่ต้องเพราะว่าแน่นาคบไม่แน่แล้วคุณปุ้มถามแล้วหน่อยนึง
1: ค่ะ
3: เอานิดเดียวแล้วงวดนี้เจ้าแม่สีนี้ง่ายอะไรล่ะ
1: งวดนี้นะเจ้าแม่

0: ศรีนินได้ข่าวมาว่าเลขที่มันออกซ้ำซากเลยเนี่ย1ตุลาคมเนี่ยออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกเนี่ย3งวดเลยซ้ำเลขเดิมเลยคือ59
1: 59
0: เออแล้วเขาก็ไปจุดธูปเสี่ยงทายกันที่ศาลพ่อปู่ที่ไหนล่ะอ่านไปเมื่อเช้าเนี่ยก็มี985เหมือนกัน
1: 985
0: เออจ้าแม่ศรีนินก็เลยมีแนวโน้มไปที่59เพราะว่ามันเป็นทะเบียนรถเจ้าแม่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะว่าเจ้าแม่ศรีนินก็กระเป๋าแหกมาหลายรอบแล้วเหมือนกันโอเคขอให้ท่านสวโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยาวแน่นอนกับปุ้มเลยคุณผู้ฟังขาปุ้มก็ว่ากันไปตามข่าวสารเหตุบ้านการเมืองนี่แหละแต่ว่ามันไปบังเอิญเมื่อวานนี้มีคุณป้าท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าอีหนูแม่นมากเลยลูก212มันก็งวดเดียวนั่นแหละงวดที่แล้วก็กระเจิงมาใช่ไหมล่ะจะมาเชื่ออะไรกับปุ้มนักหนาปุ้มก็ไปคว้าเอาทุกซอกทุกมุมมาเล่าให้ฟังแล้วบังเอิญมันตรงเพราะฉะนั้นก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจปุ้มเลยนะคะแต่ว่ารอบนี้ปุ้มก็เล็งไปที่95อย่างที่59อย่างที่เขาว่ากันมาแต่ว่าจะยังไงก็ต้องแล้วแต่เวรไม่ใช่สิแล้วแต่โชคและดวงแล้วแต่เวรแต่กรรมของแต่ละท่านละกันนะจ๊ะตะกี้ไปถึงไหนแล้วเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มตอนนี้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะคุณผู้ฟังคือจะบอกว่ามันท่วมมาตั้งแต่ 1,200 แล้วแหละพอบอกว่า 1,300 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยเสนาบางบานผักไห่ท่วมแล้วนะคะพอตอนนี้เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอ่างทองป่าโมกจะเหลือไหมเอางี้เหลือที่ไว้ให้ยืนเดินนอนสักหน่อยก็แล้วกันนะวันนี้เที่ยงกรมชลประทานจะระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที11จังหวัดและกรุงเทพมหานครยกของเลยจ้ะยกเลยยกตอนนี้เลยไม่ต้องฟังปุ้มแล้วหรือไม่ก็เปิดวิทยุไว้ดังๆก็ได้ยกได้เลยยกเลยปู่ย่าตายายเจ็บไข้ได้ป่วยนอนติดเตียงยกขึ้นมาเลยไปอยู่ตรงอื่นเมื่อเช้านี้คุณแม่ลูก3บอกว่าป้านอนบนเตียงตอนนี้มันปริ่มชั้น2อยู่พื้นยังอยู่บนเตียงอยู่ใช่ไหมป้าป้าขึ้นข้างบนได้เลยเพราะเดี๋ยววันนี้มาแน่เตียงป้าจะนอนไม่ได้แล้วจ้ะเตียงที่ว่าเนี่ยอยู่ชั้น2นะพ่อคุณแม่คุณไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะจ๊ะเตียงที่ว่าเนี่ยอยู่ชั้น2จ้ะร้อยเอกหญิงพัทรพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโปรดระมัดระวังเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำล่วงหน้าหลังจากที่กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดปรับการระบายน้ำเพิ่มไปที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เที่ยงนี้เป็นต้นไปค่ะก่อนหน้านี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งไปยังสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดต่อไปนี้อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนะมีลพบุรีด้วยใช่ไหมปุ้มจะตื่นเต้นได้หรือยังกรมชลประทานคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำในช่วง 1-5 วันข้างหน้านี้ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับลำน้ำสาขาที่ไหลมาสมทบอีกประมาณ 700-750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 3,600-3,700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นกรมชลประทานรับน้ำเข้ามาทั้งสองฝั่งเนี่ยอีก500กว่าไหลเข้ามาที่ 3,600-3,700 เพราะฉะนั้นต้องระบายเพิ่มแล้วไม่งั้นความจุมันจุไม่ได้มันเกินก็จะระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนะคะฟังให้ดีนะคะ พระนครศรีอยุธยาที่เสนาผักไห่บางบานบางปะอินบางไทรและอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะอ่างทองที่วิเศษชัยชาญป่าโมกอำเภอเมืองและอำเภอชัยโยค่ะสิงห์บุรีค่ะอำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองค่ะสัพพยาชัยนาทค่ะแล้วลพบุรีตรงไหนอะลพบุรีขยับมาหน่อยใช่ไหมกรมชลประทานระบุว่าการปรับการเพิ่มระบายน้ำดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำค่ะอย่างไรก็ตามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมล่วงหน้าด้วยค่ะทำแบบใดยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินที่จะเสียหายจากน้ำค่ะเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์การเกษตรไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะเตรียมสิ่งของที่จำเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารฉุกเฉินพร้อมทั้งกรณีจำเป็นที่ต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่และติดตามระดับน้ำประกาศเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและน้ำจากพื้นที่ตอนบนขอให้ประชาชนตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกเดี๋ยวนะคำว่าตื่นตระหนกตื่นตัวแต่อย่าตื่นตระหนกหายนะแน่นอนค่ะถ้าบอกอย่างนี้อย่าได้ตื่นตระหนกท่วมแน่ๆรับรองได้เย็นใจได้เลยทำใจร่มๆทำใจได้เลยค่ะว่าท่วมแน่ๆถ้าบอกว่าตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกมีท่วมแน่คุณผู้ฟังค่ะกูไม่รอดแน่พึงสังวรไว้เลยว่ายามใดที่ได้ยินคำว่าอย่าได้ตื่นตระหนกนั่นแหละไม่รอดแน่บอกเลยกรมชลประทานก็จะติดตามสถานการณ์น้ำฝนปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่องถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำก็จะเร่งแจ้งให้ประชาชนได้ทราบค่ะนะคะเพื่อให้ทุกพื้นที่มีเวลาเตรียมพร้อมและบริหารความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีเฮ้ยเหนื่อยน้ำเก่าก็ยังไม่ไปน้ำใหม่ก็จะมาอีกแล้วประมาณนี้แหละแล้วก็เตรียมตัวไว้เลยนะคะมันมาอีกแล้วค่ะกลับมาทำไม กลับมาทำไมนี่ 5-8 ตุลาคมอุตุนิยมวิทยาเตือนมารับมือด้วยจ้าช่วง5ตั้งแต่วันที่4 5 6 7ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเริ่มจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วจะมาถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในวันเวลาต่อไปคือเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยมันแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยทวีกำลังแรงขึ้นแล้วก็เคลื่อนลงมาเพราะนั้นเตรียมรับมือจ้ะ5-8ตุลาคม96ชั่วโมงจะมีฝนตกหนักมากแล้วก็มีฝนตกหนักแล้วก็จะมีน้ำท่วมซ้ำซากด้วยค่ะภาคเหนือตอนบนพื้นที่สีส้มๆกาญจนบุรีแดงโร่มาเลยค่ะกาญจนบุรีราชบุรีนี่แดงเถือกมาเลยคุณผู้ฟังขาที่เหลือเป็นส้มๆเหลืองๆคือตกหนักแล้วก็หนักมากส่วนใครที่เป็นพื้นที่สีเหลืองๆก็ให้ติดตามข่าวสารกันเดี๋ยวจะบอกใกล้ๆจะบอกว่ามีจังหวัดไหนบ้างตอนนี้อย่าพึ่งเอาใกล้ๆก่อนแล้วค่อยตื่นตัวแต่อย่าตื่นตระหนกให้ตื่นตัวแต่อย่าตื่นตระหนกก็คือเตรียมพร้อมเสมอพร้อมอพยพตลอดเวลาตราบใดที่บอกวันใดที่ได้ยินคำว่าอย่าตื่นตระหนกอ่ะเอาเหอะไม่รอดแน่ประมาณนี้เลยนะคะกาญจนบุรีว่าไงคะเมื่อเช้านี้แพหลุดไปชนเขื่อนคุณผู้ฟังไม่ได้มาแพเดียวนะ5หรือ6แพแล้วพอกระแทกปุ๊บกระแทกประตูระบายน้ำทุ่นน่ะทุ่นก็คือถัง200ลิตรอ่ะไม่ใช่สิถังสีน้ำเงินน่ะกี่ลิตรอ่ะที่มันที่เขาชอบเอามาทำเป็นทุ่นน่ะไอ้ถังสีน้ำเงินน่ะกระจายเกลื่อนเลยคุณผู้ฟังขาความคืบหน้าล่าสุดที่เขื่อนแม่กลองกระแสน้ำมันพัดแรงมากค่ะทำให้แพหลุดกระชังปลาหลุด ลอยมาติดประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองกู้ภัยลงมาไม่กระทบกับโครงสร้างทุกอย่างแข็งแรงปลอดภัยนะคะเป็นแพชาวบ้าน4แพพร้อมกระชังแล้วก็ถัง250ใบอะลอยมาติดอยู่หน้าเขื่อนผู้ราชการจังหวัดลงพื้นที่ในอำเภอท่าม่วงนี่กาญจนบุรีเนี่ยผู้ราชการจังหวัดก็เป็นผู้หญิงนะคะผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีนะคะในอำเภอท่าม่วงก็ผู้หญิงนะคะในอำเภอชนทิชาวงอุตสาเก่งไหมล่ะผู้หญิงเป็นผู้ว่าเป็นในอำเภอไม่ธรรมดานะนะคะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมพุ่มกับสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงสายตรวจและอาสากู้ชีพมูลนิธิขุนรัตนวุฒิค่ะมาดูแลช่วยเหลือนะคะเป็นแพ2ชั้นขนาดมหึมาเหมือนบ้าน2ชั้นลอยน้ำมาน่ะพร้อมกับกระชังเลี้ยงปลานะกอสวะมากองอยู่ประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กองแล้วก็ปิดประตูระบายน้ำ3บานใช้เครื่องจักรรถเครนแล้วก็กำลังพลไปผูกเชือกยึดแพลากออกไปให้พ้นประตูตื่นตระหนกกระแสน้ำมันแรงมากค่ะผูกได้แต่ตัวแพแต่ว่าโครงกระชังปลาเนี่ยก็ปล่อยให้อยู่ตรงนั้นไปก่อนละกันนะคะแล้วก็เขื่อนก็สามารถจะเปิดประตูระบายน้ำได้ก็เปิดแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกู้ดึงแพกันเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ปฏิบัติการกู้เนี่ยค่ะผูกรั้งเอาไว้เรียบร้อยเคลื่อนออกจากจุดที่เกิดเหตุโครงสร้างเขื่อนก็ยังมั่นคงแข็งแรงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดแพที่หลุดมาเนี่ยมี4หลังกระชังปลาอีก250กระชังไหลมากองแล้วปลาไปไหนหมดเจ้าของกระชังหมดตัวเลยมั้งเนี่ยปลาในกระชังไปไหนหมดเอาขึ้นทันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถึงอยู่ป่านี้ก็น็อกน้ำตายไปหมดแล้วตั้งแต่แรกแล้วค่ะคงจะเป็นกระชังว่างๆแหละเพราะว่าปลาที่มีอยู่เขาคงจะโยกย้ายกันไปหมดแล้วมันก็หลายวันแล้วนี่ใช่ป่ะถ้าเกิดก่อนหน้าที่จะหลุดเนี่ยก็หลายวันอยู่นะน้ำเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วถ้ายังเป็นอยู่ก็ถ้ายังมีปลาอยู่ก็คงเดสไปหมดแล้วแหละงานนี้ผู้เลี้ยงปลาในกระชังก็เนี่ยแหละค่ะเอาอยู่เอาอยู่หมายถึงตายแน่พังยับแน่นอนคราวไหนบอกว่าได้ยินคำว่าเอาอยู่แล้วก็หายนะมาเยือนอย่าตื่นตระหนกเนี่ยท่วมแน่ๆแล้วเดี๋ยวจะมีมาอีกนะมอบให้หน่วยงานนั้นรับผิดชอบหน่วยงานนี้รับไปหน่วยงานนี้รับไปนั่นแหละเริ่มโยนแล้วเพราะมึงความผิดมึงรับเอาไปแบ่งเอาไปเริ่มเกี่ยกันแล้วค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เต็มแล้วจ้ะเต็มเขื่อนแล้วจ้าความจุ 106% แล้วตอนนี้แล้วเดี๋ยวฝนจะตกหนักอีก 3-6 ตุลาคมเพราะนั้นตอนนี้ระบายน้ำออกละกันคุณผู้ฟังขาอ่ะมันเกินความจุแล้วอ่ะก็ต้องระบายน้ำออกไปค่ะ115ลูกบาศก์เมตรตอนนี้เป็น400แล้วค่ะนายวีรพงษ์ริดรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีว่าปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกินกับความจุเก็บกากแล้วค่ะตอนนี้106เข้าไปแล้วและกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่า 3-6 ตุลาคมนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและลพบุรีด้วยค่ะฝนจะตกหนักและมวลน้ำจะไหลเข้าเขื่อนเพิ่มก็เลยมีมติว่าจะต้องระบายน้ำเพิ่มแล้วกันตอนนี้ประสานไปยังหน้าเขื่อนพระราม6ประชาชนในเขตพัฒนานิคมลพบุรีเตรียมรับมือค่ะนี่แหละโอ้โหคุณผู้ฟังคะขณะที่กำลังเล่าข่าวอยู่เนี่ยนะคะเลื่อนไปเลื่อนมาก็ไปเจอข่าวแนะนำร้านเด็ด77จังหวัดและคิดดูเหอะร้านเด็ด77จังหวัดน่ะคุณผู้ฟังว่าเขาจะลงอะไรของกินจ้ามีโฆษณาโผล่มาหน้าข่าวหมูก้อน หายไปแล้วแหมไม่สงสารกันบ้างเลยเราก็อ่านข่าวเพลินๆหมูก้อนตำนานหมูก้อนโผล่พรวดขึ้นมาดูสิหมูก้อนก็คือหมูกระเทียมหมูสับอ่ะเหมือนทอดมันหมูอ่ะเนาะนั่นแหละโผล่ขึ้นมาในหน้าข่าวปุ้มเนี่ยไม่สงสารปุ้มเลยจากเขื่อนป่าสักไปอยุธยากัน12อำเภอ 34,000 ครัวเรือนเสียชีวิตไป1แล้วนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในพระนครศรีอยุธยายังขยายวงกว้างหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาแจ้งปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนตอนนี้12อำเภอ156ตำบล881หมู่บ้าน39ชุมชน 34,803 ครัวเรือนเสนาผักไห่บางบานบางไทรบางปะอินบางปะหานลาดบัวหลวงวังน้อยนครหลวงท่าเรืออำเภออุทัยและอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ12อำเภอเดี๋ยวนะพระนครศรีอยุธยามีกี่อำเภอ13ใช่ไหมภาชีปุ้มอยู่ไหนโดนไป12อำเภอแล้วมีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่อำเภออ๋อมหาราชบางปะหันท่าเรือ12เนาะก็ครบแล้วดิ13อำเภอภาชีด้วยทั้งหมด16อำเภอค่ะพระนครศรีอยุธยา16อำเภอลาดบัวหลวงภาชียังรอดอยู่ใช่ไหมจาก16อำเภอท่วมไป12อำเภอแล้วมีผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่อำเภอเสนาค่ะโดยที่ชุมชนหมู่7ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานอันนี้อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงกว่า2เมตรชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักบ้านเรือนน้ำท่วมรถจมน้ำเข้าออกบ้านซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็นต้องใช้เรือแล้วค่ะตั้งแต่24กันยายนแล้วน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆชาวบ้านบอกว่าอยู่มา 40-50 ปีน้ำท่วมเป็นเรื่องปกติไม่สนใจแล้วใครบอกว่าน้ำไม่ท่วมยายบอกกูไม่เชื่อ ก็ไม่อยากจะให้ขึ้นถึงชั้น2ของบ้านเพราะขี้เกียจทำความสะอาดเกินกำลังผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังอ่ะปีที่แล้วเนี่ย 2-3 วันยังทำไม่เสร็จเลยแต่ชาวบ้านบอกโอ้โหมาน้ำมาเร็วมากเก็บกันทุกคืนบางวันเนี่ยตื่นมาเก็บ6ทุ่มตีหนึ่งแทบไม่มีเวลาพักเวลาผ่อนกันเลยตอนนี้2เมตรกว่าแล้วนะคะประสบการณ์จากปี54ชาวบ้านบางคนยกบ้านหนีน้ำขนาดยกหนีน้ำขึ้นมาถึงชั้น2แล้วตอนนี้ถามว่าท้อไหมชาวบ้านบอกท้อแต่ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่มีปีไหนที่จะไม่ท่วมว่าแต่มันจะมากหรือน้อยก็ยอมรับสภาพแหละจะปล่อยน้ำมาก็มาดูชาวบ้านมั่งละกันแทนที่จะจอดรถตอนนี้จอดเรือค่ะจากถนนกลายเป็นท่าจอดเรือไปแล้วคุณผู้ฟัง2เมตรกว่านะคะกรุงเทพเป็นไงบ้างสวนสยามทะเลกรุงเทพตอนนี้เป็นทะเลกรุงเทพจริงๆเลยค่ะจมหนักเสียหายเป็นร้อยล้านเลยนะคาดว่าสวนสยามเนี่ยต้องปิดกันถึง6เดือนเลยนะคุณผู้ฟังขาเพราะว่าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยต้องไปสำรวจความเสียหายจากเครื่องจักรเครื่องเล่นทั้งหลายค่ะนายวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ผู้ประกอบกิจการสวนน้ำสวนสนุกสยาม Amazing Park หรือว่าสวนสยามเดิมนั่นแหละค่ะน้ำขังมา5วันแล้วแล้วที่สำคัญก็เป็นที่พื้นที่เสี่ยงภัยต่อน้ำท่วมด้วยนะเครื่องเล่นและทะเลเทียมเนี่ย พังหมดเลยตอนเนี้ยต้องปิดอย่างน้อย6เดือนอ่ะเพื่อปรับปรุงเครื่องเล่นและพื้นที่ให้บริการทั้งหมดน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนครั้งใหญ่ปี64เนี่ยสวนสยามก็เจอมาแล้วประมาณ 30% แต่ครั้งนี้เนี่ย 100% เต็มทุกพื้นที่น้ำท่วมหมดเครื่องจักรเครื่องเล่นแช่น้ำมา5วันแล้วค่ะจมน้ำอยู่นานๆหลายวันก็กลัวจะมีปัญหาแล้วยังต้องลุ้นน้ำหนุนแล้วก็ฝนที่จะตกมาอีกเสียโอกาสในการทำธุรกิจในช่วงปิดเทอมนี้เลยค่ะซึ่งเนี่ยตุลาคมปิดเทอมเนี่ยคนมาเที่ยวสูงกว่าปกตินะแล้วก็จะมีผลกระทบตอบแทนกิจกรรมในช่วงปลายปีเป็นช่วงขายของธุรกิจเลยความเสียหายไม่ต่ำกว่า100ล้านเนี่ยสวนสยามอ่ะหลังน้ำรถต้องเข้าไปสำรวจค่ะอาจจะต้องเจรจากับสถาบันการเงินในการฟื้นฟูนะสวนสัตว์เนี่ยที่เคยเปิดให้บริการฟรีเนี่ยต้องยกเลิกแล้วสวนสัตว์ในสวนสยามอ่ะแล้วก็ต้องมอบสัตว์ให้กับองค์กรสวนสัตว์ไปเนี่ยค่ะทะเลกรุงเทพจมหนักเลย 3-4 เดือนในการปรับปรุงอ่ะประมาณเนี้ยค่ะ 100% ของพื้นที่ทั่วหมดเลยทีนี้มันมีภาพแบบนี้ค่ะล่าสุดเป็นที่เถียงกันว่าทำอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอคือมันมีภาพแชร์สนั่นโซเชียลเลยว่านายกรัฐมนตรีแจกเงินนะคะมันเป็นภาพที่นายกไปเขตสายไหมค่ะควักเงินออกมาจากกระเป๋าปึกนึงแล้วบอกว่าจุๆๆมีแค่นี้คือเหมือนกับยาเอ็ดไปปึกนั้นเนี่ยน่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทได้นะพุ่มว่าควักออกมาจากกระเป๋าหรือไม่ก็สองหมื่นแหละแล้วก็หยิบให้เลยค่ะคนละพันคนละพันคนละพันคนละพันมันใช่ไหมอ่ะได้หรอสงสัยดีภาพนี้ถูกแชร์ออกไปสนั่นโซเชียลเลยค่ะคุณผู้ฟังขาทำได้ไหมอ่ะคราวนี้เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เลยค่ะเถียงกันสนั่นเลยว่านายกแจกตังค์แจกชาวบ้านพื้นที่สายไหมแต่ก่อนหน้านี้ก็ไปตั้งหลายที่ก็ไม่เห็นแจกนะนายกรัฐมนตรีเดินเข้าไปมอบอาหารถุงน้ำถุงยังชีพน้ำดื่มบริเวณเอื้ออาทรบ้านเอื้ออาทรบางเขนพบปะแสดงความห่วงใยน้ำท่วมมา5วันแล้วนะคะการสัญจรไปมาก็ยากลำบากมอบถุงยังชีพปรากฏว่าในคลิปเนี่ยประมาณนาทีที่44นายอนุทินหยิบเงินออกมาจากกระเป๋ากางเกงเป็นธนบัตร 1,000 บาทปึกหนึ่งแล้วก็หยิบให้ชาวบ้านเลยค่ะแล้วบอกชาวบ้านว่าจุ๊จุ๊มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอขณะที่ทีมรปภ.ยกมือบังไม่ให้ถ่ายและมีเสียงผู้ชายพูดว่าไม่ถ่ายนะครับขอรบกวนไม่ถ่ายนะครับภาพการแจกเงินของนายกรัฐมนตรีทำให้มีประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำได้ด้วยหรอมันเหมาะสมหรือเปล่าคลิปนี้ถูกแชร์สนั่นโซเชียลเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะปุ้มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันท่านนายกรัฐมนตรีไปแจกถุงยังชีพไปแจกอาหารน้ำดื่มก็พอแล้วไหมรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนเพราะท่านนายกไม่สามารถจะแจกได้ทั่วหน้าทุกที่อยู่แล้วแล้วท่านก็ไปตั้งหลายที่ตรงนี้ไม่แจกเหรอตรงนู้นไม่แจกเหรอเหมือนอยู่ดีๆท่านลงไปพื้นที่เดินเท้าเปล่าซะงั้นอะบอกเดี๋ยวเท้าอับซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ใช่แต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถุงยังชีพมันหมดเงินผมสะอาดนะแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยเพราะว่าถุงยังชีพหมดจะให้ทำยังไงเนี่ยค่ะนายกบอกถุงยังชีพมันหมดก็เลยคว้าเงินให้เลยคนที่ยังไม่ได้ถุงยังชีพอ่ะเงินผมสะอาดเงินเดือนผมที่ให้พี่น้องประชาชนไปเนี่ยเงินที่ให้ไปเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งนึงของเงินเดือน ที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการจริงๆแล้วอ่ะบรรดาท่านรัฐมนตรีสสทั้งหลายนั้นก็มีอันจะกินอยู่แล้วลองไม่รับเงินเดือนสักเดือนนึงสมทบทุนให้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็ได้นะมันก็คนละหลายหลายหมื่นอ่ะเนาะมันเป็นความตั้งใจของผมทำอะไรก็ได้ใช่เพราะมันไม่ใช่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งแต่ท่านนายกจะแจกที่นี่ที่เดียวไม่ได้ไม่ตรงอื่นเดี๋ยวเขาขออีกท่านนายกจะพอแจกไหมเนี่ยแล้วก็ฝากไปถึงไอซ์รัชนกด้วยว่าผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีนะให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะเนี่ยค่ะก็แล้วแต่เลยไปดูตัวเลขเด็ดกับปุ้มดีกว่าคุณผู้ฟังมีเลขเด็ดมาไหมอ่ะเมื่อวานนี้เขาหามอสม104คนส่งโรงพยาบาลเพราะว่าไปบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มาจากเกาหลีค่ะกินแล้วแพ้เขาบอกช่วยชำระล้างสารพิษตกค้างในเม็ดเลือดแดงเพิ่มออกซิเจนให้เม็ดเลือดแดงหน้ามืดเป็นลมหอบเข้าโรงพยาบาลกันเป็นว่าเล่นผื่นขึ้นตามร่างกาย100กว่าคนน่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็เลยโดนตรวจสอบแล้วค่ะโคเรียเพียวกล่องสีทองอสม.แพ้ไป100กว่าคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณาด้วยนะนี่แหละปิดท้ายค่ะขอสักเลขได้ไหมมาเร็วๆเวลาไม่พอแล้วหาไม่เจอแหล่งเลขเด็ดสักที่หนึ่งมาปฏิทินคำชะโนดแล้วกันงวดที่แล้วนี่64ตรงๆเลยนะปฏิทินคำชะโนดอ่ะงวดนี้มาส่องกันเลยมาเลขอะไรจ๊ะงวดที่แล้ว64งวดนี้95อีกแล้วเห็นไหมเน้นๆคือ95รองลงมาเป็น92 52 97 57 98 58โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะเวลาหมดค่ะพบกับปุ้มคืนนี้ตี3นะคะอย่าลืมโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรารีบสั่งวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะขอบคุณมิสเตอร์เอควบคุมเสียงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 085519025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
6: วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
10: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
11: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ติดต่อได้ที่
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งถกน้ำท่วมทุกเช้าแก้ปัญหาเต็มที่ขอทุกหน่วยงานรับเสียงวิจารณ์ขณะที่กรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
16: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
19: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีสั่งระดมกำลังแก้น้ำท่วมเต็มที่เน้นประชุมทุกเช้าบูรณาการข้อมูลทั่วประเทศเพื่ออุดรอยรั่วการทำงานคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งนายกระบุว่าการประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการที่จะรับมือภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากน้ำท่วมในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศด้วยโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การแก้ไขปัญหาในกรุงเทพเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจุดหมายสำคัญคือการอุดรอยรั่วและการเติมภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิและคำกล่าวว่าของประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับและในสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนเหล่านี้คือความต้องการของประชาชนที่ส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปสู่การแก้ไขและการปฏิบัติจริงอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าจะนำสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่ให้เกิดข้อติดขัดให้มากที่สุดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดูแลทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนคุณประวินาสมคิดรายงานค่ะ
6: กรุงเทพมหานครเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมดูแลทั้งที่พักอาหารและการอพยพและการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยสรุปความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครณวันที่29กันยายน2569เปิดศูนย์พักพิง215แห่งมีประชาชนเข้าพัก 6,744 รายช่วยอพยพกลุ่มเปราะบางพร้อมให้การช่วยเหลือทางการแพทย์53รายและอพยพออกนอกพื้นที่จำนวน711รายจัดเตรียมอาหารปรุงสุก 243,000 กล่องต่อวันนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนจำนวน377คันในส่วนของถนนสายหลักที่ได้รับผลกระทบหลายจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติขอให้ผู้ประสบภัยเก็บหลักฐานเตรียมยื่นขอรับการเยียวยาที่สำนักงานเขตซึ่งทางกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์และประสานทุกหน่วยงานเพื่อเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาปภ.ส่งเซอร์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอบางพีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการมีการระบาย

0: ดีโฉมใหม่ GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืด

0: จุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
1: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
2: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: บันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่30กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับและณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณธีรเทพพวงเงินคุณโกมลเทวพิทักษ์นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านซึ่งเป็นแบ็คอัพเป็นทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก อยู่พูดคุยแล้วก็รายงานสถานการณ์ต่างๆมีหลากหลายประเด
1: ็
2: นค
1: ุณผู้ฟังแต่วันนี้ท้องฟ้าดูแจ่มใสขึ้นนะคุณณัฐา
2: หลายคนบอกโพสต์นะผมเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคุณมา
1: ณั
2: ฐม
1: นต์โพสต์ว่าไงบ้าง
2: บอกว่าดีใจนะได้เห็นแสงแดดแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ 3-4 วันที่ผ่านมา
1: ใช่แต่ก่อนบางคนนี่กลัวแสงแดดนะกลัวนะกลัวว่าจะผิวเสียเดี๋ยวนี้โอ้โหแดดมาอยากจะเอาหน้าไปจ่อแดดเลยนะคะ
2: ภาพลับอรุณด้วยนะคะ
1: ค่ะก็เอาถ้าฝนจะตกมาเนี่ยหัวจะปวดก็ขอให้ปวดแป๊บเดียวนะ
2: โอ้นี่นะครับเอาเป็นมิติใหม่นะกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับเขาปรับวิธีการสื่อสารใหม่ให้เป็นภาษาที่เข้าใจมากยิ่งขึ้นไอ้ย่อมความกดอากาศต่ำมวลอากาศเย็นเนี่ย
1: มันไม่สื่อความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปแนะไปเลยดีกว่าว่าจะให้ยกขึ้นยกของขึ้นที่สูงหรือว่าจะต้องเอารถเนี่ยขับออกไปหาที่จอดอะไรอย่างเงี้ยว่าไปบอกวิธีดีกว่า
2: ป้าๆลุงๆฟังเนี่ยชื่นอกชื่นใจมากร
1: ู้
2: เลย
1: มากๆเลยที่มีการ
2: จะทำยังไงต่อเนี่ยนะครับ
1: ก็ให้กำลังใจกันไปทุกๆส่วนนะคะ
2: ใช่ครับเอาเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับก็ยังเป็นที่หลายคนต้องติดตามกันอยู่แล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานิดนึงคุณผู้ฟังที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจริงๆ 8:00 นเช้าเนี่ยในช่วงเนี้ยเขาจะมีการประชุมกันเกือบทุกวันนะครับมีทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลท
1: ่
2: าน
1: ศูนย์แล้วนี่นะ
2: นั่งหัวโต๊ะนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องของการประชุมทุกๆวันเนี่ยก็สะท้อนถึงความพร้อมนะครับในการรับมือแล้วก็รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายอ่ะ ในส่วนของรัฐบาลสั่งการไปยังจังหวัดสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วก็มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีเนี่ยไปทำหน้าที่แทนได้ด้วย
2: ถูกต้องมีหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงนึงของการประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกไว้ว่าท่านก็น้อมรับแหละในเรื่องของเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนของประชาชนคือความต้องการของประชาชนที่ต้องการที่จะให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรอันเนี้ยท่านก็ได้นำเสียงสะท้อนของประชาชนกลับมาเพื่อมีการบูรณาการแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะตอบโจทย์ต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุดแล้วก็เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาท่านลงไปที่ชุมชนในพื้นที่เขตสายไหมด้วยนะครับ
1: สถานที่รับน้ำเลยนะสายไหม
2: ถูกต้องช่วงหนึ่งท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการอนุมัติงบประมาณเยียวยา 4,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันดูเพราะว่าจะต้องเข้าที่ประชุมครม.ต่างๆนะฮะก็ต้องเร่งเยียวยาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรื่องเส้นทางเนี่ยอัปเดตกันนิดนึงนะครับล่าสุดจากที่ตามข่าวช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับบริเวณทางต่างระดับอนุสรณ์สถานฝั่งถนนพหลโยธินระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่นะรถเล็กยังผ่านยากลำบากรถประจำทางก็มีวิ่งอย่างต่อเนื่องท่านใดที่สัญจรไปมาในเส้นนั้นระมัดระวังกันให้ดีด้วยครับ
1: ตรวจสอบเส้นทางกันให้ดีๆนะคะก่อนจะออกเดินทางค่ะ
2: ครับมาเริ่มเรื่องราวของเรากันบ้างนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นความช่วยเหลือจากหลากหลายหน่วยงานนะครับหลากหลายองค์กรหลากหลายมูลนิธินะครับรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ประสบกับความเดือดร้อนโดยเฉพาะคุณเห็นไหมเรื่องของการขาดแคลน
1: มากเลยเรื่องอาหารแล้วก็น้ำดื่ม
2: น้ำดื่มนะครับดังนั้นเนี่ย โรงครัวพระราชทานนะครับจึงสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ล่าสุดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้มีการจัดตั้งนะครับโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่นี้เลยฮะคลองจันนะครับแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบหลากหลายพื้นที่ครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโรงครัวพระราชทานไปจัดตั้งภายในวัดบางเตยด้วยนะคะผลิตอาหารกล่องทั้งหมดเนี่ยวันละ 3,000 กล่องก็เป็นเวลา5วันตั้งแต่29กันยายนที่ผ่านมาถึง3ตุลาคม2569โดยเมนูที่จัดทำก็จะหมุนเวียนกันไปนะคะใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนาเนี่ยได้รับประทานอาหารได้ด้วยนะคะ
2: ครับก็คำนึงถึงทุกมิตินะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนในประเทศไทยของเราก็มีหลากหลายศาสนานะครับอย่างพี่น้องไทยพุทธเนี่ยก็รับประทานได้แล้วก็พี่น้องไทยอิสลามไทยมุสลิมเนี่ยนะฮะก็รับประทานได้ด้วยนะครับและถ้าพูดถึงเรื่องของรถครัวสนามรถครัวพระราชทาน
1: หลายคนก็อยากรู้ว่ามันมีที่มายังไงนะคะ
2: เป็นโอกาสดีเราเล่ากันเลยดีไหมคุณมาราธบุญนะครับเรื่องของรถครัวพระราชทานรถครัวสนามในยามจำเป็นในยามเดือดร้อนเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2563นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถครัวสนาม12คันแก่กองทัพบกนะครับเพื่อกระจายไปประจำการในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ประสบทั้งเรื่องของอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยรวมถึงสถานการณ์โรคระบาดแล้วก็สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆให้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งกองทัพบกได้มีการน้อมนำพระราชปณิธานมาสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานส่วนราชการแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ณปัจจุบันนี้เรามีเครือข่ายประชาชนจิตอาสาด้วยนะครับในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้อาหารปรุงสุกใหม่เนี่ยส่งตรงถึงมือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเร็วที่สุดครับ
1: รถครัวสนามพระราชทานเนี่ยนะคะได้รับการออกแบบเนี่ยเป็นครัวเคลื่อนที่ที่เข้าปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วอยากรู้ไหมว่าภายในมีอะไรบ้างภายในเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาหารครบครันเลยนะคะมีหัวเตาแก๊สแรงดันสูงเนี่ย2หัวเตาสำหรับทอดอาหารเนี่ย2หัวหม้อหุงข้าวอีกขนาดใหญ่เลย4หม้อด้วยกันระบบแก๊ส LPG จำนวน4ถังถังเก็บน้ำสะอาดก็มีนะคะความจุไม่น้อยกว่า200ลิตรอ่างล้างภาชนะต้องมีด้วยนะคะเพื่อความสะอาดตู้แช่เก็บวัตถุดิบสดตู้เก็บของแห้งแล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ประกอบเลี้ยงอย่างเป็นสัดส่วนรถคันหนึ่งนี่มีทุกอย่างครบเลยนะคะ
2: ถูกต้องครับก็รถคันหนึ่งเนี่ยประกอบอาหารได้ครบนะทั้งมีการต้มผัดแกงทอดนึ่งนะฮะโอ้นึกถึงข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเลยอ่ะนะ
1: ค่ะนะต้องไปนะ
2: ร้อนร้อน
1: ไปแม่ที่รถครัวสนาม ตอนนี้ก็ต้องไปที่ ไปมอบให้กับทางประชาชนที่เดือดร้อนแหละนะคะ
2: เที่ยงอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ฟังก็จัดรายการไปด้วยหิวไปด้วยเลยนะครับรถครัวสนามเนี่ยประกอบอาหารได้หลากหลายประเภทนะครับมั่นใจได้เลยว่าประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดนะครับแล้วก็ถูกหลักโภชนาการด้วยได้สารอาหารครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ข้าวกะเพรานะครับแล้วก็มีข้าวผัดไข่เจียวแกงจืดแกงเผ็ดผัดผักเป็นไงเนี่ยนะฮะทำได้นะคุณผู้ฟังนะครับเมนูอาหารอ่อนสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขีดความสามารถของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กล่องต่อมื้อแล้วก็ต่อคันเนี่ยนะครับโดยมีชุดกำลังพลปฏิบัติงานในรถครัวสนามประมาณ12นายสามารถที่จะเสริมกำลังพลทหารจิตอาสาหรือว่าอาสาสมัครในพื้นที่ได้ตามขนาดของภารกิจนะครับตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการปรุงอาหารการบรรจุกล่องรวมไปถึงการควบคุมความสะอาดไปจนถึงนู่นนะครับการลำเลียงอาหารส่งถึงชุมชนส่งถึงศูนย์พักพิงส่งถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหารได้ครับ
1: ค่ะความสำคัญของรถครัวสนามเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงจำนวนอาหารที่ผลิตได้นะคะแต่อยู่ที่ความคล่องตัวแล้วก็ความพร้อมในการเข้าถึงพื้นที่วิกฤตก็เพื่อให้อาหารทุกกล่องเนี่ยปรุงสุกใหม่สำคัญคือต้องถูกสุขลักษณะด้วยแล้วก็ส่งถึงมือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีในเวลาที่จำเป็นที่สุดค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรถครัวสนามเราสรุปย่อๆมานะครับในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็การทำหน้าที่ของเขาณปัจจุบันนี้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์มากๆนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณมานัทมนพูดถึงการเข้าถึงพื้นที่วิกฤตการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างยากลำบากแม้อยากจะเสนอข่าวนี้ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันจริงๆเลยนะครับ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยการอำนวยความสะดวกแล้วก็การเข้าถึงพื้นที่ของกองทัพบกโดยหน่วยทหารที่ประจำในแต่ละพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เขตคลองจันทน์ซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับเขามีการใช้หมวดโดรนพระราชทานนะครับโดรนพระราชทานโดรนก็คืออากาศยานไร้คนขับและคุณผู้ฟังในส่วนของกองทัพบกเนี่ยนอกเหนือจากโดรนที่เราไว้ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงแล้วเรายังมีการนำโดรนเนี่ยมาดัดแปลงให้เป็นยานพาหนะในการส่งสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยด้วยนะครับ
1: น้ำดื่มทั้งหลายนะคะเข้าไปในชุมชน
2: นะฮะมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่งตรงได้ถึงมือแล้วมันสะดวกมากๆนะครับอันนี้นะครับในส่วนของหมวดโดรนพระราชทานกองพลพัฒนาที่1นะครับได้มีการลงพื้นที่สำรวจแล้วก็มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชุมชนคลองจันทน์เขตคลองจันทน์กรุงเทพนะครับโดยพบว่าระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยสูงกว่า50เซนติเมตรนะครับส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ค่ะหน่วยนะคะก็ได้นำอากาศยานไร้คนขับที่ว่านี้นะคะบินสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงตรวจสอบพื้นที่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบโดยพบผู้ประสบภัยเนี่ยติดค้างอยู่ภายในอาคารคลองจันทน์อาคารที่12นะคะจึงได้ใช้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่สามารถที่จะออกมาในพื้นที่ได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สนับสนุนการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
2: ครับก็เรื่องความออกมาจากพื้นที่เนี่ยบางทีมันออกยากนะคนบ้านระมนพื้นที่ต่างๆก็ท่วมไม่เท่ากันอ่ะบางทีท่วมลุยน้ำได้บางทีท่วมต้องว่ายออกอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะ
1: โดรนก็ช่วยได
2: ้โดนช่วยได้เยอะนะครับทั้งนี้ข้อมูลจากการสำรวจของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับก็จะถูกนำมาประกอบการประเมินสถานการณ์แล้วก็การวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้การเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็การพิเคราะห์สถานการณ์การรับมือต่างๆเนี่ยก็ตรงตามเป้าตามจุดได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ
1: ค่ะเอามาดูในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยมันก็ต้องมีการแบ่งมอบหน้าที่กันนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ภายหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยอย่างที่คุณณฐาได้เกริ่นไปนะคะว่ามีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 4,000 ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้แต่ละพื้นที่เนี่ยจัดทำรายละเอียดความเสียหายความจำเป็นแล้วก็ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวค่ะและพร้อมกันนี้นะคะเห็นว่านายกรัฐมนตรีมีการมอบหมายแล้ว
2: ถูกต้องครับก็มีการมอบหมายนะครับให้ผู้รับผิดชอบกำลังในการกำกับติดตามแล้วก็ประสานงานแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเอกภาพในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านนายกได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบก่อนหน้านี้ที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นท่านสั่งการเลยบอกว่ากำลังพลหมื่นนายรถเนี่ยเอาลงไปเลยเป็นพันคันตอนแรกเนี่ยนะครับแล้วก็พอช่วงหลังมาก็มีการนำยุทโธปกรณ์อื่นเนี่ยลงพื้นที่ด้วยนะครับก็ยังดูแลกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประชาชนก็ยังเดินทางยังไม่ค่อยสะดวกเนี่ยนะครับท่านก็ให้ดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกว่าจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วก็คลี่คลายต่อไปครับ
1: ค่ะการมอบหมายดังกล่าวนะคะผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะกำกับสั่งการแล้วก็ประสานหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรีได้เลยนะคะ
2: ครับ
1: แทนท่านได้เลยเพื่อให้สามารถการแก้ปัญหาเนี่ยด้วยรวดเร็วมีปัญหาเฉพาะหน้าอะไรก็แก้ได้ลดผลกระทบจากสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะ
2: ครับก็ภายหลังจากการที่มีการมอบหมายให้กับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการเร่งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยย้ำนะเรื่องของหลักการทำงานบอกว่าทุกหน่วยเนี่ยต้องเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ทำงานเป็นทีมเดียวกันสังเกตไหมเรื่องของการบูรณาการเรื่องของการทำงานเป็นทีมไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับรวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดล่าสุดผมเห็นที่ปาจีนน่
1: ะ
2: คุณมาดรัฐมนตร
1: ี
2: นะฮะมีการใช้ยานเกราะพยาบาลน่ะเขาเอามาปรับปรุง
1: เอายานเกราะไปช่วยเขาเรียกว่ายานเกราะพยาบาล
2: นะ
1: ถูกต้อง
2: ปกติไอ้ยานเกราะเหล่านี้เราจะเห็นในช่วงที่มีการศึกมีการ รบนะครับหรือว่าการฝึกซ้อม
1: ในการช่วยเหลือประชาชนได้ด้วย
2: นี่แหละที่ผมอยากจะบอกก็คือยุทโธปกรณ์ทุกชิ้นของกองทัพบกนะครับเรามีการปรับการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยจำเป็นนะครับเพื่อเร่งลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดตามมตินะครับตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงเรื่องของการประเมินสถานการณ์ด้วยหลักๆเขาก็โฟกัสไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกแล้วก็แม่น้ำบางปะกงรวมถึงอ่าวไทยด้วยครับ
1: ค่ะอ่ะมาดูวันนี้นะคะพอหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านเริ่มแล้วนะคะมีกำหนดการเดินทางสำรวจทางอากาศค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ภาพรวมเส้นทางการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเชื่อมต่อแม่น้ำบางปะกงแล้วก็อ่าวไทยค่ะก็เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประสานแล้วก็สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดการท่านเป็นยังไงบ้างวันนี
2: ้ครับก็ตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาที่ผ่านมานะครับท่านพร้อมคณะเนี่ยก็เดินทางไปที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์กรุงเทพมหานครหลังจากนั้น 8:30 นโดยประมาณนะครับก็ออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์สำรวจเส้นทางนะครับก็เป็นเส้นทางน้ำน่ะไม่ว่าจะไปที่คลองจันสะพานภูมิพลสะพานกาญจนาภิเษกนะครับไปจนถึงนู่นน่ะปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการบางปูปากแม่น้ำบางปะกงบางน้ำเปรี้ยวลำลูกกามีนบุรีนะครับแล้วก็กลับมาที่คลองจันจากนั้นก็เดินทางกลับไปที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์อันนี้คือกำหนดการคือมันบินดูได้รอบอ่ะเนี่ยนะครับ
1: ก็จะต้องมาดูกันอีกทีนึงนะว่าจะมีการแถลงยังไงบ้างเรื่องของสภาพแต่ละพื้นที่นะคะมาดูในส่วนของท่านแม่ทัพภาคที่1บ้างนะคะก็ทางท่านแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะคะท่านก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่แฟลตคลองจันบางกะปิซึ่งก็หนักอยู่นะคะมีการมอบให้กองพลที่1รักษาพระองค์เนี่ยรับผิดชอบพื้นที่โดยระดมหน่วยขึ้นตรงต่างๆนะคะก็มาช่วยกันดูแลในทุกๆมิติเลยนะคะบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่มีเรือมีเครื่องมือต่างๆมากมายเลยค่ะก็ที่สำคัญเลยก็คือมีการแจกจ่ายอาหารเนี่ยอันเนี้ยมากันทุกที่เลยนะคะทุกส่วนก็ร่วมกันเรื่องของอาหารน้ำดื่มเนี่ยให้เพียงพอต่อประชาชนที่อยู่ในแฟลตนะคะ
2: ครับอันนี้ก็พูดถึงแฟลตคลองจันนะครับแมปเคหะร่มเกล้าอย่าเพิ่งน้อยใจคุณผู้ฟังครับหน่วยทหารก็หนักแล้วก็ดูแลกันอยู่นะครับเคหะร่มเกล้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกรมการทหารช่างนะครับได้มีการนำเรือยางแล้วก็กำลังพลลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่28แล้วโอกาสช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเลนะครับเพราะว่าพื้นที่ในบางจุดที่น้ำท่วมขัง
1: เนี่ยน้ำสูงมาก
2: มันสูง
1: เป็นเมตรเลย
2: แล้วก็เวลานำเรือยนต์เข้าไปในพื้นที่ก็ต้องระวังอีกอะนะเพราะว่าบ้านบางคนมีกระจกมีอะไรอย่างเงี้ยบางที
1: จะไปเจออะไรบ้าง
2: ถ้าแล่นเรือไปเร็วๆอะคลื่นน้ำมันก็กระทบ
1: กระเด็นน้ำ
2: ทำให้บ้านเขาเสียหายอีกมันก็ต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับย้อนกลับมาที่คลองจันนะครับคุณผู้ฟังแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านก็ได้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปนะครับรวมถึงมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องท่านบอกนี้บอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นอันดับแรกนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลให้ครบในทุกมิตินะครับตั้งแต่การอำนวยความสะดวกการขนย้ายสิ่งของแล้วก็เรื่องของอาหารการกินรวมถึงไปยังที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้มีการเปิดไว้ครับ
1: ค่ะก็ทางกองทัพภาคที่1 นี่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการระดมสรรพกำลังอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็รวมถึงจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างพื้นที่ภาคกลางเนี่ยก็เรียกว่าเต็มความสามารถแล้วก็ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ที่มีจิตศรัทธาในหลายภาคส่วนสนับสนุนเรื่องของถุงยัง

0: เอามาดูทาสแมวทาสหมาบ้างสิดีกว่าคุณณัฐ
1: นะ
0: น้องๆเป็นยังไงกันบ้างอ่ะน้องน้องหมาน้องแมวอ่ะเป็นห่วงจังเลย
1: โอ้โหไม่ใช่แค่คนไงน
0: ะ
1: หมาแมวน้องหมาน้องแมวนี่แหละก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงนะคุณผู้ฟังของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับแต่ด้านของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขได้มีการประสานกับกลุ่ม NGO นะครับเครือข่ายกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตในพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของผู้ประสบภัยน้ำท่วมสูงนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลาดกระบังนะครับหรือว่าที่ศูนย์พักพิงสุนัขแมวประเวศนะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของอาหารกรงเลี้ยงสัตว์แล้วก็เวชภัณฑ์เบื้องต้นอบอุ่นใจจังเลยอ่ะ
0: ค่ะก็ศูนย์พักพิงสุนัขแมวของกทม.ที่ประเวศเนี่ยเขาบอกว่ายินดีเลยนะยินดีรับสุนัขแล้วก็น้องแมวเหมียวเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยสามารถนำรถยกสูงเนี่ยเข้ามาส่งที่ศูนย์พักพิงประเวศได้ค่ะเนื่องจากทางเข้าเขาบอกว่ามีระดับน้ำตอนนี้ก็คือเลยหัวเข่าทั้งนี้กทม.เองก็อยู่ระหว่างการขอสนับสนุนรถยกสูงจากกรมปศุสัตว์ด้วยแล้วก็มีการจัดทำขั้นตอนเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถนำสัตว์เนี่ยคืนกลับไปสู่เจ้าของเดิมนะคะหลังจากที่ฟื้นฟูสภาพน้องแล้วแล้วก็น้ำเนี่ยลดลงแล้วเป็นปกติดีนะคะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้พักฟังเพลงกันดีกว่า
1: ดีครับก็เป็นบทเพลงที่อยากจะส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าสู่กันฟังอยากจะพูดคุยกันต่ออยากจะเป็นกำลังใจให้กันก็ส่งมาได้นะครับ
0: พี่เบิร์ดด้วย
1: เพจอันนี้เรดิโอนะครับกับเพลงนี้เพลงอะไรนะครับ
0: เล่าสู่กันฟังค่ะคุณธงชัยค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยจริงๆต้องจัดวันที่28แต่เนื่องจากวันที่28ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดพิเศษตามคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับทำให้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้ก็เลื่อนมาจัดวันนี้แทนว่ากำลังพลทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธงนะครับก็คืออยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติภายในกองบัญชาการกองทัพบกครับ
2: ค่ะพิธีในวันนี้นะคะก็ประกอบด้วยการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยด้วยนะคะ
0: ครับ
2: มีการบรรเลงเพลงชาติโดยวงดุริยางค์ทหารบกค่ะแล้วก็ร่วมกันเคารพธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อปีพ.ศ. 2460นะคะแล้วก็ต่อมาคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีมตินะคะให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยตั้งแต่ปี2560เป็นต้นไปค่ะ
0: กับกองขนาดเดียวกันนะครับวันนี้30กันยายนวันสุดท้ายท้ายที่สุดของปีงบประมาณนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายการทำงานของกำลังพลที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ตั้งแต่10 นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะใช้หลักๆคือ2พื้นที่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกคือที่หอประชุมกิตติขจรอันนี้จะเป็นการจัดพิธีสงฆ์แล้วก็ใช้ที่บริเวณห้อง221ด้วยครับ
2: ค่ะโดยในช่วงแรกนะคะเวลา10 นาฬิกาพลเอกชิสนุพงศ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกก็จะเป็นประธานนำกำลังพลเนี่ยร่วมพิธีเป็นพิธีสงฆ์นะคะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกษียณอยู่ราชการค่ะขณะที่ช่วง12 นาฬิกา 50 นาทีโดยประมาณภายหลังจากที่คณะผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณอยู่ราชการเนี่ยรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเสร็จแล้วพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการบกท่านก็จะเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอยู่ราชการในลำดับต่อไปค่ะ
0: กับกองขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้29 กันยายนก็มีการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นในพลนะครับที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็มีทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีด้วยจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย283นายด้วยกันนะครับ
2: ค
0: งต้องล่ำลากันที่เรื่องนี้แล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินคุณมาณัฐมนต์ผมณัฐาพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลสั่งเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ศูนย์แถลงข่าวอุทกภัยเผยน้ำท่วมแฟลตคลองจันลดลงภาพรวมทั่วประเทศฝนลดแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนละลอกใหม่คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยแถลงว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างทั้งนี้ช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจจะส่งผลถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับในกรุงเทพเองระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันทร์ลดลง30เซนติเมตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีหารือกับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ต่ออีกระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาขนาดนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและระยะยาวรัฐบาลเดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงขยายวงกว้างหลังเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม12อำเภอ156ตำบล881หมู่บ้าน39ชุมชนรวม 34,803 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางประอินบางปะหันลาดบัวหลวงนครหลวงวังน้อยท่าเรือและอุทัยโดยมีการรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอเสนาโดยที่ชุมชนหมู่7ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสูงกว่า2เมตรชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักบ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วมจนต้องนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดไว้บนถนนด้านนอก
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้งหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทอง
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของเสรีรุ่งสว่างครับกับเพลงที่ชื่อว่าเทพธิดาพาสิ้นส่งมอบให้ญาติเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ส่งเสียงไปถึงไหนก็ส่งใจไปถึงนั้นก็ท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆนะครับและก็นะฝากเตือนภัยไปยังญาติเพียงญาติทุกสถานที่ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักทั่วประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะที่กรุงเทพเนี่ยโดนด้วยนะ 80% ของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับทั่วนะทั้งประเทศนะครับก็วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะเขตพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับก็ฝากเตือนภัยนะเพราะว่าบริเวณเนื้อที่ดังกล่าวเนี่ยมีหลายท้องที่นะภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาเนี่ยนะชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีเนี่ยสระบุรีลพบุรีก็มีนะฮะอีกหลายจังหวัดนะปทุมธานีก็ระวังด้วยนะครับบอกว่าอะไรที่มันเคยน้ำท่วมอยู่ก็ต้องระวังขนของขึ้นสู่ที่สูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญงูเงี้ยวเขี้ยวขอต้องระวังและก็ที่สำคัญปลั๊กไฟครับไฟระวังไฟดูดแต่ละปีจะมีการเสียชีวิตจากโดนไฟดูดในภาวะน้ำท่วมนี่มากมายเลยทีเดียวและก็สัตว์เลื้อยคานอาจจะมากัดทำร้ายท่านเริ่มตั้งแต่แมลงป่องเลยตะขาบงูเงี้ยวเขี้ยวขอฮะก็ต้องระมัดระวังกันเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยนะฮะเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับคือฝั่งถ้าหันหน้าไปทางใต้เนี่ยฝั่งกว่านะคือทะเลอันดามันนะครับฝั่งซ้ายนี่อ่าวไทยนะครับตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับก็เรื่องราวอัปเดตเนาะพูดถึงภาคกลางเนี่ยมีฝนตกร้อยละ80นะฮะแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรี
นครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสนะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวานนี้สุภาษิตก็ดูข่าวนะหลายจังหวัดทางภาคเหนือก็ท่วมกันแล้วล่ะภาคกลางก็บางส่วนโดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีเนี่ยเขตอำเภอมวกเหล็กเขาบอกน้ำป่าเนี่ยเป็นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยน้ำป่ามาบ้านเรือนรถลาก็โดนน้ำพัดไปด้วยนะฮะเสียหายด้วยแล้วก็ชาวแก่งคอยฮะอำเภอแก่งคอยอยู่ติดกับตัวเมืองสระบุรีนี่แหละนะก็มีน้ำท่วมด้วยนะครับเป็นว่านะครับส่งความรักและห่วงใยไปยังญาติเพียงญาติทุกสถานที่ทุกจังหวัดทั้งน้ำท่วมและน้ำไม่ท่วมและป้องกันดูแลตัวท่านเองด้วยนะครับไปไหนมีเสื้อกันฝนร่มนะฮะอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีรองเท้าบูทสวมใส่เพื่อป้องกันเหตุป้องกันภัยนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยน่านก็ท่วมอีกแล้วฮะน่านเนี่ยนะปีนี้เดินโดนไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าทำท่าจะน้ำมาอีกแล้วนะครับแม้กระทั่งเขตหลายๆเขตทางภาคเหนือนะครับก็มีโอกาสอย่างไรเนาะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมและประชาชนเดือดร้อนแล้วก็เราก็คงจะต้องช่วยกันบริจาคช่วยพี่น้องประชาชนของเราให้พ้นวิกฤตนะข้าวปลาอาหารน้ำเนี่ยต้องมีดูแลสุขภาพดูแลนะครับเรื่องราวของผู้ประสบอุทกภัยภัยน้ำท่วมด้วยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดอ่างทองเนี่ยมีข่าวทุกปีเขตอำเภอป่าโมกตำบลผงเพงเนี่ยนะครับผงเพงป่าโมกอ่างทองและโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นที่ลาดลุ่มแม่น้ำอยู่แล้วเขาบอกช่วงทำนานะหากินเนี่ยน้ำ อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ว่าน้ำเยอะเนี่ยก็จะท่วมแต่เชื่อไหมว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่กันได้นะแม้ว่าจะน้ำขังเนี่ยก็เพราะว่าอุดมสมบูรณ์นะปลูกพืชผลนะนาข้าวนี่ก็โอ้ได้รับผลผลิตดีย่านภาคกลางเนี่ยอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีสุพรรณบุรีนะปทุมธานีเนี่ยอุดมสมบูรณ์แต่ว่าพอมีน้ำเยอะมันก็มักจะท่วมนะครับนี่คือเรื่องราวที่มาอัปเดตให้ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบรับฟังกันด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศาลาผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันคือสุดยอดสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถวิสซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายกาแฟทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะสุภสิทธิ์มั่นอกมั่นใจว่ายัดเพียงยาหลายต่อหลายท่านเอาไปทานแล้วดีทานต่อทานดีแล้วบอกต่อซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้ทานสุขภาพจะได้แข็งแกร่งแข็งแรงจากหนักจะได้เบาทุเลาก็หายไปนะครับสามารถสอบถามและสั่งซื้อส่วนโปรโมชั่นยังเหมือนเดิมนะครับ0836931999ส่วนรายละเอียดนั้นสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับศิลปินแห่งชาตินะครับไวยพจน์เพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าฟังข่าวทิศแก้วครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจต้องยกให้กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิด

นิดเราไม่ได้ใส่กันโม้ตัวนะครับเราได้ทำวิจัยมาแล้วว่าโลกใบนี้นั้นนะมีคนต้องการสารอะไรมากที่สุดก็เรียงลำดับไปเลย1ถึง24เริ่มต้นด้วยกาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่คนทั่วโลกนิยมและใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนแล้วก็ยังใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสตีวีออลแก่หัวใจให้กว่าหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคทุกโรคในดื่มได้เลยไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาครอบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก็แก้ปวดไม่กระหายไปนะทุกส่วนเลยนะครับก็ดีขึ้นใช้แซลมอนจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับบดก๊อบแก๊บตามข้อตามกระดูกเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าหายไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลายท่านหาวิธีรักษามานานแสนนานแล้วมีสารอะไรตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลียวลมสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปลกเวสสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช้าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านกิโลละ1,100,000 บาทใส่ทุกซองทุกนะทุกกล่องทุกแก้วนี่แหละใส่ครบเพราะว่าตังทางเช่า1กล่องนั้นจะมีมูลค่า110บาทมีเห็ดลิ้นจือสมกะหรี่และสารสกัดที่บอกกล่าวขานไปแล้วนำมาชงกับน้ำร้อน120 ซีซีและถ้วยกาแฟทั่วไปจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นดื่มฟินมีความสุขกลิ่นยั่วยวนใจอร่อยด้วยกาแฟดีต้องอร่อยนะครับกล่องละ250 บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีกล่องนึงมี10ซองนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ได้ร่างกายที่แข็งแกร่งแรงจากภายในสู่ภายนอกคุณพระรบสมใจแล้วก็ได้ร่างทองกลับมานะครับเมื่อดื่มกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่ทุกวันหลายท่านทานมากกว่า1แก้วนะครับ2แก้ว3แก้วมีแต่ดีกับดีนะครับแล้ววิซอนบีบพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพชแสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสูมินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกนะครับเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเนตต้องทานวิสัตทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลมองอะไรเป็นหยักย้ายเป็นใยแมงมุมคมดวงตาก็หายไปปวดตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับสุภาษิตขอรับประกัน10ปีและยัดเพียงยัดยาน้ำหมื่นน้ำแสนไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะของดีระดับพรีเมียมนะครับและก็มาถึงสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตราสุภาษิตและวิชั่นครับเป็นยาแก้กระสายบำรุงกายเป็นยาระบายอ่อนๆครับบำรุงกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประโภมนเพศชิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบผื่นหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับมีเบาหวานกำดันไขมันทานได้แล้วก็ดีด้วยนะครับแล้วก็ท่านชายครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะสมรรถภาพทางเพศนี้นะน้อยลงถดถอยเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องราวของฉี่ไม่พุ่งฉี่รถขังเกงกางเกงอันกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ทานเลยนะจะดีขึ้นแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองต้องทานร่างกายที่มันหิวย่นย่อนยานก็จะหายไปจะดีขึ้นมีน้ำมีนวลเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับบอกมีกระชายดำเป็นตัวนำเนี่ยกระชายดำอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นยาชั้นเอกเลยของชาวดอยนะครับบอกว่าลูกดกเลยแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นดอยลงดอยไม่รู้กี่ดอยยังแข็งแกร่งแข็งแรงทีนี้นะของเรานี่มีสุนภัยทั้งหมด30ชนิดเนี่ยกระชายดำอย่างเดียวก็สุดยอดแล้วยังอื่นมาผสมอีกก็ไปกันใหญ่เลยยิ่งทำให้แข็งแกร่งแข็งแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นเลยล่ะนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาทเรียกว่ายาบำรุงกายตราสุภาษิตเลวิชั่นกระปุกสีแดงนะครับรู้จักกับสูตร1ไปแล้วนะฮะมารู้จักกับสูตร2กันบ้างสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับ
บรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็อ่อยนั่งก็อ่อยนอนก็อ่อยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้เซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะชาประมือปลายเท้านะปรุงสมองผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะครับกินข้าวได้นอนหลับหลบขับถ่ายดีชีมีบีสุกไม่ปวดไม่เมื่อยนะก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสูตร2ลุงฝาโอสถครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินเรียกว่าสูตร2นะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักหลายท่านมีโครงการผ่าตัดข้อเข่ากระดูกอะไรก็แล้วแต่กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมมาทาน2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทแถมเยอะมากนะฮะนั่นคือถ้า4กระปุกใน 1,400 บาทเราแถมให้2กระปุกคือ700บาทมูลค่าเต็มๆ 2,100 เราคิดเพียง 1,400 บาทนะครับของดีต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ได้บอกว่าดีกว่าใครแต่ไม่เป็น2รองใครอย่างแน่นอนผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเพียงท่านโทรมาสอบถามให้มั่นใจให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อกันไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ของใกล้จะหมดก็สั่งซื้อเพิ่มเติมหรือลูกค้าใหม่ซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะผมจำได้
1: หลานถ้าเราไปกินกล่องนี้หลานเราไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: ก
0: ี่กองเลย
1: บ้านตะปุ่มนึงต้องแปดหลังอ่ะถ้ากินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบางต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งแล้วสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะ น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผมไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: ครับพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนา
2: ะ
3: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้าจ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายจริงจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดก็หอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
3: โอ้สิบกล่องสองพันบาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ฝากไปด้วยช่วยกันกินทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะครับและฝากไว้ด้วยช่วยกันดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับมีจำหน่ายที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองครับทุกอย่างเลยร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันเอ็นป้าปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงและเหล่านี้มีจำหน่ายทุกอย่างส่วนบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแคร์ตาครีนนครสวรรค์มีวิสซอนเป็นหลักนะครับนอกจากนี้สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์โดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999นะครับเมื่อสักครู่นี้พุ่มพวงดวงจันทร์กับเพลงที่ชื่อว่าแฟนพุ่มพวงแล้วก็เธอจะอยู่คอยใครสายันสัญญานะครับ ช่วงนี้สุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยอดเพลงยอดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับและหลายท่านก็ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายกาแฟวิซอนดูแลดวงตาสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสดสุภสิทธิ์ขอยืนยันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยานะครับที่สำคัญราคาไม่แพงจะยากดีมีจนก็ทานได้ของใกล้จะหมดหรือหยุดไปนานสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์หลายท่านจะซื้อเอาไปทดลองก็ซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้นะครับหลายท่านมีไลน์สุภสิทธิ์มี Facebook สั่งซื้อทางนั้นก็ได้หรือจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์มือถือก็โทรมาที่0836931999นะครับขอบคุณลูกค้าเก่าเจ้าประจำคุณป้าสำเนียงอนันต์สลุงตำบลโคกสลุงอำเภอพานานิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณแม่ล้อมรวยสันธิตำบลพระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายกาแฟ2กล่อง500บาทคุณสุพรรณีบุญชุ่มตำบลหนองน้ำใหญ่ผักหายพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่องวิซอน1กล่อง 1,900 บาทคุณประชุมเคนสุขตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้านครสวรรค์บอกว่าภรรยานี้เมื่อก่อนนะยกแขนไม่ขึ้นก้าวขาไม่ออกเดี๋ยวนี้ยกขาขึ้นยกแขนขึ้นก้าวขาเดินเหินสะดวกสบายขึ้นนะสั่งสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทมั่นอกมั่นใจนะครับคุณบุญชูใจมั่นตำบลระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานีบอกสูตร2ยังไม่หมดสั่งสูตร1 2กระปุก700บาทครับคุณวัชรีเฉลยโฉมตำบลโคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยาสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทแล้วก็คุณสมชายมลิทองตำบลเที่ยงแท้อำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทสั่งสูตร1 6กระปุกสูตร2 6กระปุกเลยทั้งหมด 2,800 บาทนะครับคุณอัมพรบัวมีครับตนสะพานหินอำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทนะครับและคุณยายสำรวยแก้วเนตรตนท่าข้ามใครบริจาคสิงห์บุรีสูตร1สูตร2อย่างละกระปุกและกาแฟ2กล่อง 1,800 บาทคุณทวีสโลบนนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสมพิศสารเดชเฉลิมพระเกียรติสระบุรีรุ่งรุ่งฟ้าโอสดคุณป้าชุบซับน้อยวังน้ำเย็นเสวงหาอ่างทองกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณป้าพูนศรีคำวีระนะครับหนองแคสระบุรีครับสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกคาเฟ่5กล่องวิสันในกล่องทั้งหมด 3,300 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยโกนจุกสิงโตเพลินพรมแดนครับช่วง 15:00 น.จนถึง 16:00 น.สามารถไปติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ได้ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์สำหรับคลื่นนี้เจอกันใหม่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสำหรับช่วงนี้สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีบรรดาสัตว์ที่เจริญทั้งหลายทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ครึ่งเล็กครึ่งน้อยทั้งที่มีเกียรติไม่มีเกียรติและที่ขี้เกียจทั้งหมดข้าพเจ้ารู้สึกคลุ้มดีคลุ้มลายไปอย่างยิ่ง
1: รู้สึกยินดี
0: รู้สึกยินดีไปอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาในงานโกนหัว
1: โกนจุก
0: โกนหนวดเฮ้ยโกนจุกของข้าพเจ้าครั้งนี้ถ้าแม้งานนี้มีการตกหลุมตกล่อง
1: ขาดตกบกพร่อง
0: ขาดตกบกพร่องข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายรับผิดทั้งหมด
1: ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
0: ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเอาละในเมื่อท่านทั้งหลายมาที่นี่แล้วก็ขอให้ท่านจงเตรียมตัวตายกันได
1: ้ขอให้ท่านสบายอกสบายใจกันได
0: ้เฮ้ยขอให้ท่านจงสบายอกสบายใจกันได้ข้าพเจ้าขอจบคำปราชัย
1: ปราศัย
0: มาใส่ไว้แค่นี
2: ้ใช่

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงแจกเงินประชาชนช่วยน้ำท่วมพระถุงยางชีพหมดสักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้
12: อะไรดีบุ

0: ดีสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ได้มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: นายกรัฐมนตรีชี้แจงเงินแจกประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยางชีพหมดส่วนกลับไอรัชนกอย่าดึงประชาชนเป็นตัวประกันทางการเมืองยังน้อมรับคำด่าถือว่าให้ได้ระบายคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในการที่ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมโดยระบุว่าไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้อย่าไปสนใจพอพูดแบบนี้ก็ว่าตนไม่สนใจเดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกแต่นายกบอกว่าวันนี้ต้องทำงานอย่างเดียวใครจะดุจะด่ากล่าวว่าก็จะน้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมากก็ถือว่าเขาได้ระบายนึกสภาพว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้แต่เมื่อปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ก็ไม่เป็นไรซึ่งเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่นายกมอบเงินให้กับชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยนายกระบุเพียงว่าถุงยางชีพที่นำไปแจกหมดเมื่อสอบถามถึงกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาในการช่วยเหลือต่างคนต่างถามก็ยิ่งทำให้แตกแยกกันไปใหญ่ต้องสมัครสมานสามัคคีกันมุ่งไปที่การช่วยเหลือประชาชนเงินตนเองสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเลยและที่ให้ประชาชนไปเพราะว่าถุงยางชีพที่เตรียมไปหมดพอดีและประชาชนก็เดินมาไกลตนจึงไม่รู้จะตอบแทนอะไรจึงอยากมอบในสิ่งที่ติดตัวไปก็เท่านั้นเป็นความตั้งใจของตนเองทำอะไรได้ก็จะทำไม่คิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองเลยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าคำถามที่ถามว่าต้องไม่เอามาตรฐานตนเองมาเปรียบเทียบกับคนอื่นผู้สื่อข่าวถามย้ำว่านางสาวรักชนกใช่หรือไม่นายกตอบกลับทันทีว่าใช่ก่อนจะพูดว่าพ่อแม่ของตนสั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำรับมือระลอกใหม่ยอมรับต้องปรับแผนร่วมปภ.พัฒนาระบบเตือนภัยเซลล์บรอดแคสต์คุณวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงภาพรวมการจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าปัจจุบันนี้ระดับน้ำในคลองหลัก3แห่งทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันพรุ่งนี้แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและเขตสายไหมที่ยังคงมีปริมาณน้ำที่สูงและอาจมีน้ำเหนือไหลเข้ามาสมทบรวมถึงบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่ทางกรุงเทพมหานครจะต้องเร่งเสริมคันกั้นน้ำและอุดจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดและเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงกว่าระดับน้ำในคลองกรุงเทพมหานครจึงไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้โดยตรงแต่ว่าต้องใช้วิธีเร่งสูบน้ำข้ามคันกั้นน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมทั้งดึงเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้ามาเร่งดูดน้ำออกจากในพื้นที่ท่วมขังอาทิเช่นแฟลตคลองจันทน์ซึ่งสามารถดึงน้ำลดลงได้15เซนติเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังเร่งพร่องน้ำในแก้มลิงเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับ
5: แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุขสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-9666ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทยแคลพลัส สินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
6: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม061-449-5885 063-449-9666
5: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

วัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายกันอยู่นะครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพโอสดนะครับอย่างกล่อง200บาทอย่างขวดละ300บาทอย่างกล่องเป็นแบบอัดเม็ดเป็นสูตรโบราณเป็นสูตรดั้งเดิมและอย่างขวดอย่างกระปุกครับเป็นแบบชนิดแคปซูลพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่อยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดก็บอกมาโทรมานะครับทุกเสียงทุกสายทุกกลิ่นโทรศัพท์ทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องครับในยามบ่ายๆ14นาฬิกาเศษๆไปจนถึงเวลา16นาฬิกายาสมุนไพรไทยทิพโอสดดูแลรายการของเรามอบหมายผมธนวัฒน์นะครับมานั่งดำเนินรายการพี่น้องทางพรานกระต่ายพี่น้องทางจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องจากทางจังหวัดขอนแก่นหนองเรือพี่น้องจากทางชุมแพพี่น้องจากทางชัยภูมิพี่น้องจากทางจังหวัดนครราชสีมาอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบงานเพลงอะไรก็สามารถสอบถามโทรมาได้เลยนะครับอยากจะได้ผิดพันอะไรอยากจะได้กาแฟอยากจะได้โฟกัสอยากจะได้ผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตาพี่น้องก็โทรมาได้เลยกับเบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666นะจ๊ะมาฟังเพลงเพราะๆกันตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีครับงานเพลงของคุณออส 4S ครับยิ่งแก่ยิ่งหล่อ

0: เป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่ยาหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 061-449-5885 063-449-9666
2: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยึดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดครั้งคราวใดนะครับปวดตามสารพางร่างกายนะครับเวลาท่านปวดอยู่ตอนนี้ขณะนี้อย่าลืมเอาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเรานะครับมาดูแลอาการปวดกันขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอหนองไผ่นาเฉลียงครับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้เอากาแฟไปดื่ม1ห่อ30ซองและยาสมุนไพรดูแลอาการปวดปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเอาแบบชนิดแคปซูลไปและยาหมองอีก1กระปุกผมจะแถมพิมพ์เสน้ำให้อีก1ขวดและก็สบู่1ก้อนนะจ๊ะผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเราหากท่านต้องการอยากจะได้ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับยาแก้ปวดอย่างขวด300ยาแก้ปวดอย่างขวด200อย่างกล่อง200นะครับมีมานาน20กว่าปีแล้วชื่อนี้คุณมั่นใจหากท่านต้องการอยากจะได้แบบกล่องหรืออยากจะได้แบบขวดก็บอกมาอย่าปล่อยให้เจ็บอย่าปล่อยให้ปวดอย่าปล่อยให้ทรมานยาแผนโบราณยาสมุนไพรต้องไทยทิพย์โอสถนะครับพี่น้องครับขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับฟังรายการกันอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ฟังรายการกันอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยฟังรายการกันอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสระบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงพี่น้องทางกำแพงเพชรอำเภอพรางกระต่ายพี่น้องเพชรบูรณ์หนองไผ่นาเฉลียงพี่น้องเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีศรีเทพบึงสามพันพี่น้องเพชรบูรณ์ลมสักลมเการวมไปถึงพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดกำแพงเพชรในตัวเมืองกำแพงเพชรในตัวเมืองจังหวัดตากก็ฟังได้นะครับสัญญาณชัดเจนพี่น้องครับหากท่านต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรก็บอกมาพี่น้องจากทางจังหวัดชัยภูมิครับสั่งซื้อยาย่าบิงพลัสกันเข้ามารอนิดนึงนะประมาณสัก 2-3 วันนะครับคุณแม่น้องเฟรมครับเดี๋ยวรอสัก 2-3 วันเดี๋ยวทางไปรษณีย์เขาจะโทรหาพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้หากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดครับพี่น้องจ๋า20กว่าปีที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้นั่นก็คือไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2อย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 063-449-9666
2: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับปวดครั้งใดเจ็บครั้งใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานเอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรเอาไทยทิพย์โอสถของเราไปดูแลปกป้องคุ้มครองสุขภาพร่างกายของท่านขอขอบพระคุณคุณศิลสวัสดิ์เตชะวัฒนบำรุงศิลป์นะครับอยู่ที่ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างขวดอย่างกระปุกกันเข้ามา4ขวด4กระปุกด้วยกันพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่นะครับตอนนี้ขณะนี้หากท่านซื้อ4ขวดแบบนี้จะได้รับส่วนลดทันทีเลย

นี้ผมก็มีโฟกัสไปให้พี่น้องบ้านเราเอาไปพิสูจน์คุณภาพเอาไปทดลองกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสดูแลสุขภาพสุขเภทของคุณสุภาพบุรุษท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องลองเอาไปเทสดูนะครับโฟกัสจริงๆแล้วแพงนะฮะเม็ดหนึ่งตก 3-40 บาทเลยทีเดียวแต่วันนี้ผมอยากให้พี่น้องบ้านเราเอาไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขเภทกันสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักมีปัญหาฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่สุดอยากจะได้โฟกัสไปพิสูจน์คุณภาพก็บอกมาและหากท่านปวดหลังปวดไหล่รู้อยู่แล้วเนาะยาสมุนไพรไทยทิปโอสดครับอย่างกล่อง200สั่งวันนี้6กล่องจากราคา 1,200 นะครับลดพิเศษเลยเหลือเพียง990บาทและมีของแถมซื้อสินค้าครบ900บาทมีของแถมให้กับท่านเลือกเอานะครับเลือกเอาอยากจะได้ของแถมอะไรบอกผมมาได้เลยโทรมาช่วงที่ผมจัดรายการอยู่ช่วงที่ผมเปิดเพลงสามารถคุยกันได้เลยครับพี่น้องครับ063-449-9666 063-449-9666นะจ๊ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับตามคำแนะนำครับพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองเรือขอนแก่นครับงานเพลงของคุณเอกราชสุวรรณภูมิขอแค่รู้ข่าว

แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเชียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือ

0: ไอ้คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: อะไรนะคุ้นๆอยู่นะทิพย์ๆอะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะตะเพิ่มทิพย์ๆก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 2-300 นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายศรี
1: ไปที่ร้านขายยาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 0634499666
0: ขอบคุณมากๆและยายศรี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตะเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: ใช้ดีทานดีแล้วอย่าลืมบอกต่อให้หน่อยนะครับพี่น้องที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางตำบลรัตแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาคุณสวัยถาวรกายนะครับท่านสั่ง4ขวด4กระปุกด้วยกันนะครับรับของแถมเป็นสบู่และก็เป็นพิมพ์เศษน้ำไปนะครับและขอขอบพระคุณคุณแม่หนูยามขุนทศนะครับอยู่ทางตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเหน็จนรงค์สั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามา4ขวดและก็กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วย4ห่อด้วยกันนี่คือสินค้าที่ดูแลรายการของเราและนี่คือนะครับผู้ที่ให้การอุปการะคุณสนับสนุนกับผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่าลืมนะครับพี่น้องครับฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้หากซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปทานหากซื้อกาแฟไปดูแลสุขภาพร่างกายกันแล้วนะครับในยามปวดหลังปวดไหล่กินยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถหากมันดีขึ้นอาการปวดอาการเจ็บมันดีขึ้นมันทุเลาเบาบางลงไม่เจ็บเท่าเดิมไม่ปวดเท่าเดิมก็ขอความกรุณาบอกต่อให้หน่อยหากท่านปวดเยอะนะครับปวดมากๆลุกก็โอ้ยนั่งก็โอยเช้าต้องทาน2แคปซูลและเย็นต้องทาน2แคปซูลหลังอาหารนะครับสลับอย่างกระปุกอย่างขวดเป็นแคปซูลสำหรับอย่างกรองครับทานครั้งละ1ซองเลยอยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนอยากจะได้ก็โทรมาหรือว่าท่านต้องการอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟครับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกรุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นไม่ต้องกลัวปัญหาน้ำลายเหนียวนะครับไม่ต้องกลัวปัญหาน้ำตาลเกินไม่ต้องกลัวปัญหาสำหรับคนที่มีปัญหาเบาหวานความดันไม่ต้องกลัวเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายนี่คือกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพครับ
4: ฉลองสินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมและดีเด่นกาแฟลิซซ่าเอ็มกาแฟลิซซ่าเอ็มโกลด์เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่ขายดีที่สุดเต็มสูตรที่สุดหลายท่านซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำมากที่สุดกาแฟลิซซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเฮ็ดลิ้นจือเกากีและกระชายดำไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพต้องกาแฟลิซซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพอร่อยเข้มข้นหอมกลุ่นช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันรสชาติดีดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
5: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
4: กาแฟลิซซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาล ใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข
6: wow.
4: สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-9666
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟเพื่อไปชาร์จแบตเติมพลังดูแลสุขภาพร่างกายในยามเหนื่อยในยามเพลียในยามล้าปัญหาสุขภาพร่างกายไม่ต้องวิตกกังวลครับเหนื่อยง่ายเพลียง่ายไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยนี่เลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ

0: ทเพลงเพราะๆครับงานเพลงของคุณแจ็คธนพลตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางสุพรรณบุรีขอโง่อีกสักครั้งฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาพี่น้องสระบุรีครับขอขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะครับลูกค้าประจำวันนี้สั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดงเข้ามาสั่งชุดใหญ่เลยคุณธนวัฒน์ว่างั้นเอา6ห่อเลยแล้วก็อยากจะได้สบู่ไปลองทดสอบพิสูจน์ใช้ดูนะครับสบู่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผดผื่นคันเป็นสบู่สมุนไพรวันนี้ผมจัดการแถมไปให้แล้วนะครับแม่ครับให้พิเศษเลยนะครับลูกค้าประจำและต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายด้วยนะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้อะไรไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกนะครับอยู่ทางพรางกระต่ายหรือว่าจะไปสอบถามที่ร้านขายยาใกล้ๆบ้านของท่านดูก็ได้พี่น้องจากทางอำเภอวิเชียรบุรีไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางอำเภอหนองไผ่นาเฉลียงนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับโทรมาเบอร์นี้ครับพี่น้องครับ0634499666 0634499666นะจ๊ะอยากจะสอบถามอยากจะได้กาแฟห่อสีแดง1ห่อมี30ซองและกาแฟโกห่อดำครับมีส่วนผสมที่เสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากสมุนไพรคือวิตามินและคอลลาเจนครับ
1: คุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่า M Gold ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่า M Gold ใช้ดีแล้วบอกต่อ
2: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่า M Gold นะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
3: ผมเสียหยุดกินซี่คงนะครับผมเป็นคนอ้วนใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแทบไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
4: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เพชรลิ้นจืดโสม
4: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
0: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟไปดูแลสุขภาพร่างกายนะครับท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ขอบคุณคุณที่ว่าอยู่ทางหนองโดนจังหวัดสระบุรีด้วยสั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงกันเข้ามา3ห่อเดี๋ยววันนี้ผมจัดการทางทีมงานของเราจัดการส่งไปให้แล้วนะครับน่าจะถึงแล้วล่ะนะครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่รวมไปถึงคุณพ่ออะไรนะครับจากทางอำเภอเชียงของเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดงกันเข้ามาด้วยพี่น้องจากทางจังหวัดพิจิตรครับอำเภอตะพานหินคุณสมจิตครับสั่งมาชุดใหญ่เลยกาแฟห่อสีแดงเอา6ห่อแล้วคุณธนวัฒน์ขอสบู่สัก2ก้อนได้ไหมว่างั้นนะครับจริงๆแล้วท่านอยากจะได้วิทยุอยากจะได้วิทยุช่วงนี้วิทยุยังมาไม่ทันแต่บอกว่ากาแฟมันหมดดื่มแล้วเอามาก่อนแล้วกันเอาเป็นสบู่สมุนไพรแถมมาก่อนเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเอาวิทยุนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับทุกเสียงทุกสายทุกกลิ่นโทรศัพท์คือกำลังใจนะครับให้ผู้ดำเนินรายการมีกำลังใจได้มีโอกาสนำบทเพลงเพราะๆมาฝากท่านอยากจะฟังงานเพลงไหนชื่นชอบงานเพลงอะไรอยากจะส่งมอบความสุขเป็นพิเศษให้กับใครแนะนำกันเข้ามาได้นะครับโทรมาได้เลยกับเบอร์โทรศัพท์ของผม0634499666และสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆทางบริษัทของ ของเราได้โทรไปที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์โดยตรงของทางบริษัทนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดสอบถามโปรโมชั่นโทรไปได้เลยกับเบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666นะจ๊ะบทเพลงของคุณแอร์สุชาวดีครับติดรอวิชาลืมขอขอบพระคุณคุณป้าที่ช่วยกันคัดสรรบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาขอให้มีความสุขนะครับป้าครับดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะจ๊ะนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองไผ่นะเฉลียงด้วยนะครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มห่อแดงและก็ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาอย่าลืมนะครับท่านที่ฟังรายการกันอยู่อยากจะได้สินค้าอะไรโทรมาได้เลยนะครับ063-449-9666นะจ๊ะ

0: ทเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับงานเพลงของคุณแอร์สุชาวดีพี่น้องจากทางสุพรรณบุรีช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาขอขอบพระคุณคุณลุงประเสริฐจากทางทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยด้วยสั่งซื้อผิดพันธุ์บำรุงดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตายาย่าบิงพลัสกันเข้ามาบอกว่าทานผ่านไปแล้ว1กระปุกแล้วมารู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับสั่งเพิ่มอีก1ขวดแล้วก็สั่งยาหม่องยานวดมาด้วยนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมแถมกาแฟแล้วก็แถมพิมพ์เสนน้ำให้ท่านด้วยพิมพ์เสนน้ำของไทยทิพย์โอสถของเราเป็นพิมพ์เสนน้ำสูตรเข้มข้นแบบพิเศษนะครับสามารถสูตรแก้ลมดมแก้หวัดคลายพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยนวดคลายกล้ามเนื้อเวลามันตึงเวลามันเคล็ดขัดยอกได้ด้วยนะครับวิงเวียนหน้ามืดตาลายสามารถสูตรแก้ลมดมแก้หวัดได้ด้วยครบวงจรอยู่ในพิมพ์เสนน้ำขวดนี้พี่น้องต้องการอยากจะได้ซื้อสินค้าครบ900บาทบอกมานะครับอยากจะได้พิมพ์เสนน้ำก็บอกมาอยากจะได้ยาสมุนไพรแถมอยากจะได้กาแฟแถมอยากจะได้สบู่แถมอยากจะได้อะไรแถมบอกมาได้เลยคุยกันได้เลยครับพี่น้องครับขอให้เป็นสินค้าของบริษัทผมไม่ต้องเกรงใจผมนะครับพี่น้องบอกมาได้เลยอยากจะได้อะไรเป็นของแถมก็บอกมาโดยเฉพาะเรื่องของดวงตาครับพี่น้องที่มีปัญหาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ค่อยชัดรู้สึกแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลปวดกระบอกตาเคืองๆ อยู่ในดวงตานะครับตามันพร่าพี่น้องที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ขณะนี้เอาไปฟื้นฟูเอาไปบำรุงเอาไปดูแลจอประสาทตากันนั่นก็คือยาย่าบิงพลัสคำ
1: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
2: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
1: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
2: าย่าบิงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
3: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
2: ลิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอรี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: อาเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
2: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
3: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
2: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
3: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
2: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย0614495885หรือ0634499666
0: ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาจอประสาทตาเสื่อมมองไกลไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มมองตรงไหนมันก็ไม่ค่อยชัดเจนพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้โทรศัพท์กันเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางแม่จันเชียงรายคุณหมายนะครับสั่งซื้อยาย่าบิงพลัสกันเข้ามาพร้อมทั้งพี่น้องจากทางเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายนะครับคุณเรียนคำสั่งซื้อผิดพันยาย่าบิงพลัสกันเข้ามาด้วยนะครับขณะนี้พี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้กี่ขวดกี่กระปุกอยากจะได้โปรโมชั่นแบบไหนอย่างไรโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าสุภาพบุรุษครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่สุดฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆนะครับอั้นฉี่ไม่ค่อยอยู่เบ่งฉี่ไม่ค่อยออกบอกไว้เลยหากท่านมีปัญหาแบบนี้อยู่เอาโฟกัสไปฟื้นฟูไปบำรุงไปดูแลกันนะจ๊ะตามคำแนะนำครับงานเพลงเก่าๆของครูรุ่งเพชรแหลมสิงห์คำกับบทเพลงที่มีชื่อว่าโชครัก

0: ทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081-290-1691
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องรา
7: วโบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817804
8: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรถร่วมบริการหยุดเดินรถ5เส้นทางเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมและรองผู้ว่ากทม.ชี้แจงข้อมูลกรณีข่าวลือคันกั้นน้ำสายไม้แตกสักครู่มาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันคันกั้นน้ำสายไหมไม่ได้แตกเป็นเพียงน้ำล้นคันกั้นน้ำเท่านั้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: รองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครชี้แจงข้อมูลกรณีข่าวลือคันกั้นน้ำสายไหมแตกโดยยืนยันว่าเป็นเพียงน้ำล้นคันกั้นน้ำซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีสถานีสูบน้ำพระโขนงถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำงานล่าช้ายืนยันว่ามีการเดินเครื่องเต็มกำลังเนื่องจากคลองประเวศบุรีลมมีลักษณะคดเคี้ยวแบบไส้ไก่ทำให้น้ำเดินทางถึงสถานีได้ช้าโดยทางกทมเตรียมก่อสร้างอุโมงค์รับน้ำบริเวณวัดมหาบุตรเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วสำหรับสถานการณ์เหนือและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างคงควบคุมได้แต่ขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำและจุดที่มีรอยเลือดซึมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับภาพรวมการระบายน้ำในทรงต่างๆขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบปรับตัวได้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตอย่างเคหะคลองจันทน์มีน้ำค้างสะสมกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตรเจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับแผนการสูบน้ำขึ้นผิวถนนเพื่อให้น้ำลงท่อระบายน้ำหลักจนสามารถลดระดับได้ถึง50เซนติเมตรภายในเวลา2ชั่วโมงขณะที่โซนสายใหม่และสะพานใหม่ได้ประสานเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนขึ้น10เซนติเมตรเพื่อประคองสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดใกล้เคียงคงเหลือเพียงโซนลาดกระบังและศรีนครินทร์ที่ยังหนักเนื่องจากไม่มีอุโมงค์ระบายน้ำเหมือนคลองแสนแสบสถานการณ์เลี่ยมทองรายงาน
4: บริษัทขนส่งจำกัดอัปเดตรถร่วมหยุดเดินรถ5เส้นทางจากสถานการณ์น้ำท่วมคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและประเมินการเดินทางโดยรถโดยสารของบริษัทและรถร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถตู้โดยสารและรถมินิบัสแจ้งหยุดการเดินรถชั่วคราวใน5เส้นทางได้แก่สาย56กรุงเทพเอกมัยพนมสารคามสาย914กรุงเทพเอกมัยจันทบุรีสาย917กรุงเทพเอกมัยแหลมงอบสาย21กรุงเทพจตุจักรปักธงชัยสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีทางนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการรถร่วมคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญหากสถานการณ์คลี่คลายและเส้นทางสามารถสัญจรได้มีความปลอดภัยให้กลับมาให้บริการเดินรถตามปกติและภาพผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
4: พลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวถึงการเตรียมเรือผลักดันน้ำสนับสนุนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยว่ายืนยันว่าในขณะนี้มีความพร้อมอยู่ที่จะมีการประสานเข้ามาโดยภาพรวมในขณะนี้กองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำโดยขณะนี้แบ่งไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร43ลำ
7: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
8: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ082591-2591
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อม สมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
11: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
12: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474

0: อยุธยาระทมฟังเพลงแล้วพอเศร้าไปด้วยนะครับจากเสียงร้องของตะวันพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดสร้างสรรค์ AI Cover มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเห็นน้ำท่าแล้วโอ้ยน่าเห็นใจเลยนะครับแทบจะทุกจังหวัดก็ว่าได้นะอย่างฉะเชิงเทรานี่ไม่เคยเจอในรอบ68ปีก็เพิ่งเจอว่างั้นครับตกสมโหลานครับก็เรียกว่าเอาทุกสถานที่เขื่อนทุกที่ต้องปล่อยละและเขื่อนทุกที่มันมีในประเทศไทยมันมีกี่ที่ล่ะครับต้องปล่อยน้ำออกมาแล้วก็สุดท้ายมันก็เดือดร้อนคนท้ายเขื่อนละไม่ปล่อยก็ไม่ได้อันตรายเขื่อนแตกขึ้นมายิ่งจะไปกันใหญ่เนาะนั่นคือเรื่องของน้องน้ำนะครับถ้าพูดถึงนะครับทั้งหมดเขาบอกเขื่อนจะปล่อยน้ำ 2,200 ลูกบาทเมตร11จังหวัดเตรียมอ่วมอยุธยาอ่างทองนี่เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาท 2,200 ลูกบาทเมตรครับปกติ 1,700 นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วตอนนี้ปล่อยมา 2,200 ครับ 2,200 ลูกบาทเมตรนะครับเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันแล้วกันนะครับฟังครับวันนี้เรามีเรื่องของน้องน้ำมาฝากคุณผู้ฟังครับ
1: ตรงแบบนี้เป็นวันที่5เป็นวันที่6แล้ว
2: ครับ
1: นะเพราะว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมนะที่สถานการณ์นะครับสถานการณ์น้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมากแต่ตอนนี้ข้างหลังเนี่ยครับที่คุณผู้ชมเห็นที่วอลเนี่ย
3: โ
2: อ
3: ้โ
1: หวิกฤตน้ำเหนือเขื่อนจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่ม
3: ครับ
1: นะครับฉะนั้นเราต้องเฝ้าระวังเพิ่มครับในส่วนที่เราต้องบริหารจัดการไปทั้งกายทั้งใจนะครับก็ทำไป
3: ครับ
1: ส่วนเรื่องของน้ำเหนือเราฟังแล้วเราก็ค่อยๆบริหารจัดการไปอย่างมีสติกรมชลประทานออกหนังสือด่วนนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับโดยให้เหตุผลว่านะฮะเนื่องจากนะครับฝนตกสะสมทางตอนบนของประเทศแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยนะครับน้ำเหนือเนี่ยไหลผ่านสถานีนครสวรรค์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็นไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: โห 2,000 เลยเหรอ
1: เมื่อก่อนนี้ผมเคยให้ข้อมูลในทุกรอบทุกๆปีคือถ้าเขื่อนเจ้าพระยาระบาย 1,200 ให้ระวังนะครับแต่เนี่ยวันนี้เราไม่ได้เริ่มต้นกันที่ 1,200 แล้ว
3: 2,200
1: แล้วนะครับส่งผลกระทบต่อ11จังหวัดนะครับลุ่มเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะครับที่ไหนบ้างล่ะก็พื้นที่ที่เราได้ยินทุกปีนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาตรงนี้เนี่ยน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1ใบบรรทัด20เซนเป็นอย่างน้อย30เซนติเมตรนั่นคือที่คาดการส่วนพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจะยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามประกาศและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่เทศบาลอ่างทองออกประกาศเตือนชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำครับให้เร่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือครับรับมือน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นโดยคาดหมายว่าหลังจากเขื่อนชัยนาทนะครับปล่อยน้ำแบบขั้นบันไดคือค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยนะครับมากสลับน้อยน้อยสลับมากขั้นบันไดมานั้นน้ำนะครับนับไปครับถ้าสมมุติเขื่อนชัยนาทปล่อยน้ำแบบที่เบิร์ตบอกนับไป5ชั่วโมงน้ำจะถึงอ่างทองครับนะนอกจากนี้ครับปภ.อ่างทองยังแจ้งผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับถึงประชาชนว่าหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนั้นจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีก1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรและจะส่งผลกระทบต่อป่าโมกวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยนะครับขอให้ประชาชนทำ3อย่าง1ขนของขึ้นที่สูง2ย้ายรถไปที่สูง3แล้วก็ประเมินเรื่องกลุ่มเปราะบาง
2: ครับ
1: ว่าท่านพอจะขยับขยายหรือไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับหรือว่าไปอยู่บ้านญาติก่อนได้ไหม ทำให้นะครับต่อมาเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองโพสต์ก็เตือนว่าไม่ให้ตื่นตระหนกเตือนว่าอย่าแตกตื่นนะครับระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีริมน้ำอ่างทองนะครับไม่ได้ขึ้น1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรเพราะท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเหนืออ่างทองนะครับมีประตูระบายน้ำแบ่งซ้ายแบ่งขวานะเฉลี่ยกันไปนะครับว่าอย่างนั้นคือน้ำจะเพิ่มนะครับเฉลี่ยนะครับ30เซนติเมตรตามที่กรมชลประทานแจ้ง
2: นี่นะฮะ
1: คือเมื่อกี้ก็ประกาศตูมมา
2: อ
1: ันนี้ก็ประกาศแก้นะครับเพื่อให้สบายใจหน่อยถามว่ามันเป็นข้อเท็จจริงไหมมันเป็นข้อเท็จจริงทั้งคู
2: ่
1: แต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยประตูระบายน้ำเนี่ยมันมีซ้ายมีขวาฉะนั้นไม่ใช่ว่าขึ้นตูมเดียวมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่ต้องระวังนะครับลงมาที่ปทุมธานีบ้างใครอยู่ปทุมธานีบ้างครับคุณผู้ชมปภ.ปทุมธานีก็แจ้งผ่านเซลบอร์ดแคสต์นะครับเตือนว่าระดับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำใช่ไหมที่เรารายงานไปตอนต้นนะครับสามทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็จะทำให้นะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกประมาณ 20-30 เซนติเมตรโดยเฉพาะที่สามโคกอำเภอเมืองปทุมก็ขอให้ประชาชนทำสามอย่างเวลาเขาเตือนปั๊บนึกถึงเราน
3: ึ
1: กถึงเบิร์ดนึกถึงคิงนึกถึงดอมว่าทำสามอย่างหนึ่งของขึ้นสูงลดขึ้นสูงและดูแลกลุ่มเปราะบางครับ
3: ครับจากปทุมธานีไปสำรวจตรวจสอบกันต่อครับที่กำแพงเพชรใจคอไม่ดีเลยฮะเพราะว่าน้ำในแม่น้ำปิงเนี่ยปริมาณมันเพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้คันเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำเนี่ยมันแตกมวลน้ำมันก็หลากทะลักแบบนี้ครับ
2: ครับ
4: คืออันนี้ใช้ได้ทุกกรณีเลยนะไม่ว่าจะฟันครบทุกซี่ฟันหายบางซี่หรือฟันทั้งปากไม่มีเลยก็ใช้ได้หมดไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องจองคิววิธีใช้ก็ง่ายมากก๊กแค่เอาไปแช่น้ำร้อนสักแป๊บเดียววัสดุเขาก็นุ่มแล้วเอาขึ้นมากัดทับลงไปแค่นั้นเลยมันจะเข้าลูกปากเราเองเนียนมากก๊กฟันปลอมอันนี้คือเนียนแบบคนมองอย่างคิดว่าเราทำลากเทียมมาเลยนะใส่แล้วไม่เจ็บไม่เลื่อนไม่หลุดกระชับเหมือนฟันจริงเลยกินแอปเปิ้ลกินสเต็กกินอะไรก็สบายมากพูดก็ชัดยิ้มก็เต็มที่ไม่ต้องมากังวลใส่ไปหลายเดือนก็ยังเหมือนใหม่บอกเลยว่าดีกว่าฟันปลอมที่ทำตามคลินิกอีกนะทำเองที่บ้านได้

เนี่ยฮะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมสภาพแล้วน้ำมันก็หลากมาแบบนี้ดูความแรงดูสีของน้ำครับหลังจากที่เขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำปิงที่อำเภอคลองขลุงกำแพงเพชรนะครับรับแรงดันน้ำไม่ไหวฮะแนวเขื่อนมันก็เลยขาดมันก็เลยแตกแล้วน้ำมันก็เนี่ยหลากไหลทะลักมาแบบนี้นะครับท่วมชุมชนริมแม่น้ำเพจทีลมฟ้าอากาศได้โพสต์คลิปเอาไว้และมีข้อความแจ้งเตือนช่วงประมาณ2ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับ29กันยาหลังระดับน้ำในแม่ปิงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งทางเดินที่มีโครงสร้างเป็นเขื่อนเรียงหินบริเวณสะพานเก่าข้ามแม่น้ำปิงครับเส้นทางเชื่อมระหว่างเทศบาลตำบลท่ามะเขือไปยังอำเภอคลองขลุงนะฮะกระแสน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมันก็ไปกัดเซาะตลิ่งไงกัดเซาะรุนแรงโครงสร้างเขื่อนเรียงหินริมตลิ่งมันก็เลยสุดแล้วมันก็ขาดพังเป็นวงกว้างนะครับทำให้มวลน้ำปริมาณมากเนี่ยทะลักเข้าสู่ชุมชนด้านล่างหลังจากที่น้ำมันไหลลงมานะฮะชุมชนด้านหลังเทศบาลตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปิงคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างส่งข้อความมาคุยอัปเดตกันหน่อยก่อนหน้านั้นท่านได้ทำตามคำแนะนำที่ปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนหรือทางการประกาศแจ้งเอาไว้หรือเปล่า3ขั้นตอนที่พี่เบิร์ดบอกขนของขึ้นที่สูงย้ายรถขึ้นที่สูงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางกลุ่มพิเศษทุกท่านปลอดภัยดีไหมครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยเป็นห่วงจริงๆสภาพในกำแพงเพชรเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันครับ

0: พื้นที่ตำบลนครชุมบ้างอำเภอเมืองกำแพงเพชรจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักน้ำมันท่วมสูงกว่า1เมตรและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ้านหลายหลังมีผู้ป่วยติดเตียงยังติดอยู่ในบ้านครับ
1: โอ้นี่ดูสินี่ลอดรูกำแพงไอ้เขาลอดรูหลังคาออกมาแล้วนั่นอ่ะโอ้ยระวังเข่า
0: โอ้คุณตาคุณยายผู้สูงอายุนะต้องเอาเรือเอาเจ็ตสกีครับไปอพยพเพื่อย้ายพาไปยังจุดที่ปลอดภัยนี่บางคนไม่มีแรงเดินแล้วก็ต้องเอาขึ้นเปลหามเอาลงเรือแบบนี้ครับ
2: มาน้อยปล่อยพี่โอเลยรับยาย
1: ภาพแบบนี้คือเหตุผลที่เราพยายามจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขาเตือนแล้วให้ประเมินปั๊บถ้าย้ายก่อนได้ย้าย
0: ครับ
1: เพราะถ้าย้ายตอนนี้เนี่ยมันนะครับมันยากด้วยแล้วมันเสี่ยงด้วย
3: ครับ
0: พิกัดตรงนี้คือหมู่12ครับเ
1: พ
0: ื่อดอมคุณผู้ชมในตำบลนครชุมตัวเมืองกำแพงเพชรคุณยายเนี่ยบ้านท่านเนี่ยชั้นเดียวแล้วน้ำเนี่ยมันท่วมสูงกว่า1เมตรก็เกือบมิดหลังคาแล้วนะฮะเมื่อกี้เหลือแค่ช่องว่างนิดหน่อยเองนะฮะและน้ำยังเพิ่มสูงเรื่อยๆก็ต้องเอาเรือเอาเจ็ตสกีไปช่วยด้วยความยากลำบากส่วนอีกหลังหนึ่งที่เห็นหน้าจอตอนนี้คือคุณตาท่านป่วยติดเตียงครับเดิน
4: ครับ11เขื่อนนี่เฉพาะเขื่อนที่นครชุมกำแพงเพชรนะครับก็ได้รับผลกระทบครับบางเขื่อนเลี้ยงหินพวกนี้คือบางเขื่อนเนี่ยมันไม่เคยได้รับผลกระทบพอได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องรีบปล่อยน้ำเพราะนั้นปล่อยน้ำมาแล้วท้ายเขื่อนจะเป็นยังไงบ้างก็คงจะต้องหลับตาก็นึกออกนะครับว่ามันสาหัสสากันนะครับถ้าได้รีบย้ายออกไปซะก่อนมันก็หนักก็จะกลายเป็นเบานะครับระวังครับ
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
6: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท

0: องร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
1: เราไปฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวกลับมาคุยในเรื่องราวของข่าวกันต่อครับ

ต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงครับคำวอนก่อนลาจบไปแล้วต่อด้วยฆ่าฉันให้ตายครับโดยต้นฉบับจากคุณวุฒิวรชัย AI Cover ครับ

0: มีเราจะไม่เปิดขอมาพอดีเลยก็เลยเปิดให้ครับพ่อตาเรียกพี่นะครับเป็นเพลงฮอตฮิตประจำรายการเลยนะครับครับที่ก่อนหน้านี้ก็บทเพลงฆ่าฉันให้ตายครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงนี้จากทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับตอนนี้ลดราคาแล้วก็แถมด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดมาสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายทุกสัดส่วนของร่างกายตั้งแต่ความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสีดวงชามือชาเท้าหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นสะเก็ดเงินได้ทั้งนั้นรับประทานยาวนานกันมา30ปีเข้าปีนี้นะครับไม่ดีจริงคงไม่ยืนหยัดอยู่ได้รับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็กินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับหลายๆคนทุกวันนี้กินวันละเม็ดแล้วเพราะว่าเขาผ่านชุดใหญ่ไฟกระพริบไปแล้วนะครับสนใจติดต่อสอบถามทั้งน้ำมันสกัด9ชนิดครับที่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆของคุณได้น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับทั้งช่วยลดไขมันความดันเบาหวานช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับชามือชาเท้าช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อข้อเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบผิวพรรณเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายต้องน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งถือ2ขวดไม่ต้องมีค่าขนส่งและลดให้อีก200ครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474แล้วมาพร้อมกับน้ำมันมะระ3ชนิดมะระคีนกส่วนใหญ่เขาจะเอาแต่มะระคีนกอย่างเดียวเรามีทั้งมะระคีนกมะระจีนมะระหวานมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันแล้วผสมด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับสกัดเย็น 100% ก็มี60แคปซูลเช่นเดียวกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับได้ทั้งหมด3ขวดนะครับซื้อ2แถม1น้ำมันมะระคีนก3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเท่ากันชนิดที่3ครับต่อจากน้ำมันรวม9ชนิดก็มีน้ำมันมะพร้าวใช้นิดเดียวเลยครับสกัดเย็น 100% ก็ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันครับสนใจติดต่อสอบถามที่0817577474 0817577474ครับเราไปฟังเรื่องราวกันข่าวของข่าวกันต่อนะครับ
1: วันนี้นะคะจะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำต้องเฝ้าระวังปัจจัยสำคัญนั่นก็คือเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงและจะมีน้ำเหนือเนี่ยไหลลงมาสมทบเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้เป็นวันที่2แล้วจะมีการประกาศแจ้งเตือนตั้งแต่29กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะบริเวณแนวฟันหล่อหรือว่านอกแนวคันกั้นน้ำค่ะขณะเดียวกันถ้าไปดูสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณลาดพร้าวตอนต้นขณะนี้คลี่คลายแล้วแต่ถ้าไปดูลาดพร้าว69ไล่ไปจนไปถึง 101/2 จุดนี้น้ำยังคงท่วมปริ่มบริเวณฟุตบาทหรือว่าทางเท้าเพราะฉะนั้นรถจักรยานยนต์หลายคันนะคะที่พยายามฝ่าน้ำไปวันนี้มีรายงานเครื่องยนต์ดับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในย่านดังกล่าวก็เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเร่งบริหารจัดการน้ำเนื่องจากว่าใช้ชีวิตยากลำบากมากโดยเฉพาะอาหารที่ไปตุนไว้ก็เริ่มหมดส่วนบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิประชาชนนำรถขึ้นไปจอดบนสะพานข้ามแยกบางกะปิก่อนลงแยกนิด้าขณะที่ด้านล่างบนถนนลาดพร้าวเจ้าหน้าที่ห้ามรถยนต์รถจักรยานยนต์แล่นผ่านเนื่องจากว่าระดับน้ำยังสูงยกเว้นรถ4ล้อขนาดใหญ่แล้วก็รถบรรทุกที่ยังสามารถแล่นได้ค่ะส่วนบริเวณถนนพหลโยธินใกล้อนุสรณ์สถานแห่งชาติน้ำท่วมสูงรถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้ทางกองทัพอากาศได้เปิดสนามกอล์ฟทูปเตมีเนื้อที่ประมาณ625ไร่ให้เป็นพื้นที่รับและหน่วงน้ำโดยรองรับน้ำได้ประมาณ 1,200,000 ลูกบาศก์เมตรก่อนที่น้ำจะเอ่อออกสู่พื้นที่ชุมชนซึ่งในช่วงวิกฤตนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดผลกระทบให้กับประชาชนโดยรอบได้ ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะได้เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพว่าดีขึ้นเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มทำให้หลายจุดระดับน้ำเริ่มลดลงโดยเฉพาะคลองแสนแสบที่ระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ช่วงต้นของคลองไปจนถึงบริเวณใกล้วัดเทพลีลาส่วนพื้นที่ชั้นในและถนนสายหลักหลายจุดก็กลับมาสัญจรได้อย่างเช่นถนนวิภาวดีรังสิตส่วนหมู่บ้านชินเขตและซอยลาดพร้าว80หลายจุดน้ำก็เริ่มแห้งแล้วสำหรับประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันออกยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลาดกระบังซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์ปริมาณน้ำอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นคลองสายยาวขณะที่มีนบุรีสถานการณ์ดีขึ้นสายไหมยังคงต้องติดตามน้ำล้นข้ามคลอง6วาสายล่างจากฝั่งจังหวัดปทุมธานีเพราะฉะนั้นสถานการณ์จุดนี้ยังไม่คลี่คลายคาดว่าภายใน2วันถนนสายหลักประมาณ90%จะกลับมาแห้งและสัญจรได้ตามปกติส่วนถนนสายรองอาจใช้เวลานานกว่าส่วนพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่เป็นลักษณะพื้นที่ลุ่มแอ่งกระทะอาจจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะ
2: สถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตะวันออกอยู่ก็หลักๆก็จะมีเนี่ยตัวทางลาดกระบังแล้วก็อาจจะมีด้านเหนือขึ้นไปมีนบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคลองสำวาที่อันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลอง6วาสายล่างมาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นปทุมก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูดออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าก็มีน้ำที่ไหลข้ามคันมาว่าสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นเหมือนถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% ที่แห้งหมดนะถนนสายหลักๆนะแต่ว่าถนนสายรองหรือว่าในหมู่บ้านเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกอย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างลาดพร้าว80ซึ่งว่าท่วมหนักตอนนี้ก็ในบ้านข้างในก็แห้งหมดละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอย่างผมบอกประมาณ7วันนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้หลักๆที่ต้องกู้2อันก็คือตัวที่ล่มกล้าและกระบังกับที่คลองจันทร์เพราะว่าเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองคล่องลงจะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างก็วางแผนแต่ต้องรอให้น้ำคล่องลงนิดนึงก่อน
1: ทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังเผยว่ายังต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูงโดยมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลต่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่กรุงเทพให้สูงขึ้นส่วนภาวะน้ำทะเลหนุนคาดว่าระดับน้ำเจ้าพระยาจะสูงสุดในเวลาประมาณ19นาฬิกาโดยบริเวณปากคลองตลาดนะคะระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ2เมตรส่วนแนวเขื่อนอยู่ที่ประมาณ3เมตรกรุงเทพมหานครจึงประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำควบคุมการผันน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง29กันยายนถึง4ตุลาคม2569
0: ครับกรุงเทพจะรอดน้ำท่วมเป็นคำลบ2หรือไม่คงต้องติดตามกันนะครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วกันว่าหลังจากเขื่อนปล่อยน้ำมาอีกหลายๆสถานที่ทั้งเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาหรือจะเป็นเขื่อนไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าระบายออกทะเลในกรุงเทพมหานครไม่ทันก็ได้รับความเดือดร้อนอีกในคำลบ2ครับคุณผู้ฟังครับครับเห็นที่จะต้องร่ำลากันขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการนะครับร่ำลากันก่อนเรื่องราวของข่าวเรามีให้คุณฟังวันละชั่วโมงครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ
3: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอน สิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบนด์7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: เตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากที่ไ
4: หนวิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมร
10: ู
9: ้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนโล
12: แผลดูแล้วมันหักกับสั้นเดิมไงแว่นก็เลยแบบว่าโอ้ชีวิตต้องขออภัยฮะหน้าตาอาจจะแปลกไปนิดนึง
13: ไม่งั้นพี่ใส่แต่กรอบก็ได้เอาเลนส์ออกเอาเลนส์ออก
12: เอาเลนส์จะได้ดูไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวเราพักครู่เดียวนะครับกลับมาช่วงหน้าทั้งเปลวสีเงินคนปลายซอยประเด็นการเมืองต่างๆรวมไปถึงเรื่องน้ำเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
14: TPI Green Alkaline Wash ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผักและผลไม้เพียงกดแช่ล้างช่วยชำระล้างฝุ่นสกปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกอย่างง่ายดายสั่งซื้อได้ทาง Foodland Gourmet Market Villa Market Rimping Supermarket Home Pro Lazada Shopee
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพบกเตรียมรับมวลน้ำในพื้นที่เสี่ยง7อำเภอจังหวัดราชบุรีท้ายเขื่อนแม่กลองและทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
17: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
18: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
17: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
18: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
19: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
20: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
21: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองทัพบกเตรียมรับมวลน้ำในพื้นที่เสี่ยง7อำเภอจังหวัดราชบุรีท้ายเขื่อนแม่กลองเร่งวางกระสอบทรายและอพยพประชาชนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: หลังมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลมาสมทบในพื้นที่เขื่อนแม่กลองอย่างต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ประกาศแจ้งเตือนภัยระดับสูงสุดพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างกองพลพัฒนาที่1และมณฑลทหารบกที่16ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เตรียมรับสถานการณ์ใน7อำเภอของจังหวัดราชบุรีได้แก่อำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งกอกและวางกระสอบทรายตามจุดเสี่ยงอพยพกลุ่มเปราะบางสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายวิริยะจันทรารายงาน
3: เทศบาลเมืองราชบุรีประกาศเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเขื่อนแม่กลองประกาศมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลืออพยพหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปพ.1784ขณะที่กรมชลประทานย้ำว่าขณะปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ใช่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและหากมีการปรับเปลี่ยนการระบายจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าปิดท้ายที่วันนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินในศึกเอเชียนเกม2026จากอัชราพรนักกีฬาเรือพายสาวไทยในประเภทเรือแคนูสลาลอมหญิงคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเรือแคนูสลาลอมหญิงรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาน้องใหม่อัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือพายหญิงทีมชาติไทยเร่งพายเรือฝ่าแก่งน้ำเชี่ยวอย่างเต็มที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนทำเวลาดีที่สุด 114.84 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานทำเวลาได้127.32 วินาทีทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงรั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
3: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับ30กันยายน2569นะครับพี่แบงค์ครับ
0: พี่กิ๊กค่ะ
1: แล้วก็พี่เอ็กซ์นะครับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันในช่วงเย็นแบบนี้นะครับ 16:05 เป็นต้นไปจนถึงเวลา 17:00 โดยประมาณนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้วันที่30กันยายนถ้าในมิติของการรับราชการนะครับวันนี้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยก็น่าจะใจหายน่าดูนะครับพี่บิ๊กเพราะว่าวันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งพี่ๆที่เกษียณอายุราชการต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่แต่ละสำนักงานเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าอย่างมากนะครับประสบการณ์ต่างๆรวมถึงในเรื่องของความเชี่ยวชาญแล้วก็พี่บางคนเป็นต้นแบบให้น้อง
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วก็น้องเนี่ยก็พร้อมที่จะสานต่อภารกิจต่างๆนะครับเช่นเดียวกันกับในส่วนของกองทัพบกนะครับช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณนะครับแล้วก็ในเดือนตุลาคมนี้ก็จะเข้าสู่งบประมาณใหม่นะครับเดือนตุลาคมก็วันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะฮะไม่ช้าไม่นานเลยคุณผู้ฟังครับข้าราชการทหารหลายท่านนะครับได้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพมาเป็นระยะเวลาช้านานนะครับบางคนรับราชการ30กว่าปีบางคน40ปีนะครับบางคนอยู่ที่ทำงานเนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังที่2นะครับอยู่มากกว่าบ้านอีกบางทีเนี่ยนะครับจนถึงวันที่ต้องอำลาชีวิตรับราชการก็ทำให้ใจหายนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการแสดงความมุทิตาต่อผู้ที่เกษียณอายุราชการทุกท่านกองทัพบกก็ได้มีการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นในพลของกองทัพบกภาพรวมเมื่อวานนี้เอาเมื่อวานนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างครับพี่กิ๊ก
0: ค่ะที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จังหวัดนครนายกนะคะทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกค่ะได้เดินทางไปร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นในพลประจำปี2569นะคะโดยมีทางด้านของพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนนายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการทหารเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการทหารประจำปี2569จำนวนทั้งสิ้น283นายด้วยกันค่ะผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านได้กล่าวคำสดุดีแก่นายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการทหารว่าในนามของกองทัพบกขอยกย่องสดุดีและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพรักแด่ทุกท่านซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ตลอดชีวิตการรับราชการของทุกท่านได้สะท้อนถึงการเป็นชายชาติทหารที่มุ่งมั่นเสียสละปกป้องชาติราชบัลลังก์และประชาชนในทุกสถานการณ์ผลงานและเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าที่ท่านได้สร้างสรรค์ไว้จะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่สำคัญให้กับนายทหารรุ่นหลังได้ยึดถือและสืบสานต่อไปค่ะ
1: ซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นพิธีภายในหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่นครนายกนะครับกองทัพบกได้มีการจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนิพนธ์อำลาชีวิตราชการที่บริเวณลานด้านหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยก็เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลายาวนานในการเชิดชูเกียรตินะครับแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีตลอดจนความทุ่มเททั้งกำลังกายแล้วก็กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพบกตลอดระยะเวลารับราชการที่ผ่านมาซึ่งในการสวนสนามเทิดเกียรติชั้นในพลนี้นะครับมีทางด้านของปลัดกระทรวงกลาโหมท่านขึ้นแท่นรับการเคารพจากกำลังพลที่ร่วมในพิธีสวนสนามด้วยครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมงานมุทิตาจิตนะคะในส่วนของกองทัพบกนะคะก็คือเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของผู้ที่เกษียณอายุราชการภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะก็ได้มีการจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการเช่นเดียวกันนะคะโดยใช้พื้นที่ของหอประชุมกิตติขจรและบริเวณห้อง221ค่ะโดยพิธีเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะโดยในช่วง10นาฬิกาทางด้านของพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานนำกำลังพลเข้าร่วมพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการในช่วงเวลา12นาฬิกา50นาทีโดยประมาณภายหลังจากที่คณะผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณอายุราชการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันค่ะหลังจากนั้นพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตนะคะก็ได้แสดงมุทิตาจิตนะคะแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการตามลำดับด้วยค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับแห่งความอบอุ่นแล้วก็ตลอดระยะเวลารับราชการนะครับกำลังพลทุกนายมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นนะครับในการปฏิบัติภารกิจ แล้วก็หน้าที่ของตัวเองได้อย่างสุดกำลังความสามารถจนถึงวันเกษียณอายุราชการอย่างภาคภูมินะครับซึ่งก็มีทั้งบรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็น้องๆที่เคยร่วมงานกับท่านเนี่ยนะครับมาร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้ทำงานนะครับปฏิบัติหน้าที่พรุ่งนี้ท่านก็จะเริ่มต้นใช้ชีวิตหลังจากการเกษียณอายุราชการอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะเอาไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมกันบ้างนะครับหลากหลายพื้นที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบนะครับที่ผ่านมาส่วนมากเราก็จะโฟกัสมาในพื้นที่ของกรุงเทพเพราะว่าเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่เมืองเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันหลากหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนไม่แพ้กันนะครับอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติพร้อมด้วยชุดแพทย์เคลื่อนที่แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันชุดจิตอาสาพระราชทานและผู้นำชุมชนได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นก็เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับที่บริเวณบ้านเกาะเห็ดตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะครับได้มีการเข้าเยี่ยมประเมินสุขภาพอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดมีการมอบยาเวชภัณฑ์นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับซึ่งเขาก็มีการรองรับนะครับก็หากมีสถานการณ์ที่จำเป็นหรือว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเปราะบางออกทางทีมของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติก็พร้อมที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะก็ได้มีการดำเนินการนะคะส่งทางด้านของกำลังพลนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมประเมินอาการแล้วก็สุขภาพของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมอบยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและที่สำคัญนะคะมีการแนะนำด้านการดูแลสุขภาพด้วยค่ะพี่แบงค์แล้วก็มีการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะนอกจากนี้ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเนี่ยเข้าไปขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินเนี่ยขึ้นสู่ที่สูงด้วยและที่สำคัญค่ะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยบนที่สูงสำหรับพักอาศัยชั่วคราวเพื่อที่จะรองรับประชาชนและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางหากว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงนั่นเองค่ะ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านของจังหวัดราชบุรีนะครับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารช่างที่602กรมทหารช่างที่11นะครับสนับสนุนกำลังพลช่วยกันกรอกกระสอบทรายแล้วก็มีการขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงไปยังที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดยางงามที่อำเภอปากท่อราชบุรีนะครับกระสอบทรายเนี่ยจากที่มีการนับก็บอกว่า300กว่ากระสอบทรายแต่คิดว่าน่าจะมากกว่านั้นนะครับเพื่อเป็นการทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับซึ่งในพื้นที่ก็ยังมีการเฝ้าระวังกันอยู่นะฮะยังคงมีการสนับสนุนทั้งเรื่องของกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของนิทานเรืองร่านะครับนิทานภาษาอังกฤษที่มาให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงเช่นเคยนะครับพร้อมแล้วไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรืองร่า
4: Little Dinosaur is not rowdy
5: เรื่องไดโนเสาร์น้อยไม่เอะอะโวยวาย

0: sun is going down and the air is fresh. The songbird tweets happily. Little dinosaur looks around. A swaying bird nest is on the neighbor's roof.
1: ตะวันคล้อยๆอากาศดีๆเสียงนกดนตรีร้องเพลงสดใสไดโนเสาร์น้อยค่อยๆมองหาหลังคาข้างบ้านมีรังนกแกว่งไกว
0: Mummy tells little dinosaur to hush, to talk softly and not scare the mother bird. If he makes a lot of noise, the little birds will take their nest to some other place.
1: แม่จุปากบอกไดโนเสาร์น้อยพูดค่อยๆเดี๋ยวแม่นกตกใจถ้าลูกส่งเสียงดังโวกเวกเดี๋ยวนกตัวเล็กๆจะย้ายรังหนีไป

0: Mummy and Daddy and Little Dinosaur softly walk past their new friend's house.
1: พ่อแม่พาไดโนเสาร์น้อยเดินค่อยๆผ่านหน้าบ้านเพื่อนใหม
0: ่ The neighbor's children are making quite a lot of noise. They are crying because they want a big doll.
1: ลูกเพื่อนบ้านส่งเสียงดังไม่เบาร้องไห้จะเอาตุ๊กตาตัวใหญ
0: ่ Mummy smiles as she tells little dinosaur, A lot of noise can be bothersome.
1: แม่ยิ้มพลางบอกไดโนเสาร์น้อยได้ยินบ่อยๆหนวกหูรู้ไหม
0: Daddy asks whether it's okay to cry loudly. Little dinosaur says that it is not.
1: พ่อถามร้องไห้เสียงดังดีไหมลูกจ๋าไดโนเสาร์น้อยว่ามันจะดีได้ไง
0: Mummy asks little dinosaur what he would do if he wants a toy robot
1: แม่ถามไดโนเสาร์น้อยว่าถ้าลูกอยากได้หุ่นยนต์จะทำอย่างไร
0: Little dinosaur says he would just ask nicely orSave up and buy it himself.
1: ไดโนเสาร์น้อยบอกก็ขอแม่ดีๆหรือบางทีก็เก็บตังค์ซื้อเองได้

0: Daddy and Mummy take little dinosaur and walk towards the big playground, where his friends are making a lot of noise. They are shouting frantically, loudly and noisily.
1: พ่อแม่พาไดโนเสาร์น้อยเดินต้อยต้อยสู่สนามเด็กเล่นกว้างใหญ่เจอเพื่อนเพื่อนส่งเสียงดังลงเล้งบ้างตะเบ่งเจี๊ยวจ้าโวยวาย
0: Little dinosaur looks at Daddy and Mummy. It is so noisy and bothersome.
1: ไดโนเสาร์น้อยมองหน้าพ่อแม่หนวกหูแท้ๆช่างน่าเบื่อหน่าย
0: If they can play quietly, it would be a lot more fun.Other people would not be annoyed if everyone was considerate.
1: ถ้าเล่นเบาๆเราจะได้สำราญคนอื่นไม่รำคาญถ้ารู้

0: Because he wants ice cream.
1: คุณแม่บอกเป็นหวัดห้ามรับประทานอิ่มแปร่ร้องลั่นหนูจะเอาให้ได้
0: Outcry wants to play on the merry-go-round, but his mummy says it is time to go home.
1: เอ๊ะอยากจะเล่นม้าหมุนแต่คุณแม่บอกได้เวลากลับบ้านไป
0: Outcry now shouts, making even more noise than before. It is so distressing for parents with badly behaved children.
1: เอ๊ะโวยวายเสียงดังยิ่งกว่าเก่าน่าสงสารพ่อแม่ที่ลูกเอาแต่ใจ

0: Mummy asks little dinosaur if he would cry, shout, and scream. Little dinosaur smiles cheerfully. I promise I will never be rowdy and noisy.
1: แม่ถามไดโนเสาร์น้อยว่าถ้าเป็นลูกจะเอะอะโวยวายไหมไดโนเสาร์น้อยยิ้มอย่างร่าเริงลูกสัญญาว่าจะไม่เอะอะโวยวาย
0: Mummy says that we must have rules. If playtime is over, we must not waste time. We must get home and shower. Clean ourselves up, both body and mind.
1: แม่บอกเราต้องมีกฎกติกาถ้าหมดเวลาเล่นแล้วอย่ามัวเฉยๆต้องกลับบ้านอาบน้ำถูตัวสะอาดท่วนทั่วทั้งตัวทั้งใจ
0: Daddy says we must talk nicely to one another and never with anger.
1: พ่อบอกเราต้องพูดกันดีๆไม่ควรมีอารมณ์โกรธรู้ไหม
0: If you are sick, you must not eat ice cream or your throat will get sore and your nose will be runny.
1: ถ้าเป็นหวัดไม่ควรกินไอติมนะเดี๋ยวจะเจ็บคอน้ำมูกก็จะไหล
0: Remember that if you do not get your own way, don't scream and shout or be rowdy.
1: จำไว้ว่าถ้าไม่ได้ดั่งใจตนอย่าร้องตะโกนเอะอะโวยวาย

0: Little Dinosaur is not rowdy. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Rowdy. R-O-W-D-Y. R-O-W-D. Rowdy. Hush. H-U-S-H. Hush.
1: ความเงียบ
0: Noise. N-O-I-S-E. N-O-I-S. Noise.
1: เสียงดัง
0: Loudly. L-O-U-D-L-Y. L-O-U-D-L-Y. Loudly. Considerate. C-O-N-S-I-D-E-R-A-T-E. Considerate. Considerate.
1: เห็นอกเห็นใจ
0: Annoyed. A-N-N-O-Y-E-D. Annoyed. Annoyed.
1: รำคาญ
0: Scream. S-C-R-E-A-M. Scream. Scream.
1: กรีดร้องร้องลั่น
0: quietly q u i e t

0: ly quietly quietly
1: เงียบเงียบ
0: bothersome b o t h e r s o m e bothersome
1: น่ารำคาญน่าเบื่อ

0: Little Dinosaur is not rowdy. Story by Good G. Illustrated by Eggy Egg Egg. English by Alexa. And published by Best for Kids. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพี่กุจีภาพโดยพี่เอกอีเอกเอกแปลโดยอเล็กซ่าสำนักพิมพ์ Best for Kids เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: บุ๊กคลับ
1: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Rowdy R O W D Y Rowdy Rowdy
1: เอะอะ
2: Hush H U S H Hush Hush
1: ความเงียบ
2: Noise N O I S E N O I S Noise
1: เสียงดัง
2: Loudly L O U D L Y L O U D L Y Loudly
1: เอะอะ
2: ConsiderateC O N S I D E R A T E con s d e r a t considerate
1: เห็นอกเห็นใจ
2: annoyed A N N O Y E D annoyedannoyed
1: รำคาญ
2: scream s c r e a m scream scream
1: กรีดร้องร้องลั่น
2: quietly q u i e t l y
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: เงียบเงียบ
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
6: เซนโซได
5: เปลี่ยนเลย
7: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มเจ้าว่าเลิศได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่ไหนแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัว
9: ต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเดือนแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า

0: ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่ประกาศของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับอย่างที่เราทราบกันว่ากรุงเทพในหลากหลายพื้นที่เนี่ยประสบกับเรื่องของน้ำท่วมน้ำรอการระบายต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งก็ยังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในบางพื้นที่แต่ว่าในบางพื้นที่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับพี่กิ๊กทางด้านของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเขาได้มีการออกประกาศเรื่องของการปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็มีเหตุพิเศษนะคะนั่นก็คือน้ำท่วมนั่นเองค่ะก็มีการสั่งปิดนะคะโรงเรียนเนี่ยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูงสั่งปิดเรียน15เขตด้วยกันค่ะพี่แบงค
0: ์
1: 15เขตนะคะก็จะปิดเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา3วันก็คือตั้งแต่วันนี้30กันยายนไปจนถึงวันที่2ตุลาคมมี15เขตนั่นก็คือเขตคลองสามวาเขตคณะยาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสะพานใหม่เขตหนองจอกและเขตหลักสี่ค่ะ
0: ครับแล้วก็สำหรับพื้นที่ที่ผลกระทบระดับปานกลางที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยก็มีทั้งหมด14เขตด้วยกันนะครับสำหรับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลางซึ่งก็ได้แก่เขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดพญาไทพระโขนงราชเทวีเขตวัฒนาแล้วก็เขตห้วยขวางเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีก21เขตเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบก็ให้ทางด้านของผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับได้มีการพิจารณาเป็นดุลพินิจไปนะครับว่าเอ๊ะมีความสะดวกหรือเปล่านะเวลาเปิดเรียนแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อการเดินทางไหมสถานศึกษาจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ก็ให้อยู่ที่ดุลพินิจของผอ.เนี่ยนะครับสำหรับข้อแนะนำของผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับขอให้มีการติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครติดตามข่าวสารแล้วก็ประกาศของโรงเรียนหรือว่าสำนักงานเขตด้วยนะครับแล้วก็วางแผนเรียนชดเชยสำหรับ15โรงเรียนโรงเรียนใน15เขตที่มีการสั่งปิดนะครับทางโรงเรียนเขาก็จะมีการสอนชดเชยให้ในภายหลังคราวนี้นะครับถ้าจะสอบถามสำนักงานเขตหากอยู่ในพื้นที่14เขตปานกลางหรือว่า21เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยทำได้ยังไงบ้างครับพี่กิ๊กครับ
1: สามารถสอบถามสถานการณ์เปิดปิดโรงเรียนที่ได้ที่โรงเรียนโดยตรงค่ะหรือติดตามประกาศจากผู้อำนวยการเขตประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวครั้งนี้นะคะก็ถือว่าทำขึ้นเพราะความปลอดภัยสูงสุดของน้องๆนักเรียนค่ะรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาและที่สำคัญนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่ก่อนที่จะมีการเปิดเรียนตามปกติด้วยแต่ว่าในช่วงนี้น้องๆก็น่าจะอยู่ในช่วงของการสอบเนาะก็น่าจะเป็นอย่างเด็กที่บ้านเนี่ยก็คือสอบวันที่หนึ่งเนี่ยคือวันสุดท้ายละก็อยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนก็คิดว่าถ้าเจอกับปัญหาอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยก็น่าจะมีเวลาที่จะฟื้นฟูดูแลสถานที่ให้พร้อมสำหรับน้องๆเปิดภาคเรียนที่2ค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของการเดินรถไฟนะครับในเส้นทางสายตะวันออกตามที่เราได้มีการแจ้งกันก่อนหน้านี้นะครับเพิ่ม7ขบวนกลับมาให้บริการนะครับหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายนะครับมีการแจ้งมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งรถไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นขนส่งทางรางที่ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนในการเดินทางเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า1ก็คือมันสะดวกรวดเร็วแล้วก็ราคาประหยัดด้วยเนี่ยนะครับหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนะครับเส้นทางหลากหลายจุดก็มีความพร้อมเขาก็เพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนระหว่างกรุงเทพปราจีนบุรีนะครับอย่างในวันนี้นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการให้บริการไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนที่281กรุงเทพกบิลบุรีนะครับให้บริการกรุงเทพปราจีนบุรีขบวน282นะครับกบิลบุรีกรุงเทพให้บริการปราจีนบุรีกรุงเทพนะครับขบวน279ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกให้บริการกรุงเทพปราจีนบุรีขบวน277กรุงเทพกบิลบุรีนะครับให้บริการกรุงเทพปราจีนบุรีแล้วก็ขบวนที่278กบิลบุรีกรุงเทพให้บริการปราจีนบุรีกรุงเทพนั่นเองส่วนวันที่1แล้วครับพี่กิ๊กครับ
1: วันที่1นะคะขบวน278กบิลบุรีกรุงเทพก็จะให้บริการในเส้นทางของปราจีนบุรีกรุงเทพค่ะและขบวน280ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกกรุงเทพให้บริการปราจีนบุรีกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สามารถก่อนออกเดินทางเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบสถานะการเดินรถก่อนออกเดินทางกันได้นะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะใน ทางนี้นะคะก็การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณผู้โดยสารสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะไปฟังเพลงพร้อมๆกันแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับน้ำท่วมเนี่ยมีคนก็ถามกันมาว่าเอใช้สิทธิ์บัตรทองได้หรือเปล่าได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพน้ำท่วมเนี่ยอาจจะทำให้การเดินทางไปหน่วยบริการประจำตัวนะครับอาจจะไม่สะดวกหรือว่าไม่สามารถไปได้ตามนัดแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าหยุดยานะครับยาที่หมอให้มีการสั่งมากินเป็นประจำวันต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เขาออกแนวทางการแนะนำเรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรทองในช่วงของน้ำท่วมนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงการบริการสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องนะครับในกรณีที่ไปใช้บริการหน่วยบริการอื่นเนี่ยหากไม่สามารถเดินทางไปหน่วยบริการประจำได้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลหรือว่าคลินิกอบอุ่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดคราวนี้ยาใกล้หมดผู้ป่วยเรื้อรังทำไงครับพี่กิ๊ก
1: ไม่ควรหยุดยาเองนะคะหากไม่สามารถไปรับยาตามนัดเนี่ยก็ให้ติดต่อหน่วยบริการหรือสอบถามแนวทางการรับยาเพื่อให้การรักษาต่อเนื่องค่ะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคไตและกลุ่มเปราะบางหากมีนัดฟอกไตหรือจำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องแต่ไม่สามารถเดินทางได้จากสถานการณ์น้ำท่วมก็อย่าหยุดการรักษาเองนะคะให้รีบติดต่อหน่วยบริการเพื่อที่จะประสานการดูแลแล้วก็หาแนวทางที่เหมาะสมค่ะและอีกหนึ่งช่องทางเลยนั่นก็คือการพบแพทย์ออนไลน์นะคะในกรณีที่เหมาะสมสามารถใช้บริการพบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ได้เพื่อรับคำแนะนำและการดูแลสุขภาพโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สถานพยาบาลเลยค่ะ
0: ครับนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นำมาแนะนำกันเพราะว่ามันก็ต้องมีทาง
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081 290 1691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียม
11: ข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
15: เซนโซได
14: เปลี่ยนเลย
16: เลอา
17: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเร
18: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
19: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรส
20: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
21: ไม่จริง
20: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
21: ไม่จริง
20: แล้วอะไรจริงอะ
22: B Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
20: เส้นละ 1,990 บาท
22: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
20: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B Quick จริง
22: ๆสอบถามโทร1153
23: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
18: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรส
24: เสียวฟันอะ
25: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
26: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อุตุเตือนเตรียมรับมือฝนหนักช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้เริ่มจากภาคเหนือและอีสานก่อนอากาศเย็นลงขณะวันนี้ทุกภาคฝนลดลงเหลือ 30% ของพื้นที่จับตานครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกรมชลประทานปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือน11จังหวัดกรุงเทพมหานครเร่งยกของขึ้นที่สูงด้านท่าน้ำนนทบุรีเตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือวางแนวกระสอบทรายยาว10กิโลเมตรขณะเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มช่วงเที่ยงจาก 2,300 เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนท้ายเขื่อนอพยพขนของขึ้นที่สูงมวลน้ำไหลผ่าน4จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครก่อนลงสู่อ่าวไทยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานหลังปริมาณน้ำเกินความจุเนื่องจากยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องและต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วง 3-6 ตุลาคมนี้เตือนประชาชนท้ายน้ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดด้านนภินทร์เผยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำ 90% คาดลุ่มแม่กลองกระทบแค่พื้นที่ริมตลิ่งยันประชาชนเตรียมพร้อมและมีศูนย์พักพิงรองรับแล้วสระแก้วยังหนักสรวงศ์นำทีมส่งน้ำอาหารต่อเนื่องวันที่5เข้าถึงพื้นที่รถทั่วไปผ่านไม่ได้ชี้อุปสรรคบางจุดมีน้ำลึกจนมองไม่เห็นสภาพถนนและสิ่งกีดขวางใต้น้ำสิตางพิไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผยสถานการณ์น้ำวันนี้แม่กลองหนักสุดให้อพยพและยกของปราจีนบุรีน้ำจะสูงเพิ่มครึ่งเมตรเตือนเขื่อนหลายจุดใกล้เต็มความจุเตือนจังหวัดเสี่ยงพื้นที่รับน้ำเลือกยกย้ายอพยพชัดชาติชี้เงินช่วยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครยึดหลักปภ.พร้อมแจงเงิน 9,000 รัฐบาลเยียวยาจิตใจด้านกรุงเทพมหานครเพิ่มค่าซ่อมบ้านตามสภาพจริงพัฒนาแอปถ่ายรูปยื่นออนไลน์พร้อมระดมปภ.และทหารเก็บขยะชิ้นใหญ่ช่วยซ่อมรถหลังน้ำลดขอความช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงชัดชาติยังลุยพื้นที่เคหะคลองจันระดมท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เร่งสูบน้ำลงแสนแสบดันต่อพระโขนงน้ำเริ่มยุบเตรียมโยกกำลังช่วยลาดกระบังนายกรัฐมนตรีอนุทินแจงเงินแจกประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยังชีพหมดสวนไอรัชนกอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดดึงประชาชนเป็นตัวประกันทางการเมืองยันพ่อและแม่สอนมาดีให้ดูแลชาวบ้านย้ำน้อมรับคำด่าถือว่าให้ได้ระบายภูมิใจไทยผนึกแกร็บจัดให้เปิดโรงครัวภูมิใจไทยสั่งข้าวส่งตรงถึงบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครฟรีทุกออเดอร์บอร์ดกสทช.กลับลำไม่ฟ้องศาลปกครองออกคำสั่งถึงให้นายแพทย์สารณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายใน7วันขู่หักยังดื้อปรับวันละ 50,000 บาทกกต.สิทธิโชติยันไม่มีแตกแยกในกกต.เผยเร่งสปีดคดีหัวสว.อีก3สำนวนที่เหลือคาดไม่เกินเดือนหน้าชงเข้ากกต.ชุดใหญ่อนุทินลั่นกรอง
5: ลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วภัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์081-290-1691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ
6: ลูกทุ่งสุขภาพดี
7: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย
2: 081-290-1691
8: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
9: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
8: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
4: ่081-290-1691 081-290-1691
10: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
11: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากกาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
10: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
11: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
10: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
11: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ดายาบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
12: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นและเซซามีน
11: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
13: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
14: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
13: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
14: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
13: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
14: 081-290-1691
13: 081-290-1691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาทักทายกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้อิ๋วอิ๋วก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะและความรักความห่วงใยกำลังใจค่ะก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีเนาะการดูแลตัวเองการรักตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะละเลยค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะด้วยความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราผลิตภัณฑ์คุณภาพทุกๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรมิกออยล์ค่ะสำหรับโปรมิกออยล์ค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นไว้ทั้ง11ชนิดกันเลยทีเดียวทันทีต้องการฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายเนี่ยนะคะสามารถใช้โปรมิกออยล์ได้เลยค่ะนะคะโดยเฉพาะท่านที่ตามใจปากแล้วก็เอาชนะใจตัวเองไม่ได้เรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้โปรมิกออยล์ได้ค่ะแต่และผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแกบมือชาเท้าชาใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยและมาราคีนกสกัดเย็นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะใช้มาราคีนกสกัดเย็นได้ค่ะมีปัญหาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะเป็นที่รู้จักกันมากว่า20ปีและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาหญ้าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจสำหรับยาหญ้าบริงค่ะค่ะและไซเลียมจอยนะคะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายซึ่งไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะและไทแคลพลัสค่ะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเนี่ยนะคะสามารถใช้ไทแคลพลัสได้ด้วยค่ะสามารถใช้ไทแคลพลัสได้เลยนะคะทุกผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะและในช่วงของรายการอิวิวก็จะมีเรื่องของราคาโปรโมชั่นมาบอกต่อกันนะคะสรรพคุณต่างๆหากคุณผู้ฟังสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานลุงช้างได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์081-290-1691 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยโปรมิกออยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคไตต้องดูแลเรื่องอาหารเนี่ยนะคะนะอยากจะทานอาหารรสจัดเค็มจัดมันจัดหวานจัดนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้ไม่ได้เนี่ยลองสั่งโปรมิกออยไปรับประทานกันค่ะโปรมิกออยรวบรวมเอาน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดมารวมกันไว้อยู่ในโปรมิกออยเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานนะคะด้วยโปรมิกออยค่ะค่ะน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดก็ประกอบไปด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาดำน้ำมันขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันโบราณนะคะได้ยินชื่อแบบนี้เนี่ยล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆนะคะค่ะสำหรับผู้สูงอายุคนชราสุขภาพสตรีที่มีปัญหาระบบภายในเนี่ยทานได้เลยสำหรับโปรมิกออยค่ะทานง่ายนะคะทานวันละ1ซอฟเจลมีเลขสารระบบอาหารปลอดภัยมีเลขสารระบบอาหารที่1610670550211ค่ะโปรมิกออยล์ทานวันละ1ซอฟเจลหากท่านผู้ฟังสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามินซีและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไทยแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังมีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะอย่าทนกันเลยนะคะใช้ไทยแคลพลัสได้เลยค่ะดูแลสุขภาพของท่านด้วยไทยแคลพลัสนะคะซึ่งไทยแคลพลัสเนี่ยเขาก็รวบรวมแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 และ B12 รวมถึงวิตามิน D3 ด้วยนะคะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลบำรุงข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะไทยแคลพลัสเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ของไทยทิพย์โอสถปลอดภัยมีอย.นะคะอย.เลขที่101-037-565-007นะคะสำหรับไทยแคลพลัสดูแลกระดูกและไขข้อตั้งแต่วันนี้ด้วยไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290 บาทเท่านั้นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2 กระปุกเพียง500 บาทนะคะหากซื้อ4 กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1 กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะและสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะคุณผู้ฟังค่ะท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกแห้งเสื่อมเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ได้เลยค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาใช้ได้เลยเนื่องจากว่าเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนผมงอกเร็วปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น100% ได้เลยนะคะช่วยหล่อเลื่อนข้อเข่าได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะทานง่ายเป็นแบบซอฟเจล1 กระปุกมี60 ซอฟเจลราคากระปุกละ300 บาทสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้เนี่ยทานควบคู่กับไทยแคลพลัสได้คุณผู้ฟังสนใจ1 กระปุกมี60 ซอฟเจลราคากระปุกละ300 บาทสนใจโทรเลย081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากกาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ดายาบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะและอีกหนึ่งทางเลือกก็คือมะระขี้นกสกัดเย็นที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อนะคะค่ะสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันเนี่ยสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ทานมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ควบคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0812901691081-290-1691ค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริงนะคะค่ะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะยาย่าบริงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่แฟนรายการเนี่ยสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ดีก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่ไว้ใจยาย่าบริงของเรานะคะสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าสำหรับยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดลองสังเกตตัวเองเนาะว่ามีอาการตาล้าตาเสื่อมตาพร่ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดแสบตาปวดกระบอกตาหรือเปล่านะคะก็อย่าฝืนกันหากมีอาการมากๆเนี่ยต้องรีบไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์กันนะคะหรือหากยังไม่ได้มีอาการทางสายตาแต่อย่างใดก็สามารถที่จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาได้นะคะเพื่อบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูดวงตาของเราเองเพื่อที่ว่าเราจะได้รักษาดวงตาคู่สวยๆเนี่ยให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนแล้วเราต้องใช้งานกันมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับดวงตาค่ะและหากคุณผู้ฟังสนใจยาย่าบริงให้ยาย่าบริงดูแลคุณนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดเท่านั้นค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นค่ะแต่สำหรับยาย่าบริงนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทรับของแถมที่ลุงช้างได้เลยนะคะสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็นำเรื่องของอา หาร5สีบำรุงสายตามาฝากกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะการออกกำลังกายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พออาหารที่ดีก็เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งผลต่อร่างกายแต่หากพูดถึงอวัยวะที่สำคัญอย่างดวงตาแล้วเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่เราใช้สายตากันมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ไหนจะจ้องคอมพิวเตอร์ตอบออนไลน์แชทกับเพื่อนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอดวงตาเนี่ยบ่งบอกก่อนเลยว่าเราสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะมีสุดยอดอาหาร5สีที่จะช่วยบำรุงสายตาของเราให้แข็งแรงสดใสอยู่กับเราไปนานๆมาบอกต่อกันนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างไปดูที่สีแดงกันก่อนเลยอาหารสีแดงช่วยบำรุงสายตาชะลอจอประสาทตาเสื่อมเพราะอาหารสีแดงมีสารซีเซนทีนทำหน้าที่ที่ช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายพบในผลโกจิเบอร์รี่ดังนั้นใครที่ชอบผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แนะนำเลยนะคะทั้งรสชาติอร่อยแล้วก็บำรุงสายตาค่ะต่อมาเป็นอาหารสีเหลืองช่วยลดความเสี่ยงโรคต้อกระจกเพราะมีสารซีเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องดวงตาคุณซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ดูดซับแสงส่วนเกินและป้องกันไม่ให้แสงทำลายเลนตาของคุณเช่นพริกหยวกเหลืองที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงซึ่งพริกหวานสีเหลืองเนี่ยก็จะมีวิตามินมากกว่าพริกหวานสีส้มถึง4เท่ากินแล้วดีต่อสายตาแน่นอนค่ะต่อมาอาหารสีเขียวนะคะช่วยป้องกันต้อกระจกพร้อมมีสารลูทีนพบมากในพวกผักใบเขียวเช่นผักโขมคะน้าและสวิตชาร์ดนะคะถ้าทราบกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมทานผักกันเยอะๆนะคะรับรองไม่อ้วนแถมยังมีประโยชน์ต่อทุกส่วนในร่างกายอีกด้วยค่ะและอาหารสีม่วงค่ะยับยั้งปัญหาตามวัยสำหรับผู้สูงอายุเพราะมีสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสารชนิดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของสารสีทำให้ตาพร่ามัวในช่วงวัยสูงอายุมักพบในเปลือกมะเขือม่วงดอกอัญชันและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะค่ะและต่อมาอาหารสีส้มค่ะป้องกันการเกิดโรคตาบอดตอนกลางคืนเพราะมีสารเบต้าแคโรทีนวิตามิน A และลูทีนพบได้ในผักสีส้มทุกชนิดเช่นแครอทประโยชน์เยอะแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะที่จะนำมาทำอาหารสักหนึ่งเมนูค่ะคุณผู้ฟังครับค่ะอาหาร5สีบำรุงสายตาที่นำมาแนะนำน่าสนใจมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยหามารับประทานกันได้ง่ายมากบ้านเราอุดมสมบูรณ์นะคะเอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าเราไปหาซื้อได้ไม่ยากค่ะแล้วก็มีหลากหลายวิธีการปรุงด้วยนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยเอาเป็นว่าดวงตานั้นสำคัญกับเรามากๆใครที่อยากให้ดวงตาคู่สวยอยู่กับเราไปนานๆก็อย่าลืมดูแลเอาใจใส่ดวงตากันมากๆอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

านคุณผู้ฟังคะใครว่าเรื่องของระบบขับถ่ายไม่มีความสำคัญนะคะวันนี้อิ๋วๆมีไซเลียมจอยมาบอกต่อกันสำหรับไซเลียมจอยค่ะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยขับของเน่าของเสียเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยค่ะได้มาตรฐานการผลิต GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209นะคะสำหรับไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทค่ะหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีนะคะไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีก็ลองสังเกตตัวเองแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเราเองได้เลยนะคะสำหรับไซเลียมจอยค่ะ1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากคุณผู้ฟังสั่งซื้อ2กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับไปเลยไซเลียมจอยสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยไทแคลพลัสสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นมรักขี้นกสกัดเย็นและโปรมิกออยค่ะค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้อิ๋วก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายอะมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
3: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
6: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
7: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
8: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหน
9: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838680

0: ซิงเกิลใหม่ครับเมืองศิวิไลต้นฉบับโดยจันทร์นครชุรักคนแต่งคืออาจารย์ชิติพัฒน์สุขพร้อมสุขพร้อมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพสำหรับเรื่องราวของข่าวจบเพลงเราก็มีข่าวให้ฟังครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ขอบพระคุณครับเมื่อตอนบ่าย3โมงของวันเมื่อวานผมได้ออกอากาศเรื่องของแม่น้ำเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาแม่น้ำที่มาจากทางด้านนครสวรรค์แล้วก็จะไหลลงทางด้านอ่างทองทางด้านป่าโมกครับก็ให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเวลานี้เขื่อนเจ้าพระยาจากเคยปล่อยน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะเป็น 2,200 แล้วครับเพราะนั้นมวลน้ำเหนือน้ำหนุนอาจจะท่วมกรุงเทพมหานครอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้ครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นการคาดการณ์ครับขณะนี้ในกรุงเทพก็กทม.ก็เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กขนย้ายขยะในพื้นที่ที่น้ำมันสูงนะครับคือรถลุยเข้าไปไม่ได้ในขณะเดียวกันครับท่านรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์ยศฉนันก็แก้ไขน้ำท่วมโดยใช้รูปแบบคล้ายๆกับที่จังหวัดน่านทางภาคเหนือก็คือเหมือนพื้นที่เข้าไม่ได้ท่านก็แก้ไขด้วยการเอาโดรนมาบินส่งอาหารเช้ากลางวันเย็นกันเลยล่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลมกล่าวของกรุงเทพมหานครที่เรือเข้าไม่ถึงมันสูงแล้วก็รถลาก็จอดกันเต็มไปหมดบนถนนก็เข้าไม่ได้อาจารย์เชนก็ใช้รองนายกรัฐมนตรีนะครับรองศาสตราจารย์ฐานโทษศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ใช้วิธีการเอาโดรนบินขนของทีละโหเป็นไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ใช่ข้าวแค่10กล่องนะครับข้าวที่เป็นร้อยๆกล่องนะครับเพื่อเข้าไปช่วยพี่น้องชาวร่มเกล้าที่เข้าไม่ถึงมีจำนวนเคหะร่มเกล้ามีจำนวนเป็นแสนครับ 170,000 คนซึ่งขณะนี้อาจารย์เชนคือเป็นนักการเมืองคนเดียวที่เพื่อไทยไม่มีในกรุงเทพมหานครแต่ท่านไม่ได้มาสนใจว่าส.ส.ในกรุงเทพไม่มีพรรคไหนเขาจะมีส.ส.ในกรุงเทพให้เต็มพื้นที่ไปหมดก็ช่างเขาแต่เราในฐานะคนไทยที่ต้องช่วยกันท่านก็เข้าไปช่วยโดยนำทีมของภาครัฐภาคเอกชนหลายๆหน้าที่ที่เข้าไปร่วมด้วยช่วยกันก็นับว่าบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาวร่มเกล้าเคหะร่มเกล้าได้เยอะทีเดียวครับครับในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของอ่างทองนะครับกลับมาที่อ่างทองบ้านเราครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำมา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับตอนนี้กระทบบ้านเรือนแล้วครับน้ำท่วมอ่างทองระทมแล้วครับประชาชนถูกน้ำท่วมแล้ว5อำเภอเสียหายไปแล้ว 1,523 ครัวเรือนพร้อมเร่งวางกระสอบทรายตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันจุดเสี่ยงครับคุณผู้ฟังรายงานจากปภ. อ่างทองรายงานว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้ว5อำเภออำเภอเมืองอ่างทองป่าโมกวิเศษชัยชาญชัยโยสามโก้31ตำบล125หมู่บ้าน14ชุมชน 1,523 ครัวเรือนมีพื้นที่เฝ้าระวังใน4อำเภอ28ตำบลคือแม่อำเภอเมืองอ่างทอง6ตำบลอำเภอวิเศษชัยชาญ10ตำบลอำเภอชัยโย8ตำบลอำเภอป่าโมก4ตำบลพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำหลังน้ำเอ่อล้นตลิ่งทำให้ได้รับผลกระทบส่วนจุดเสี่ยงที่อยู่ในเขตคันกั้นน้ำทางอบต.และเทศบาลพร้อมชาวบ้านและหน่วยงานราชการพร้อมพลังป้องกันกรอกกระสอบทรายเร่งวางกระสอบทรายเสริมคันดินและเสริมคันดินวางแบริเออร์เพื่อป้องกันน้ำท่วมเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตคันกั้นน้ำครับนี่คือเรื่องราวของข่าวพาดหัวข่าว

0: หลายๆพื้นที่นะครับครับเราเข้าสู่เรื่องราวของข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับคราวนี้เราก็คงจะต้องบอกว่าลองใจคนไทยกันแล้วครับใครจะเข้าไปช่วยกันได้บ้างอะไรกันบ้างนะครับหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดคันดินป้องกันน้ำท่วมบริเวณที่หมู่4ตำบลบ้านแหอำเภอเมืองอ่างทองสุดต้านทานแรงน้ำได้พังทลายลงแล้วครับคันดินป้องกันน้ำพื้นที่หมู่4บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ1หลังคาเรือนทางอบต.บ้านแหได้เร่งป้องกันโดยใช้ถนนเส้นอ่างทองป่าโมกสายในเป็นคันป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านส่วนบ้านนอกเขตป้องกันก็เร่งเก็บของไว้ที่สูงและริมถนนก็หลังน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงท้ายเขื่อน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไหลเผื่อนไหลผ่านไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีโทรมาศ 47A หน้าสระกลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำสูง8เมตร36เซนติเมตรจุดวิกฤตอยู่ที่8เมตรครับแต่ตอนนี้มันเกินจุดวิกฤตแล้ว8เมตร36แล้วจุดวิกฤตมันอยู่ที่8เมตรจากระดับตลิ่งที่มีเคลื่อนกั้นน้ำ10เมตรบริเวณน้ำไหลผ่าน 2,168 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจังหวัดอ่างทองประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขอให้ระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับพี่น้องชาวอ่างทองครับเจ๊หมูเป็นไงเจ๊หมูน้ำท่วมร้านยังครับก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันเนาะครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าต้องช่วยกันละงานนี้นะครับทางด้านที่พื้นที่เสี่ยงก็เชื่อว่าอีกหลายๆพื้นที่นะ8จังหวัดเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ8จังหวัดนะครับที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงริมแม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำท่าจีนและริมแม่น้ำแม่กลองชุมชนนอกเขตคันกั้นน้ำพื้นที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำสัญจรควรติดตามสถานการณ์ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2จังหวัดที่ขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษมีจังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครปทุมนครปฐมสมุทรสงครามประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมความพร้อมติดตามประกาศและระดับน้ำจากหน่วยราชการ2เตรียมยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นในที่สูง3เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านและพื้นที่ชุมชน4วางแนวทางการเดินทางตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนออกจากบ้าน5หากในพื้นที่นอกแนวป้องกันน้ำควรเตรียมแผนรับมือและติดตามการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องครับนี่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับและก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังเอ้ายังไงก็เก็บขึ้นไว้ที่สูงก่อนแล้วกันนะครับเห็นใจเลยนะครับสำหรับบ้านปลูกอยู่ริมคลองมันเย็นสบายไงแต่พอถึงเวลานี้แล้วมันแหมไม่ต้องการเลยครับครับทางด้านของอุตุก็เตือนครับว่าวันที่5ถึง8ตุลาคมฝนจะเริ่มจากภาคอีสานเหนือก่อนอากาศที่จะเย็นลงเหมือนฝนทิ้งท้ายครับ 5-8 ตุลาคมช่วงแรกจะเริ่มที่ภาคอีสานเหนือจากนั้นภาคอีสานอากาศก็จะเย็นลงฝนก็จะลดลงครับติดตามอัปเดตข้อมูลเป็นระยะครับเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนระบุว่า 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงแรกเริ่มจากอีสานและภาคเหนือก่อนจากนั้นภาคอีสานและก็จะมีอากาศเย็นลงข้อมูลสภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงกรมอุตุจะอัปเดตข้อมูลเป็นระยะครับสำหรับคาดหมายช่วง30กันยาถึง6ตุลาคมนี้เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมออกประกาศณเวลาเที่ยงว่าวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมภาคใต้จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครับ 4-6 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยจะเริ่มจากภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลาง4-6 นะครับผลกระทบจากภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกในระยะถัดไปครับส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักในบางแห่งครับ4-6 ตุลาคมจำไว้นะครับคุณฟังภาคกลางจะกระทบ 4-6 ตุลาคมภาคกลางครับและรวมกรุงเทพมหานครด้วยครับภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือก่อนนะครับ1คือ1-6 1-5ประมาณนี้แต่พอ4-6นี่จะมากระทบที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครโดยตรงบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุม

ุมภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพักปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยในช่วง30กันยายนถึง6ตุลาคมคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนและปานกลางนะครับข้อควรระวัง 4-6 ตุลาคมนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับอ้าวฟังให้ดีนะครับ 4-6 ตุลาคมขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือต้องทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับอะไรนะเพจของทีออกาศนึงเขาเตือนยังโดนนักร้องเรียนฟ้องร้องนะเขาจะเดินคดีกับเพจทีอากาศอะไรนะผมว่าเขาก็เตือนอะและจะบอกว่าทำให้ประชาชนตกใจยังไงประชาชนก็เก็บของในที่สูงแล้วน้ำมันก็มาจริงๆคนกรุงเทพบางคนก็ขอบคุณเพจทีดินฟ้าอากาศด้วยนะถ้าไม่ได้เขาเราก็อาจจะไม่ได้เตรียมเพราะในกรุงเทพมหานครไม่มีใครเตรียมไม่มีใครบอกอะไรเลยก็ไม่มีบอร์ดเซลบอร์ดคาดชมบอกเลยว่ากรุงเทพมหานครน้ำจะมาถึงสมัยปี54นั้นน้ำตรงนี้มาทางนครนายกแล้วมาทางรังสิตแล้วอะไรมาทางบางปะอินบางปะหันแล้วอะไรบอกเป็นช่วงๆผมยังจำได้เลยครับแล้วก็เข้ากรุงเทพรถก็ไปจอดบนทางด่วนกันเลยรถไปจอดบนสะพานลอยกันเลยไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นยังมีคนตายแต่เที่ยวนี้ไม่มีใครแจ้งอะไรเขาก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเหมือนตาบอดคําทางเอาเองครับอ้าวเราไม่ว่าใครละว่าใครจะผิดใครจะถูกรู้แต่ว่าประชาชนคนธรรมดาก็ต้องเสี่ยงกันเราเองครับเป็นอะไรก็ต้องเสี่ยงกันเราเองใครจะมาร้องแลกแหกกระเชิงช่วยชาวบ้านได้นอกจากตัวท่านเองนะครับเพราะนั้นคนที่ก็มีกระจิตกระใจช่วยก็ต้องขอขอบคุณนะครับชาวบ้านต้องกางเต็นท์นอนกลางถนนแน่นอนครับหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำมาตอนนี้2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที2วินาทีถ้าระบายมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรบอกได้เลยว่ากางเต็นท์นอนบนถนนไม่อยู่บ้านแล้วชาวบ้านที่ลุ่มต่ำเลี่ยงไม่ได้เช่าเต็นท์เดือนละ 2,000 บาทมากางบนถนนเป็นที่อาศัยหลับนอนหลังเขื่อนเจ้าพระยาจอระบายเพิ่ม 2,500 บาท 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะเฝ้าระวัง4จังหวัดทั้งสูงขึ้นอีกเกือบเมตรครับสูงขึ้นอีกเกือบเมตรนะถ้าปล่อยออกมา 2,500 บาท 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลายก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกแถลงแจ้งเตือนประชาชน11จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครทางกรมชลคาดการสถานการณ์น้ำในช่วง 1-5 วันข้างหน้า2ตุลาคมที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์อาจมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากลำน้ำสาขาไหลสมทบอีกประมาณ 700-750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมชลประทานรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งเนี่ยแค่550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นจึงต้องทำการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนเพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาระมัดระวังนะครับนี่แหละเอาเป็นว่าพี่น้องชาวอ่างทองครับพี่น้องชาวอยุธยาครับรีบเก็บข้าวเก็บของแล้วกันเนาะเขื่อนเจ้าพระยาสัพยาชัยนาททั้งเริ่มปล่อยน้ำออกมาตอนนี้ก็ 2,200 อาจจะถึง 2,500 อาจจะถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ต้องระวังพิเศษก็คืออยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทลพบุรีไม่เท่าไหร่เพราะลพบุรีไกลจากแม่น้ำลพบุรีบ้านริมแม่น้ำลพบุรีจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่เหมือนทางอยุธยาและอ่างทองพี่น้องชาวอำเภอเสนาที่ครบครับผักไห่ครับบางบานครับอยุธยาครับบางปะอินครับบางไทรครับเนี่ยน้ำจะสูงขึ้นอีกเม็ดหรือเม็ดครึ่ง
จังหวัดอ่างทองครับพี่น้องชาววิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยน้ำจะสูงขึ้นอีก 70-90 เซนครับสิงห์บุรีได้แก่อำเภออินบุรีพร

0: ที่บ้านน้ำปริ่มจะเข้าท่วมนอนหลับไม่เต็มตาถึงขั้นนอนไม่หลับเลยปีนี้เตรียมการแต่เนิ่นๆพอรั่วจะปล่อยน้ำเกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็รีบสั่งเต็นท์มากางไว้แล้วเพื่อรีบขนของขนรถขนทรัพย์สินขึ้นมาค่าเช่าปีนี้เดือนละ 2,000 บาทแต่ก็ต้องจำใจเพราะต้องมากินมานอนที่ริมถนนกันแดดกันลมกันฝนต้องอยู่กันเป็นเดือนขณะที่พนักงานเทศบาลตำบลหาดอาสาทหารและกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกจังหวัดลพบุรีครับทหารจากลพบุรีครับกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินมาช่วยกรอกกระสอบทรายตามพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อประวิงเวลาชะลอน้ำไม่ให้ท่วมเร็วเพื่อประชาชนเก็บของขึ้นที่สูงได้ทันครับต้องขอบคุณทางทหารลพบุรีนะครับทางด้านของนายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสาครับคุณชัญญาสุภาวิตาครับเผยว่าในพื้นที่ตำบลหาดอาสาคงกั้นพื้นที่ลุ่มต่ำของตำบลที่รับผลกระทบไปบ้างแล้วแผนรับมือตอนนี้มีอย่างแรกคืออพยพแจ้งประกาศเตือนให้ชาวบ้านย้ายไปที่ริมคันคลองมหาราชเหมือนเช่นทุกปีครั้งนี้เขื่อนปล่อยน้ำไวมากแค่10วันน้ำเข้าท่วมเลยส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำก็ยังกั้นไว้เพื่อชะลอน้ำให้พี่น้องประชาชนมีเวลาเก็บของครับชะลอน้ำนี่ไม่ใช่ป้องกันน้ำนะชะลอเฉยๆไม่ให้มาเร็วก็เลยชะลอเพื่อจะเก็บน้ำเอาล่ะครับคุณฟังครับเป็นยังไงก็ต้องเป็นกันนะเนาะมันถึงเวลาที่จะต้องเก็บของถึงเวลาที่จะต้องเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีครับการแก้ไขไม่ให้พี่น้องชาวอ่างทองอยุธยาต้องโดนน้ำท่วมแบบเนี้ยมันก็ต้องขุดแก้มลิงใหญ่ๆแถวอ่างทองแถวอยุธยามันจะต้องมีที่กว้างโมโหลานเพื่อจะได้รับน้ำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยผมว่าต้องลงทุนอีกเป็นหมื่นๆล้านเป็นแสนๆล้านถึงจะทำเขื่อนย่อยที่ตรงอ่างทองหรืออยุธยาสักเขื่อนดีไหมอะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่ทางด้านราชการเขาจะทำกันละเหมือนกรุงเทพอะยังไงปีต่อๆไปกรุงเทพก็ต้องมีน้ำท่วมขึ้นเรื่อยๆไม่ลดเพราะนักวิชาการเขาก็บอกว่าขนาดนี้ปีนี้เป็นเท่านี้นะแล้วปีหน้าจะขนาดไหนครับเพราะจะบอกว่ากรุงเทพนั้นควรจะถมทะเลควรจะสร้างกำแพงป้องกันกรุงเทพมิฉะนั้นปี73ถึงปี75เราอาจจะไม่เห็นกรุงเทพก็ได้คัดเอาไว้เฉยๆนะครับใครจะอยู่รอดูก็ได้นะผมว่าผมจะอยู่รอดูนะจนถึงปี280นั่นแหละ อ้าวให้กำลังใจทุกๆคนนะครับเรื่องของน้องน้ำที่เข้ามาในพื้นที่ของบ้านภาคกลางเราเนี่ยนะครับแฟนๆครับผมทั้งนั้นเลยทั้งอ่างทองอยุธยาสิงห์บุรีสระบุรีลพบุรีเนี่ยนะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับผู้ฟังครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
3: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ขอเชิญเที่ยวงานประจำ

0: ธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร083-8686-083
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
6: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ครับงานบุญงานกุศลครับถ้ามีโอกาสมาทำบุญร่วมกันปลายปีนะครับก็มาทำร่วมกันแต่1-7พฤศจิกายนนี้ทำร่วมกันปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรที่วัดธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทมาปิดทองพระศิวลีครับที่ลอยน้ำมาแล้วมาขึ้นที่ทางด้านสอทอเมืองชัยนาทนะครับเขาเอาขึ้นมาที่หน้าวัดธรรมมูลเลยครับก็ไม่รู้ลอยมาจากไหนนะครับพระศิวลีก็มีคนไปปิดทองอยู่เป็นประจำมีคนไปขอหวยกันด้วยนะครับเอ้า พรุ่งนี้หวยออกใช่ไหมครับหรือวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็มาทำบุญร่วมกันนะครับกับผู้พาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนะครับเพราะว่าท่านแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงแล้วก็เรี่ยวแรงไม่มีก็รับประทานภูผาวิปโรครับเสริมเพิ่มพละกำลังครับเสริมเพิ่มพละกำลังให้กำลังมันดีขึ้นมาปรับสภาพแล้วฟื้นฟูครับโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยภูผาวิปโรนะครับไม่ใช่กินห่อเดียวแล้วรู้เรื่องนะอย่างที่ผมบอกสมุนไพรทุกตัวต้องใช้เวลาในการปรับสภาพแล้วฟื้นฟูครับรวมทั้งเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับดินไทยดีไทยก็เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของคุณนะครับเพราะว่าร่างกายของเราก็ถ้าได้รับการดูแลมันก็เป็นสิ่งดีอย่างหนึ่งละนะครับถ้าไม่ได้รับการดูแลเดี๋ยวมันก็จะสายเกินแก้แย่แล้วมันแก้ไม่ทันดีไทยเป็นน้ำนะครับเป็นสมุนไพรน้ำครับแล้วก็ใครที่ไม่ค่อยชอบเม็ดแคปซูลก็รับประทานเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรขวดเริ่มเลยน้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดรับภูผาวิปโรฟรีไป1ห่อครับเหมือนภูผาวิปโรก็ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับเสริมเพิ่มพละกำลังให้พละกำลังกลับคืนมาจากที่เดินวอล์กเกอร์ช่วยด้วยเดี๋ยวนี้ก็บางคนไม่ต้องใช้วอล์กเกอร์แล้วเพราะการดื่มทางด้านของภูผาวิปโรครับแล้วก็ยาหอมหอมดอกมื่นลี้ครับที่จะช่วยในเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่เป็นลมเวียนหน้ามืดตะไลสวิงสวายขึ้นมาครับดมก็ได้กินก็ได้ครับถ้าฉุกเฉินขึ้นมานี่ตักไว้ถ้าครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับทางด้านยาหอมผสมดอกหอมมื่นลี้ก็จะช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูให้ทำมีอาการปกติได้สั่งซื้อเลยที่เบอร์โทร0817805575ครับ0817805575ครับมาเรื่องราวของข่าวครับจรัญแนะช่องทางศาลรัฐธรรมนูญล้มเลือกสวทั้งชุดเหตุไม่สุจริตเชื่อศาลฎีกาสอบเส้นเงินครับอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับคุณจรัญภักดีธนกุลครับกล่าวเสวนาเรื่องคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสถานฐานทูตราชบัณฑิตยสภาประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้มันไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมมันขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญเห็นว่ามันผิดกันตั้งแต่วางระบบการได้มาซึ่งสมาชิกสวตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันรวมถึงเจอกกต.ชุดที่ไม่เคยทำเรื่องนี้มาก่อนทำให้มันไม่กระชับรัดกุมปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าปล่อยอย่างนี้บ้านเมืองก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ที่ว่ากลุ่มไหนสีไหนจะหัวเก่งกว่ากันเท่านั้นนี่คุณจรัญนะครับอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพูดเองเลยนะถ้าเราจะปล่อยแบบนี้บ้านเมืองก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ที่ว่ากลุ่มไหนสีไหนจะหัวเก่งกว่ากันเท่านั้นครับคนที่หัวไม่เก่งก็น้อยไปคนที่หัวเก่งก็ได้เยอะหน่อยคนหัวไม่เก่งก็ได้น้อยหน่อยมันต้องเปลี่ยนระบบด้วยการแก้รัฐธรรมนูญอีก5ปีก็ไม่เสร็จเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันมีตัวล็อกในหลายระดับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้บรรลุความเห็นร่วมกันของประชาชนที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีฝักฝ่ายการเมืองให้ได้ผลใน3ปีก่อนที่อายุสวชุดนี้จะหมดในการครบวาระ5ปีโอ้โหยากจังยากจังการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้แก้ง่ายๆครับแล้วจะเอาเรื่องของการเลือกตั้งสวโละทิ้งไปเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่ต้นที่ฟังกันมามันไม่ผิดไปจากศาลฎีกาศาลอาญาคดีจริตประพฤติชอบหรือไปศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นไม่มีทางล้มระบบสีระบอบสีน้ำเงินที่เขาเรียกชื่อกันศาลฎีกาที่ส่งไปชื่อเพียง77รายสมมุติว่าถ้าท่านเรียกพยานหลักฐานที่มันขาดวินไปเนี่ยไปดูแล้วจะเห็นว่ามันผิดหมดเลยก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง77คนนี้เท่านั้นแล้วก็จบอย่างนั้นเหรอไม่ได้มันกระเทือนทั้งระบบน่าจะใช้เวลากว่าจะต้องตรวจดูทั้งหมดตนให้เวลา3ปีเว้นแต่ท่านเฮี้ยนมากพิจารณาทุกวันอาจจะเสร็จใน1ปีแล้วสมมุติว่าหลักฐานที่เรียกมาเส้นทางการเงินพยานที่กลับคำใช้เครื่องจับเท็จอย่างที่หลายๆคนเสนอเพื่อดูว่าอะไรที่มันน่าจะเป็นเท็จอะไรที่มันน่าจะเป็นจริงศาลฎีกาก็มีอำนาจตามกฎหมายเอามาประกอบอย่างเร็วก็1ปีก็จบแค่77คนแล้วสวที่เป็นอยู่หลุดจากตำแหน่งก็ไม่สะเทือนเพราะมีสำรองเลื่อนขึ้นมาระบบมันก็ไปต่อยิ่งถ้าเราดำเนินคดีอาญาอย่างเร็วที่สุดก็5ปีมันก็ไปเลือกแบบใหม่กันอีกศาลฎีกาก็ดีศาลปกครองก็ดีศาลอาญาก็ดีไม่มีอำนาจล้มการเลือกสว2567ครั้งที่ผ่านมาไม่มีโอกาสล้มระบบที่เราเห็นว่ามันปล่อยคาอย่างเงี้ย ประเทศชาติประชาชนและคนรักระบอบเสรีประชาธิปไตยที่มีจุดเสื่อมของประชาธิปไตยหัวใจของประชาธิปไตยคือเลือกตั้งโดยเสรีและเป็นธรรมเราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้และจะทำอย่างไรให้เร็วคือเส้นทางสุดท้ายก็คือไปศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลเดียวที่จะมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการจัดระบบเลือกตั้งว่าขัดรัฐธรรมนูญไหมถ้ามันขัดรัฐธรรมนูญใช้ไม่ได้ก็เลือกใหม่ล้มไปทั้งสภาซึ่งหลักนี้ใช้กับสว.ด้วยว่างั้นครับส่วนจะไปได้ยังไงก็คือคดีบาร์โค้ดยังไปศาลรัฐธรรมนูญได้เลยถ้าเดินแนวทางเดียวกันกับศาลกับคดีบาร์โค้ด QR โค้ดใช้เวลา9เดือนตัดสินแล้วไม่ถึงปีจะไปศาลรัฐธรรมนูญก็ได้อย่างไรในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญก็ตีตกคำร้องผู้เสียหายไปแล้วเมื่อปี67ตีตกจากมาตรา17เนื่องจากมีช่องทางสามารถฟ้องค่าเรียกค่าเสียหายศาลปกครองฟ้องตรงศาลอาญาคดีจริตได้แต่คดี QR โค้ดบาร์โค้ดไปได้เพราะศาลลงมติ6ต่อ3เพราะผู้ตรวจการแผ่นดินท่านเล่นด้วยเห็นว่าผู้มีเสียหายมากเห็นว่าไม่รับก็เลยเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญครับเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับมันตีตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหาแต่มันตีไม่ได้แต่ตามกฎหมายมันก็ไปอีกแบบนึงมันอีกอย่างนึงก็ว่ากันไปครับเอาครับผมว่ามันจะเป็นอะไรก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับทางด้านของทะเลนี่เขาบอกทะเลที่พัทยาเป็นน้ำสีเขียวคาดว่าแพลงต้นบลูมหลังฝนถล่มพัทยาครับนักท่องเที่ยวแปลกใจครับทะเลเปลี่ยนสีครับที่พัทยาเกาะล้านหลังพบว่าน้ำทะเลบางพื้นที่มีสีเขียวแตกต่างจากสภาพปกติสร้างความแปลกใจกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนโดยเบื้องต้นลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเขาเรียกว่าน้ำทะเลเปลี่ยนสีในแพลงต้นบลูมสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนครับสีเขียวในน้ำทะเลปกติแล้วมันสีฟ้านี่มันออกฟ้าแต่นี่เป็นสีเขียวนะครับอ้าวเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำที่พัทยาครับอันนี้จากเดลี่นิวนะครับฟังครับครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของทางด้านประเด็นข่าวทางด้านของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับข่าวสดผมดูจากข่าวสดครับจากทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้คุณดูแลสุขภาพร่างกายคุณหรือยังครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ประกอบด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมและก็อีกทั้งหมด9ชนิดนะครับมันจะช่วยลดไขมันความดันเบาหวานช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อครับเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมครับปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำหลับดีหลับสบายเมื่อรับประทานแล้วกำจัดสารพิษในร่างกายขวดนึงบรรจุ60แคปซูลรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดได้เลยสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับยังมีพร้อมกับน้ำมันมะระ3ชนิดมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3ชนิดครับของมะระผสมกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดผสมน้ำมันงาดำแล้วก็จะเป็นน้ำมันมะระ3ชนิดผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับก็มี60แคปซูลเช่นเดียวกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดมันช่วยอะไรได้บ้างมะระขี้นกก็ทั้งช่วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยๆสารพิษในร่างกายกระดูกข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชาครับไขมันลดความดันโลหิตสูงลบน้ำตาลเบาหวานอะไรพวกนี้นะครับน้ำมันมะระขี้นกน้ำมันมะระนอกจากมะระขี้นกแล้วมะระหวานมะระจีนรวม3ชิ้นน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1นะครับส่วนน้ำมันมะพร้าว60แคปซูลเหมือนกันครับสกัดเย็น 100% ครับไอ้ตัวนี้ก็ให้หลับดีขึ้นนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ดูแลเหมือนกันใกล้เคียงกันนะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดเช่นเดียวกันน้ำมันมะพร้าวครับมี60แคปซูลเช่นกันนะครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก่อนอาหารดีที่สุดนะครับสนใจสั่งซื้อที่0817577474 0817577474ครับมาเรื่องของทางด้านอาจารย์สิตางครับสถานการณ์น้ำวันนี้แม่กลองหนักสุดให้อพยพยกของปราจีนน้ำจะสูงเพิ่มขึ้นอีกครึ่งเม็ดครับพี่น้องชาวปราจีนบุรีรองศาสตราจารย์ดร.สิตรังพิไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแจ้งอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกครับทุกคนอาจารย์พยายามอัปเดตข้อมูลฝนน้ำท่วมให้วันนี้หนักสุดที่แม่น้ำแม่กลองไล่ลงมาตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงคราม พื้นที่บางส่วนของสุพรรณบุรีนครปฐมที่รับน้ำจากแม่กองเที่ยงวันนี้จะระบาย 2,500 บาทลูกบาทเมตรต่อวินาทีสถานการณ์หนักพอๆกับน้ำปี2525ค่ะยกย้ายอพยพเลือกจัดการตัวเองกันแล้วกันนะครับว่างั้นอ้าวเป็นเรื่องของน้องน้ำทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้มีแต่น้องน้ำมีแต่น้องน้ำนะครับส่วนที่ปราจีนบุรีนั้นจะสูงขึ้นอีกครึ่งเมตรครับพื้นที่ทั้งบ้านสร้างปราจีนและฉะเชิงเทราที่เดิมคือบ้านคร้าคลองเขื่อนจะยังหนักกว่าจะคลี่คลายก็น่าจะอีก1สัปดาห์ครับเลือกเอานะคะสูงขึ้นอีกหรือย้ายอพยพตอนนี้เริ่มย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศกันแล้วนะคะศูนย์อพยพอยู่ไหนหาข่าวกันให้จังให้ก็หาข่าวกันในจังหวัดนะเขื่อนตอนนี้เต็ม 100% หรือเฉียดร้อยหลายหรือหลายเขื่อนเช่นเขื่อนป่าสักแก่งกระจานขุนด่านวชิรอลงกรณ์ต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนพื้นที่ริมน้ำแพท่องเที่ยวจัดการตัวเองเอาตัวเองออกไปจากพื้นที่ริมน้ำยกของขึ้นสูงที่ไหนเคยท่วมรอบนี้ก็ท่วมเหมือนกันครับรองศาสตราจารย์ดร.สตางค์ท่านก็บอกนะครับเอ้าก็เตือนกันทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังใครที่อยู่ใกล้ๆริมน้ำก็ต้องยกช่วยตัวเองนะครับครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการครับถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วนะครับหมดเวลาครับแต่เราอยู่ด้วยกัน2ช่วงนะครับเหลืออีกช่วงนึงครับเดี๋ยวสักครู่เราฟังสปอตโฆษณาแล้วกลับมาเจอช่วงที่2อ๋อเดี๋ยวยังพอมีเวลาอีกสักข่าวหนึ่งนะครับในขณะที่นนทบุรีครับนนทบุรีเตือน3อำเภอเฝ้าระวังเจ้าพระยาหนุนสูง30ถึง5ตุลาคมหลังจากเพิ่มระบายเป็น 2.2 ลูกบาทเมตรนะครับศูนย์ปภของจังหวัดนนทบุรีด่วนที่สุดถึงนายอำเภอเมืองนนทบุรีนายอำเภอปากเกร็ดนายอำเภอบางกรวยนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยนายกเทศมนตรีบางสีเมืองนายกเทศมนตรีเมืองไซม้านายกเทศมนตรีเมืองบางไผ่นายกเทศมนตรีเมืองท่าอิดนะครับก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับบอกว่าได้ติดตามสถานการณ์แจ้งสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นทำให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็กระทบกระเทือนนนทบุรีด้วยนะครับขอให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำทราบเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนด้วยในช่วง29 31ถึง5ตุลาคมด้วยจังหวัดนนทบุรีที่มีปัญหาอำเภอเมืองก็ตำบลบางไผ่ตำบลไซม้าตำบลบางสีเมืองตำบลบางกระสอตำบลท่าทรายโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชุมชนวัดค้างคาวหมู่4ตำบลบางไผ่ก็ระมัดระวังด้วยปากเกร็ดก็มีตำบลคลองพระอุดมตำบลเกาะเกร็ดตำบลบ้านใหม่ตำบลบางพูดตำบลบางเกร็ดตำบลอ้อมเกร็ดตำบลบางตลาดโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชุมชนริมน้ำท่าอิดหมู่8ชุมชนมัสยิดท่าอิดหมู่10ตำบลท่าอิดคลองบางภูมิตำบลคลองไคร่บางกรวยก็ตำบลวัดฉลอและตำบลบางกรวยครับที่มีผลกระทบกับการปล่อยน้ำท้ายเขื่อนหลังท้ายเขื่อนของเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับเอาละครับฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาต่อกันชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่น
12: ด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
13: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
14: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิดกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
15: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474สุดยอดผลิตภัณฑ์ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
16: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
17: ไม่จนล้นไปคนเอามาจากไหน
18: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่าย
19: ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
20: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน

ให้ฟังกัน3เพลงรวดจากกองยาวพันธุรัตน์จากบ้านนี้ฉันรักแล้วก็บทเพลงเพราะๆน้ำค้างเดือน6ตกแล้วนะครับหน้าฝนก็ฝนก็ตกหน้าหนาวก็หนาวจับจิตหน้าร้อนก็ร้อนเหลือเกินครับประเทศไทยมี3ฤดูฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวครับก็ติดตามรับฟังรายการขณะที่ท่านขับรถขับราอยู่ท่าเผือฝนตกถนนลื่นครับอย่าแข่งกับเวลาเลยครับยังไงท่านก็ไปถึงบ้านแน่นอนถ้าไปแบบระมัดระวังนะครับถ้าไปแบบชนิดที่ว่าตกก็ตกไปเถอะฉันก็ขับฉันไปปืดไม่ยกเท้าลงเลยไม่ยกเท้าออกเลยอันตรายนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับที่จะให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายน้ำมันแต่ละชนิดแต่ชนิดมันก็มีแต่ประโยชน์ของสุขภาพร่างกายถ้ามีไขมันถ้าท่านมีความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจได้หมดครับลดอาการชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อครับดูแลเรื่องของตับเรื่องของไตบำรุงกระดูกผิวพรรณปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำครับกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดหลับสบายครับหลับดีซะด้วยไม่ต้องลุกขึ้นมาฉี่ไม่ต้องลุกมาเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบเมื่อคุณรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซึ่งก็เหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่ครอบจักรวาล30ปีกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับตั้งแต่ท่านเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสีดวงหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินสารพัดโรคที่ท่านเป็นเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอตอบโจทย์โรคระดับคุณมาไม่รู้กี่แสนคนไม่รู้กี่ล้านคนครับ30ปีครบ30แล้วปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผมทำรายการที่อยู่ได้กับผมยาวนานที่สุดครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับที่ยังดูแลเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์กันอยู่ตรงนี้แล้วก็สั่งซื้อกันอยู่ตลอดขอบพระคุณครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอตอนนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจที่จะดูแลสุขภาพร่างกายก็เชื้อเชิญสำหรับท่านที่จะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับAAD ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกเราก็เอาเอนไซม์นี่แหละส่วนผสมกันอยู่เนี่ยแล้วเอามาผสมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบุพเพสารสกัดจากแปะกล้วยมันก็เป็นเนื้อแคปซูลเดียวกันอีกเหมือนกันครับสำหรับเอนไซม์กับ AAD ลูทิน่าซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สำหรับ AAD ลูทิน่าบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่7ขวดครับก็สนใจก็สั่งซื้อกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2สำหรับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจนะครับแล้วก็สบู่สระผมลดการหลุดร่วงของเส้นผมลดการมีรังแคลดหนังศีรษะที่มีแต่เชื้อราสบู่สระผมสิครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474เรามามีความสุขเสียงเพลงกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับเราไปต่อกับทางด้านของศิลปินแห่งชาติครับAI cover ต้นฉบับคือชายเมืองสิงห์บทเพลงนี้ชื่อเพลงว่าลูกสาวใครหนอ

0: ข้าวผัดแม็กกี้หอมหอม
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
2: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
8: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบคอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28

จอกันนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับคุณฟังครับกับความปรารถนาดีของสมุนไพรรูปแบบของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับรับประทานแล้วก็ตอบโจทย์ได้เลยครับโรคร้ายๆที่คุณเป็นครับก็จะได้ปรับสภาพและฟื้นฟูกันครับจะซื้อขวดเดียว2ขวดกันแล้วแต่ครับจะซื้อ2ขวดเรามีราคาพิเศษให้กับท่านนะครับจะช่วยเรื่องของไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับนะครับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกครับก็เรียกว่าประเภทแบบลุกขึ้นฉี่ตามเขาเรียกว่าอะไรลุกขึ้นฉี่แทบจะตามเวลาเลยบางสองชั่วโมงลุกทีต่างสามรอบสี่รอบไม่ใช่แหละครับดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยสมุนไพร9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474ครับส่งท้ายด้วยงานเพลงนี้ครับนานๆจะเปิดสักทีสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพระคุณแม่ครับเสียงร้องจากตะวันพันธุ์รัตน์ฝากไปด้วยบทเป็นบทร้องมีความหมายนะครับและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ6โมงถึงทุ่มครึ่งจากจอตรอน197ทุกวันที่ไม่มีวันหยุดนะครับสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ

นิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับแน่นอนครับวันนี้ยังคงต้องติดตามเรื่องของน้ำนะครับทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางครับกรมชลประทานวันนี้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับก็มีการแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำแม่กลอง4จังหวัดนะครับแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยพื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ50เซนติเมตรบางจุดเนี่ย1เมตรเลยนะครับส่วนหลายอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรีครับผมปทุมธานีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังคงท่วมสูงนะครับขณะเดียวกันเขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,000 เป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยนะครับเพราะว่าน้ำเข้าเขื่อนยังคงเพิ่มสูงขึ้นจริงๆช่วงเช้านะครับก็มีการประกาศว่าเดี๋ยวเที่ยงเนี่ยจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 นะครับแต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทางท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีบอกว่าทางชลประทานขอมาให้ปล่อย 2,500 แต่ว่าอนุมัติไปที่ตัวเลข 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้คนกรุงปริมณฑลก็ยังคงติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกมาพยากรณ์อากาศครับว่าช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นดังนั้นก็ต้องลุ้นกันแล้วครับว่าน้ำเหนือแล้วก็น้ำฝนเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในภาคกลางอย่างไรบ้างนะครับขณะเดียวกันก็มีประเด็นร้อนนะครับกรณีของนายกลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ได้มีการแจกเงินปรากฏว่าฝ่ายค้านอย่างคุณไอรัชนกเนี่ยก็ได้โพสต์นะตั้งข้อสังเกตบอกว่าเงินที่แจกเนี่ยนะครับเป็นเงินสะอาดหรือเปล่านายกก็ยืนยันว่าแจกเงินสะอาดครับแล้วก็ยังตอบคำถามที่เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันก็คือชาวเน็ตเรียกร้อง

0: ร้องให้ปลดผู้ว่ากทม.นายกบอกว่ายังไม่คิดเรื่องนี้เลยนะครับคิดแต่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: 19นาฬิกา35นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับช่วงนี้จับตาไปที่เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนแม่กลองนะครับที่ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบนะครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางซีกฝั่งตะวันตกเนี่ยเรามาเริ่มกันก่อนนะครับแม่น้ำแม่กลองเขื่อนแม่กลองเนี่ยเพิ่มระดับน้ำในส่วนของการระบายน้ำออกมานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานบอกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองก็มีแนวโน้มสูงขึ้นครับกรมชลประทานจึงได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองในช่วง2วันก็เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนโดยตั้งแต่เที่ยงวันนี้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมเนี่ย 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับท่านผอ.ธเนศบอกว่าการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองสูงขึ้นหลายจุดคาดว่าจะเพิ่มจากระดับปัจจุบันประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรขณะที่น้ำที่ระบายจากเขื่อนจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงก็จะค่อยๆไหลเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดราชบุรีต้องติดตามระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เตรียมพร้อมรับมือแล้วนะครับโดยเฉพาะชุมชนริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครครับให้เฝ้าระวังและเตรียมรับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมขอให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงรวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนครับขณะเดียวกันนะครับสำนักงานชลประทานที่13ได้ตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยบูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพร้อมประเมินความจำเป็นในการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำรวมถึงจุดติดตั้งเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงล่าสุดกาญจนบุรีประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินครบทั้ง13อำเภอแล้วนะครับครอบคลุม90ตำบล884หมู่บ้านครับส่งกำลังใจให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วนะครับพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับได้เกิดเหตุแพขนาดใหญ่หลุดออกมาจากชายฝั่งแล้วก็ลอยไปตามกระแสน้ำนะครับแล้วก็ไปชนเข้ากับบานประตูเขื่อนแม่กลองที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเขามีประตูระบายน้ำทั้งหมด8บานเจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดประตูระบายน้ำก่อน3บานก็คือเปิดระบายน้ำเพียงแค่5บานต้องทำแบบนี้เพื่อเปิดทางอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการกู้แพที่หลุดแล้วก็ลอยไปชนประตูเขื่อนนั่นเองนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการกู้แพควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับก็ขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับมาดูฝั่งภาคกลางกันบ้างครับผมในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมานะครับว่าจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยกรมชลประทานก็ยืนยันนะครับตอนนี้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากตัวเลข 2,000 เป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับน้ำจากนครสวรรค์เนี่ยยังคงเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับเพิ่มมากขึ้นด้วยเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษบอกว่า การเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,000 เป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไม่ส่งผลให้น้ำท่วมกทม.เพิ่มเพราะว่าจุดชี้วัดที่กทม.จะท่วมหรือไม่ท่วมเนี่ยต้องไปดูที่คลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทซึ่งต้องมีการระบายน้ำสูงสุดอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือถ้ามาตัวเลขนี้เนี่ยก็ถึงจะท่วมกทม.แต่ตอนนี้จุดดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็เปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานนะครับหลังปริมาณน้ำเกินความจุเนื่องจากยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องและต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าครับอย่างไรก็ตามครับหลังมีการเพิ่มการระบายน้ำเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาส่งผลกระทบนะครับในจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายวงกว้างด้วยนะครับจุดที่รับผลกระทบตอนนี้เนี่ย12อำเภอแล้วครับรวม 34,803 ครัวเรือนอยู่ที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางปะหันลาดบัวหลวงนครหลวงวังน้อยท่าเรือและอุทัยนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยครับคุณผู้ฟัง1รายในพื้นที่อำเภอเสนารวมถึงพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็มีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทปทุมธานีและนนทบุรีนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วล่ะครับในส่วนของกองทัพบกครับยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับมีการตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งจัดอาหารปรุงสุกใหม่ครบ3มื้อส่งมอบให้กับประชาชนแล้ว 90,000 กล่องพร้อมกับใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือก็จะดำเนินการช่วยเหลือกันแบบนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยวันนี้ท่านเรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นการด่วนนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงภาพของความพร้อมในการรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศด้วยโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่แก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือการอุดรอยรั่วการเติมภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิคำกล่าวว่าของประชาชนนายกบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับเพราะในสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนเหล่านั้นคือความต้องการของประชาชนที่ถูกส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปสู่การแก้ไขการปฏิบัติจริงท่านนายกอยากให้ทุกคนใจกว้างอดทนอย่าไปถือสากับคำพูดต่างๆแต่ให้นำสิ่งเหล่านั้นมาหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทำงานไม่ขัดแข้งขัดขากันและใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ในการแก้สถานการณ์เหล่านี้เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจการประชุมในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกแต่จากนี้จะมีการประชุมลักษณะเดียวกันทุกวันนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถประสานข้อมูลติดตามสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็มีภาพข่าวนะครับแล้วก็มีข่าวว่าทีมตอบโต้ภัยพิบัติร่วมกับตันยูเนี่ยได้เข้าไปช่วยอพยพแมวนะครับคือจุดนี้เนี่ยบางนาตราดในหมู่บ้านธนาซิตี้น้ำท่วมสูงนะครับกว่า1เมตรนะก็เลยเป็นภาพของทีมตอบโต้ภัยพิบัติเนี่ยได้เข้าไปช่วยพาแมว10กว่าตัวเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับทั้งคนทั้งสัตว์ทุกชีวิตเลยนะครับที่เผชิญกับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่ณขณะนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับ
6: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร จุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: 19นาฬิกา46นาทีกลับมาขอข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับวันนี้ถนนหลายสายในกรุงเทพมหานครก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับน้ำแห้งไปแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีบางจุดครับที่ยังคงเจอกับวิกฤตน้ำท่วมหนักอยู่นะครับแฟลตคลองจันเอ่ยนะครับแถวร่มเกล้าเอ่ยสถานการณ์ก็ยังคงวิกฤตอยู่ยังคงต้องติดตามส่งกำลังใจแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัดชาติบอกว่าถนนสายหลักเนี่ยน้ำแห้งแล้วร้อยละ90ครับหลังจากท่านผู้ว่าลงพื้นที่ติดตามภาพรวมการเร่งระบายน้ำจากเหตุฝนตกหนักช่วง 26-27 กันยายนที่ผ่านมาท่านบอกว่า 2-3 วันนี้กทม.ได้ดึงน้ำจากคลองแสนแสบไปออกที่อุโมงค์ตัดคลองลาดพร้าวสถานีสูบน้ำพระโขนงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพร่องลงอย่างชัดเจนและสามารถดึงน้ำจากพื้นที่แฟลตคลองจันทร์รวมถึงถนนรามคำแหงช่วงหัวหมากลงสู่คลองแสนแสบได้ทำให้สถานการณ์หลายจุดนั้นเริ่มดีขึ้นนะครับและจากนี้ก็จะเร่งดึงน้ำจากซอยย่อยบริเวณลาดพร้าว101มาถึงบางกะปิโดยในช่วงเย็นนี้พื้นที่ถนนสายหลักน่าจะแห้งลงตามคาดจนประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติส่วนตามซอยย่อยในหมู่บ้านอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งสำหรับพื้นที่แฟลตคลองจันทร์มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะกทม.ได้รับการสนับสนุนท่อซิ่งครับท่อซิ่งก็คือเครื่องสูบน้ำพญานาคเนี่ยมาจากปราจีนบุรีแล้วก็อยุธยาเอามาติดตั้งไว้นะครับบริเวณแยกนิด้ามาถึง5ตัวด้วยกันนะครับท่อซิ่งซึ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยช่วยลดระดับน้ำลงได้ถึง30เซนติเมตรภายในเวลาเพียงครึ่งวันก็ถือได้ว่าเป็น1ใน3ของปริมาณน้ำท่วมขังนั่นเองนะครับสำหรับแผนดำเนินการในระยะต่อไปกทม.เตรียมเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และท่อซิ่งบางส่วนไปสนับสนุนพื้นที่เขตลาดกระบังโดยต้องเร่งพร่องน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก่อนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมกลับเข้าพื้นที่เดิมขณะเดียวกันได้เริ่มกู้สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่บ้านย่อยซึ่งบางแห่งเนี่ยก็มีเครื่องสูบน้ำของตนเองส่วนพื้นที่ที่ไม่มีกทม.ก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังพร้อมกับย้ำว่าไม่กังวลมวลน้ำที่มาทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากว่าระบบป้องกันของกทม.มีความพร้อมปัจจุบันแนวคันกั้นน้ำยังอยู่สูง3เมตรขณะที่ระดับน้ำอยู่ที่2เมตรยังคงสามารถรองรับได้อีก1เมตรด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่ท่านบอกว่ากังวลใจก็คือมวลน้ำเหนือที่ปล่อยลงมาจากทุ่งรับน้ำฝั่งตะวันออกอาจส่งผลกระทบต่อคลองในพื้นที่และทำให้เขตสายไหมเกิดน้ำท่วมได้จึงต้องเฝ้าระวังร่วมกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดครับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงบ่าย2ของวันนี้ครับได้เกิดเหตุระทึกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูคตต้องเข้าไปช่วยเหลือรถประชาชนที่บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานถนนพหลโยธินขาออกครับเพราะว่าฝนตกนะครับแล้วก็น้ำท่วมรถยนต์เก๋งโดนคลื่นรถใหญ่ซัดไปกับน้ำมีความสูงครึ่งเอวนะตำรวจกู้ภัยก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับระดับน้ำตอนนี้ยังคงทรงตัวครับขณะเดียวกันเรื่องของน้ำฝนเนี่ยก็ต้องจับตานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกเพิ่ม 5-8 ตุลาคมนี้อีกระลอกหนึ่งช่วงแรกฝนจะตกที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานก่อนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าแบบนี้จากนั้นก็จะในส่วนของภาคอีสานเนี่ยจะมีอากาศเย็นลงในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่อย่างที่เรียนไปนะครับเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปนะครับซึ่งฝนที่ตกในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้นะครับก็คาดว่าจะเป็นฝนตามฤดูฝนนะฝนที่จะตก ตามฤดูฝนปกติจะไม่ได้ฝนที่ตกแช่นานๆเป็นวันเหมือนกับช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับมีข้อมูลจากปภ.ณวันที่30กันยายนวันนี้นะครับมีพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ย31จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครด้วยนะครับซึ่งกระทบกับประชาชนถึง1ล้าน4หมื่นครัวเรือนก็คิดเป็นเกือบ3ล้านคนนะครับขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตเหมือนกันนะครับจากเหตุน้ำท่วมครั้งนี้เป็นผู้เสียชีวิตในพื้นที่สมุทรปราการ8คนสระแก้ว6คนและกรุงเทพมหานคร4คนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับอีกเรื่องใหญ่นะครับปัญหาจากน้ำท่วมเนี่ยอันนี้กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างมากก็คือเรื่องของสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็หลักๆ ก็คือสายการบินไทยนั่นเองนะครับผมจัดการกันไปถึงไหนแล้วล่าสุดนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าตอนนี้มีกระเป๋าตกค้างประมาณ 8,000 ใบครับโอ้ยังเยอะอยู่เลยนะก็สามารถคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบคาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ 3-4 วันในการเคลียร์ทั้งหมดนี้ตอนนี้ประสานทางกองทัพอากาศเพื่อขอสนับสนุนกำลังพลเพิ่ม100นายให้เข้ามาช่วยกันขนย้ายแล้วก็ลำเลียงสัมภาระโดยการคัดแยกต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขณะที่กองทัพอากาศเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์และชุดขนส่งสินค้าเพิ่มเติม12ชุดตั้งเป้าที่จะเคลียร์กระเป๋าตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคมแต่อาจจะต่อเนื่องจนถึง2ตุลาคมนะครับเบื้องต้นเนี่ยกำชับให้การบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าเข้ามาทุก8ชั่วโมงและจะประชุมติดตามอีกครั้งในวันที่1ตุลาคมเวลา16นาฬิกาครับสำหรับผู้โดยสารที่กระเป๋าตกค้างการบินไทยก็บอกว่าจะติดต่อหลังตรวจสอบและระบุสัมภาระได้โดยผู้โดยสารสามารถเลือกรับด้วยตนเองหรือให้สายการบินจัดส่งไปยังปลายทางขณะที่ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเครื่องที่ได้รับผลกระทบนะครับคือผู้โดยสารที่มาทรานสิตเนี่ยก็จะพิจารณามาตรการเยียวยาให้กรณีกระเป๋าสูญหายหรือเสียหายการบินไทยบอกว่าจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องให้ต่อไปนะครับขณะที่นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยบอกว่าขณะนี้การปฏิบัติการกลับมาได้ประมาณ90%แล้วแต่ยังคงต้องเร่งเคลียร์สัมภาระเดิมที่อยู่ในระบบคัดแยกและบริเวณ transfer terminal ให้แล้วเสร็จนะครับการบินไทยเนี่ยลดเที่ยวบินลงจากปกติประมาณ115เที่ยวบินต่อวันเหลือราว100เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันที่2ตุลาคมแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะให้กลับเข้าสู่ระดับปกตินะครับ115เที่ยวบินต่อวันให้ได้ภายในระยะเวลา7วันด้วยกันครับขณะเดียวกันได้รับความร่วมมือจาก Qatar Airways ส่งทีมงานมาช่วยจัดพื้นที่และบริหารจัดการสัมภาระพร้อมกับขอโทษผู้โดยสารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการคราวนี้มาดูประเด็นร้อนประเด็นที่นายกลงไปช่วยเหลือติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็มีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะง่ายๆก็คือมีเสียงด่าตะโกนตามมาเลยนะครับนายกบอกว่าคือไม่ได้ไม่ฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่วันนี้ตั้งใจจะมาทำงานใครดุด่าว่ากล่าวก็น้อมรับเลยใครกล่าวคำแรงๆมาท่านก็บอกว่าก็ถือว่าเขาได้ระบายแล้วกันก็พยายามเข้าใจนะนึกสภาพว่าเราว่าเป็นเราต้องโดนน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะพูดแรงกว่าเขาอีกนะครับแต่เราก็ปล่อยให้เขาได้ระบายออกมาเต็มที่ไม่เป็นไรเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่นายกเนี่ยได้มอบเงินให้กับชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่ที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้นายกบอกว่าถุงยังชีพที่นำไปแจกหมดนะแต่กรณีของคุณไอซ์รัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้เนี่ยสะอาดหรือไม่นายกบอกเลยว่าคือท่านหัวเราะก่อนที่จะตอบว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองเลยวันนี้เนี่ยเป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็จะยิ่งแตกแยกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนท่านบอกต่อด้วยว่าเงินผมเนี่ยสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวาน ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการที่ให้พี่น้องประชาชนไปเพราะว่าถุงยังชีพเนี่ยเตรียมไปมันหมดพอดีและประชาชนก็เดินออกมาไกลผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรจึงมอบในสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไปให้ก็เท่านั้นเองมันคือความตั้งใจของผมทำอะไรได้ผมก็ทำให้ไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องการเมืองเลยนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกนะครับว่าคำถามที่ถามเนี่ยต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่นนะและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหมายถึงคุณรัชนกใช่หรือไม่นายอนุทินก็ตอบกลับทันทีว่าใช่ก่อนจะพูดไปว่าผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ท่านนายกก็ยังได้บอกถึงกรณีของกระแสเรียกร้องให้ปลดผู้ว่ากทม.นะครับผมนายกเนี่ยก็บอกว่าไม่คิดปลดผู้ว่ากทม.นะทุกคนทำงานเต็มที่ถ้ามัวแต่วิจารณ์ก็ทำให้งานถดถอยจะมุ่งช่วยเหลือประชาชนก่อนย้ำว่าทุกคนทำงานเต็มที่นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับส่วนกรณีพรรคฝ่ายค้านวิจารณ์ว่ารัฐบาลจัดการปัญหาน้ำท่วมล้มเหลวนายกบอกว่าเลิกถามเรื่องนี้สักทีเถอะส่วนที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้เข้าสภาตอบปัญหาเรื่องน้ำท่วมนั้นเรื่องนี้ท่านได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนที่ทำงานเนี่ยไปแล้วสำหรับคืนนี้ก็จะลงพื้นที่น้ำท่วมจุดไหนหรือไม่หมายถึงว่าผู้สื่อข่าวถามว่าคืนนี้ในวันที่30เนี่ยจะลงพื้นที่จุดน้ำท่วมหรือไม่นายกกล่าวแต่เพียงว่าถ้าจำเป็นก็ไปถ้าจำเป็นจะไปก็ต้องไปหรือถ้าแวะตรงไหนก็จะแวะพร้อมกับเบรกกระแสปรับครม.แล้วดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลนะครับยืนยันว่ายังไม่คิดเรื่องการเมืองขอเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศก่อนบอกรัฐบาลยังคงทำงานได้เดินหน้าแผนป้องกันน้ำท่วมระยะยาวต่อไปครับช่วงบ่ายวันนี้ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกพร้อมคณะทำงานเดินทางมารับมอบงานก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้โดยพลเอกชัยพฤกษ์ได้เปิดเผยว่าวันนี้มารับส่งมอบหน้าที่ส่วนแนวทางการทำงานของสมช.จากนี้จะเป็นอย่างไรต้องขอไปศึกษาเตรียมการก่อนเพราะว่าต้องใช้เวลาในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อีกสักระยะแต่ว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาครับภายหลังจากที่รู้ตัวว่าจะมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ก็ได้มีการเตรียมตัวและศึกษามาอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้แล้วฉะนั้นหากมีแนวทางการทำงานอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังส่วนนายกรัฐมนตรีได้กำชับงานอะไรเร่งด่วนหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าเป็นเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และชายแดนกัมพูชานั่นเองครับเช่นเดียวกันกับสตช.นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรอำลาตำแหน่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะมีการลงนามหนังสือส่งมอบหน้าที่แล้วก็มอบธงและตราสัญลักษณ์ตำแหน่งให้กับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานั่งเก้าอี้ผบ.ตร.คนที่16อย่างเป็นทางการนะครับส่วนสถานการณ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าร้านสีสมัยซุปเปอร์สโตร์ริมถนนสาย43บ้านดอนยางตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับปิดท้ายกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับก็เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานได้ช่วยเหลือค่าครองชีพนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับใครได้สิทธิ์เนี่ยก็หมายถึงว่าคนเดิมที่ได้สิทธิ์มาแล้วเนี่ยก็กดยืนยันใช้สิทธิ์ต่อไปนั่นเองนะครับผมใช้สิทธิ์ได้ 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการตุลาคมพฤศจิกายนนี้วันละไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันสิ้นสุดโครงการ23นาฬิกาของวันที่30พฤศจิกายน2569ครับนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำผมนิวพลวัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโดยปีนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติสำหรับวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และมีศาสตราจารย์กิตติคุณเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรรวม15คนมีผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช3คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะคุรุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับการต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ที่หอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่18ถึง25กันยายน2569หลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน7อำเภอ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศโอกาสนี้ได้ให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยจังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆตลอดจนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงทีเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงใหญ่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสองเขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรทั้งนี้ในปัจจุบันสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทย WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดวรราชาธิดัตนามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแคร์และวัดสกุลปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมณัฐปวีเขมธรรมโมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานคร วัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่และวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอ.เจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลวรรณารามและวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพระทหารเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดโพแต่งใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์และวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมและวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธารามและวัดเวียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงและวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูป คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อส่งเสริมให้มีการฝึกฝนด้านหัตถกรรมพื้นบ้านสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ราษฎรทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิครูนักเรียนโรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง AVWC Post 9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระศพและถวายสักการะพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนองพระปณิธานในการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่วัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนทำให้มีน้ำท่วมขังสูงในหลายจุดประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน904กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ไทยอาสาป้องกันชาติทสปชกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.และศิลปินดาราจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569โดยจัดทำเป็นครัวฮาลาล 100% เพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานอาหารได้อย่างทั่วถึงมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแบ่งเป็นการส่งมอบเป็นวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการกระจายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อปันส่วนอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพพระราชทานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรวมทั้งการเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้เปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุวรรณภูมิสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
14: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
16: เสียวฟันน่ะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุวรรณภูมิคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมกำลังพลทหารอากาศที่เข้าสนับสนุนการบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารซึ่งมีสัมภาระตกค้างประมาณ 5,600 ใบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ากองทัพพร้อมจัดกำลังและทรัพยากรเข้าเสริมในส่วนที่จำเป็นตามการประสานของหน่วยงานพร้อมย้ำว่าทหารเข้ามาเป็นกำลังสนับสนุนเพื่อให้ระบบเดินหน้าต่อได้ทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติงานภายใต้การบริหารจัดการของท่าอากาศยานอย่างเป็นระบบด้วยวิริยะจันทรารายงาน
2: มากันที่บริเวณก่อนล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีปัจจุบันพบว่าน้ำทะเลบางพื้นที่มีสีเขียวแตกต่างจากสภาพปกติโดยปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือแพลงก์ตอนบลูมสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังพื้นที่เมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงเผชิญฝนตกหนักลมแรงและสภาพอากาศแปรปรวนต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ำจืดรวมถึงสารอาหารและตะกอนจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนทำให้สีของน้ำทะเลเปลี่ยนจากปกติเป็นสีเขียวหรือสีอื่นตามชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนจากนั้นสภาพน้ำจะค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่น้ำท่วมขังสูงระดับ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากโดยทางกรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนเรือท้องแบนและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน100คนประเมินสถานการณ์ว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามีขนาด2คูณ8เมตรกินน้ำลึกประมาณ1เมตรเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่หากสามารถใช้การได้ดีก็จะเพิ่มจำนวนเรือทั้งนี้กรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนเรือท้องแบนจำนวนมากเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดชุดเอี้ยมกันน้ำหรือรองเท้าบูททรงยาวเหนือเข่าขึ้นไปก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นประชาชนที่ประสงค์ทิ้งขยะชิ้นใหญ่สามารถดูรายละเอียดจุดทิ้งได้ที่ cleaner.bangkok.go.thหรือรวมจุดทิ้งขยะในชุมชนแล้วแจ้งผ่านทางทราฟิกฟองดูเพื่อความสะดวกในการเข้าจัดเก็บขยะ
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคา
7: ากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

สายันสัญญาครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าสายันคอยแฟนนะครับเพลงนี้นะครับเมื่อก่อนดีเจสุภสิทธิ์เปิดบ่อยแล้วก็ตอนหลังๆไม่ค่อยได้เปิดจนญาติเพียงญาติยานะครับแนะนำบทเพลงนี้กันเข้ามาบอกว่าเพลงที่สายันร้องว่าคอยคนที่รักอยู่นะชื่อเพลงอะไรอ๋อเพลงนี้เองนะครับสายันคอยแฟนนะครับว่าหมายเดียวกันนะครับชื่อว่าสายันคอยแฟนนะครับขอบพระคุณครับท่านผู้ฟังที่แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการเนี่ยถือว่าเป็นผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอีกท่านหนึ่งนะครับทุกคนช่วยกันสร้างเนาะช่วยกันแจวช่วยกันพายให้รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพได้ดีเด่นดังด้วยเถิดนะทุกสิ่งทุกอย่างนิดมิตรรายการยัดเพลงยัดยามีส่วนร่วมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับมอบเพลงนี้ให้กับยัดเพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ลูกทุ่งบำรุงสุขภาพ3ชั่วโมงในค่ำคืนนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ภาคกลางคืนได้ส่งเสียงไปได้ไกลแสนไกลนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักฝ่ายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านทุกสถานที่ครับยัดเพลงยัดยาครับที่เรามาเจอกันทุกค่ำคืนละ3ชั่วโมงก็ได้รับการสร้างสรรค์จากผู้สร้างสรรค์รายการคือสุดยอดสุนไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินฉายกาแฟและก็วิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตานะครับยัดเพลงยัดยาครับหลายท่านทานมาแล้วหลายท่านดื่มมาแล้วกับกาแฟทินฉายกาแฟของใกล้จะหมดหรือหมดแล้วหรือต้องการจะสั่งซื้อเป็นครั้งแรกก็สามารถจะสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้เลยนะครับในช่วงประมาณ7โมงเช้าเป็นต้นไปก็โทรมาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ที่โทรศัพท์หมายเลข0836931999นะครับจดไม่ทันไม่เป็นไรใน3ชั่วโมงนี้นะเตรียมประกาศดิสกระดาษเข้าไว้จดได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่ไวช้าคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์ได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอนในค่ำคืนวันนี้นะครับฝากดูแลสุขภาพของมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับเขาบอกว่าฝนจะตกแดดจะร้อนจะออกแดดจะออกจะหนาวจะร้อนสักเพียงใดรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับสุภสิทธิ์ก็พร้อมที่จะมาเป็นเพื่อนท่านมาดูแลรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพขับกล่อมเพลงเพราะๆและก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีนะครับแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพนะครับช่วงที่ฝนตกนะครับอาจจะมีการเป็นหวัดนะฮะนะการเป็นไข้การเป็นหวัดนะหวัดธรรมดาหวัดใหญ่ไอจามสารพัดเนี่ยนะก็สามารถดูแลร่างกายของท่านนะครับไปไหนสวมแมสก์หน้ากากอนามัยพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำอุ่นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีโรคภัยไข้เจ็บนะเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนะครับไปพบแพทย์นะครับหรือจะมียุกยาแพทย์แผนปัจจุบันมาทานกันเพื่อดูแลสุขภาพหรือต้องการสุดยอดสุนไพรในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพก็เชิญทุกท่านนะครับก็ฝากดูแลเนาะไปไหนมาไหนควรมีร่มนะครับมีเสื้อกันฝนมีหมวกสวมใส่นะครับแล้วก็นะครับ
มสหน้ากากอนามัยยังมีอยู่ถ้าไปโรงพยาบาลหรือไปที่คนแออัดมากๆนะครับควรสวมแมสหน้ากากอนามัยนะครับป้องกันไข้หวัดป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะครับโดยเฉพาะคนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยคนที่ติดตามไปเนี่ยอาจจะแข็งแรงแต่ว่าผู้ที่เป็นผู้ป่วยไปเนี่ยอาจจะเป็นไข้ไม่สบายเป็นโรคหวัดนะแม้กระทั่งโควิด-19และก็โรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถแพร่กระจายเชื้อทางลมทางเดินหายใจหรือผ่านอากาศผ่านความเย็นผ่านความชื้นมาตรงนี้นะครับป้องกันแล้วก็ที่สำคัญมีนะฮะเจลล้างมือมีแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะจะยอดเยี่ยมมากๆนะป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่องราวของมหากาพย์นะครับหลวงพ่อนะซึ่งทุกวันนี้นะคนที่รับข่าวสารก็สะเทือนใจเนาะหลวงพ่อโชติที่ตัวเองเคารพนับถือเดี๋ยวนี้คนเรียกกันอย่างเต็มปากเต็มคำว่าสมีโชติบางคนบวกคำว่าไอ้ไปอีกนะฮะโอ้โหช้ำใจนะฮะหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดในองค์รวมแล้วนะครับถือว่าสมีโชตินั้นนะครับขาดความเป็นพระมานานแล้วนะครับโดยใช้ผ้าเหลืองนะฮะผ้าสากวพัดเนี่ยผ้าสากวพัดเนี่ยคุ้มครองตัวเองทำให้เกิดคนเคารพนับถือนะครับแล้วก็เป็นช่องทางในการหาเงินหาทองนะครับเขาบอกว่าชนิดว่าเครื่องนับเงินเนี่ยพังนะเขาว่าเป็นกี่ร้อยล้านนะแล้วก็การดำเนินของมูลนิธินะไม่ถูกต้องผิดกฎหมายนะครับเขาเรียกว่าผ้ากาสาวพัดนะครับคือผ้าที่นุ่งห่มของพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนานะครับซึ่งถือว่าเป็นนะฮะใครได้สวมใส่ซึ่งผ่านพิธีกรรมมาทางพุทธศาสนาถูกต้องแล้วนะครับคนที่สวมใส่นั้นคือว่าเป็นสุปฏิสงฆ์คือตัวแทนของสงฆ์นะคือเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้านะครับคนก็เคารพนับถือนะครับที่สวมใส่ผ้าไตรนี่แหละนะครับหรือผ้ากาสาวพัดนะครับบอกว่าทำให้คนเคารพนับถืออยู่ดีกินดีมีเงินใช้โอ้โหเงินจะเหยียบพันล้านเอานะครับเกิดจากการเลื่อมใสนะครับไปทำบุญสุนทานคนที่ไปทำบุญนั้นอาจจะยากจนนะครับหรืออาจจะร่ำรวยก็แล้วแต่เนี่ยเงินตรงนั้นได้จากการนะหลอกลวงนะครับเพราะว่านะที่สำคัญมีการยอกเงินไปให้สีกาด้วยนะฮะแล้วก็สีกานั้นก็มีเงินตั้งกี่ร้อยล้านเข้าไปล่ะรวมทั้งสองคนนี้ก็ร่วมพันล้านนะคนที่ทำบุญก็ยังจนอยู่แล้วก็จนต่อไปแล้วก็จนย่ำแย่นะครับนี่คือเป็นเรื่องราวนะครับบอกว่ากรรมนั้นไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกชาตินี้แหละก็นะกรรมตามทันแล้วล่ะนะกรรมติดจรวดจริงๆนะครับนี่คือเป็นเรื่องเล่าไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าญาติเพียงญาตินั้นจะได้รับข่าวสารมามากมายหลายต่อหลายข่าวแล้วก็ล่วงลึกต่างๆตามช่องทีวีต่างๆโอ้โหลงรายละเอียดแล้วก็มีภาพคลิปนะฮะในการเสพเมถุนระหว่างสมีโชติขออนุญาตเรียกว่าสมีโชตินะคำว่าสมีเนี่ยก็หมายความว่าพระที่โดนจับสึกนั่นเองฮะก็สมีโชตินั่นคือคำเรียกอดีตพระภิกษุที่ผู้ต้องปราชิกขาดจากความเป็นพระทันทีหรือคนที่ถูกบังคับให้สึกเพราะทำผิดวินัยสงฆ์ร้ายแรงนะครับคือคนที่ปราชิกนะครับขาดจากความเป็นพระนี่แหละไม่สามารถบวชได้อีกบุคคลที่จะเป็นสมีจะ
ไม่สามารถกลับมาอุปสมบทหรือบวชเป็นพระภิกษุได้อีกตลอดชีวิตนะครับก็ความผิดที่นะครับปาราชิกมีทั้งหมด4ข้อด้วยกัน1เสพเมถุนหรือมีเพศสัมพันธ์นั่นเองนะครับ2ลักทรัพย์ลักทรัพย์สินที่มีมูลค่าถึงกำหนดหรือขโมยของวัดหรือของผู้อื่น3ฆ่ามนุษย์หรือสั่งให้คนอื่นฆ่า4อวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่จริงอวดอ้างว่ามีคุณวิเศษหรือบรรลุธรรมขั้นสูงนะครับนี่คือนะคนที่นะขาดจากความเป็นพระนะครับไม่สามารถจะกลับมาบวชได้อีกนะครับคือเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงนะครับคงจะติดตามข่าวสารกันต่อไปเพราะว่าทางการตำรวจนั้นสืบในทางกว้างและทางลึกอีกมากมายไปถึงตัวใครคนนั้นก็จะต้องโดนลงโทษตามตัวบทกฎหมายอย่างแน่นอนครับไปทำมาหากินที่บริสุทธิ์ผุดผ่องดีกว่าแม้ว่าจะมีเงินน้อยแต่ก็ได้มาจากหยาดเหงื่อเรียงงานที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนกับไอ้หนุ่มตังเกครับไอ้หนุ่มตังเกไพรวันลูกเพชรครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไฮเดรตเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาท

และสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

ดังลอยดังลืมเพลงนี้ฮิตติดชาร์ตนะฮะเพราะว่ายอดเพลงยอดยาชอบกันมากๆนะครับเพราะด้วยสิอินเนอร์และเพลงเพราะพิงความหมายดีมากๆนะครับดังลอยดังลืมครับสันติดวงสว่างมาพูดถึงวิสซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเป็นเนตต้องทานวิสซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะครับผลิตเข้าปีผลิตและจำหน่ายมาปีที่10แล้วยัดเพียงยัดยาน้ำมือตับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านเลยบริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทส่วนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เนี่ยยัดเพียงยัดยามักจะสอบถามว่าสุภสิทธิ์ใส่อะไรบ้างเนี่ยบอกทำไมล่ะมันทำไมมันอร่อยจังเลยดื่มแล้วดีจังเลยนะฮะก็อยากให้ยัดเพียงยัดยาดูที่ข้างกล่องอ่ะมันจะตัวเล็กสักนิดนึงแต่ว่าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวกาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนตังถังเช่าสารสกัดและสารสกัดจากโกจิบุรีในบรุงสายตาแน่ๆเซลล์มอนคอลลาเจนเปปไทด์เนี่ยถือว่าก๊อปแก๊ปตามข้อตามข่าวตามกระดูกก็หายไปเบต้ากลูแคนจากยีสต์ต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสารก่อมะเร็งเนี่ยนะเราก็ต่อต้านเนาะมีเบต้ากลูแคนจากยีสต์สารสกัดจากเมล็ดงาดำเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากข้อข่าวก๊อปแก๊ปเลือดลมดีกระชายดำมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยโอ้โหเลือดดีนี่มีพละกำลังนะสารสกัดจากกระชายดำงาดำสกัดเนี่ยผิวพรรณดีมีออร่าสารสกัดจากเกี๊ยวกุหลาบเนี่ยเรื่องราวของความดันนะเรื่องราวของร่างกายเนี่ยโอ้ยสุดยอดแคลเซียมแมกนีเซียมคาแอลคานิทีนเนี่ยจะสังเกตว่าร่างกายกระชับส่วนเกินทั้งหลายแหล่เนี่ยก็หายไปนะเขาเรียกว่ารูปร่างดีขึ้นหุ่นเพียวลมสมใจเลยละแอลกูตามีนนะผิวพรรณดีฮะในขาวมีออร่าสารสกัดจากใบเป็ดกล้วยส่งเสริมความจำ L อาร์จีนินแอลกูต้าไทโอนเนี่ยโอ้ยผิวพันธุ์เขาเรียกว่าผิวฉ่ำฮะชายหญิงฮะมันช่วยไม่ได้ทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยบอกไม่ได้เจตนานะอยากจะดูแลร่างกายแข็งแรงแต่ว่าทำไมความสวยความงามมันตามมาด้วยเนี่ยมันช่วยไม่ได้มันแถมเข้าไปด้วยอยู่ในสารสกัด24ชนิดสารสกัดจากโสมสารสกัดจากหินลิ้นจืดสารสกัดจากเมล็ดกุ่นนะบำรุงสายตาแล้วก็ปีนบำรุงเส้นผมบำรุงเล็บนะบำรุงกระดูกนะบำรุงฟันเนี่ยแล้วก็ลูทีนบำรุงสายตาวิตามินซีเนาะทำให้ร่างกายดีไม่เป็นถ้ามีวิตามินซีเนี่ยเลือดจะไม่ออกตามลายฟันเนาะมีวิตามินเอบำรุงสายตาใช้สารซีออลไกลโฟไซด์ให้กับแทนน้ำตาลโอ้โหแล้วมาชงกับน้ำร้อนดื่มฟินนะวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทซื้อเต็มโปรเลยนะ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทไม่เป็นไร2กล่อง500เราก็ส่งให้ฟรีนะครับไหนๆก็ไหนๆเนาะเดี๋ยวมาพูดถึงกับสุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์ไลวิชั่นนะครับก็ดูแลร่างกายบรรเทาการปวดเมื่อยนะบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประโภมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุล นะหลอดเลือดนะไหลเวียนดีเนาะบำรุงสมรรถภาพทางเพศด้วยท่านชายเนี่ยแล้วก็เรื่องราวของใครมีเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเอาไปทานนะเอาไปทานได้เลยนะครับปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงผิวพรรณนะการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแนะนำไปให้โรงพยาบาลนะได้ตรวจเลือดนะฮะทำการรักษาเป็นหลักนะครับคุณหมอให้ยาอะไรมาก็ทานแล้วก็ทานสูตรหนึ่ง
กำกับควบคู่ไปด้วยมีสรรพคุณทางสุนภัยนะครับก็ท่านชายเข้าสู่วัยทองนะวัยกลางคนนะทั้งท่านหญิงท่านชายนั้นวูบวับตามร่างกายความเสื่อมนะท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งเนี่ยฉี่รั่วขากางเกงเนี่ยโอ้สารพัดนะอย่าให้ความเป็นผู้สูงวัยมาทำลายชีวิตอันมีความสุขของท่านเลยนะทำให้ชีวิตดีขึ้นเมื่อทานสูตร1สุภาษิตและวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทนะฉลากสีแดงนะครับแล้วก็ยาแก้กระสายตราลุงฟ้าโอสถบรรเทาการปวดไม่เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนเป็นยาอายุวัฒนะชาประมือประเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่นะครับกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังซีดไปต้องทานพอทานแล้วกินข้าวได้นอนหลับสบายดีผิวพรรณดีแล้วก็อ้วนไปผอมไปเสื่อมส่วนเกิดจากเรื่องราวของนะร่างกายนี่แหละมีโรคกระสายมาเบียนท้องผูกเป็นพลาดึกมีโอกาสเป็นลิซซีดวงทวารหนักบอกทานแล้วดีกินข้าวได้นอนหลับไม่ป่วยไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานระบบขับถ่ายดีชีมีวิสุขนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาท2กระปุก700นะครับคือกระปุก1บรรจุ60แคปซูลเรียกว่าสูตร2ลุงฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังและท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นเดินไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาเกาลุมาตอยนะเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะทาน2สูตรร่วมกันแล้วท่านจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700ส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับวรรคหนึ่งตอนใดผิดเพี้ยนไปขาดหายไปต้องขอประทานอภัยนะครับเกิดจากการใช้เสียงทุกวันทุกวันและพักผ่อนค่อนข้างน้อยนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์กับเพลงที่ชื่อว่าดาวเรืองดาวโรยครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกทะลุเรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยก็ตาตังไม่อิ่มเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: กี่กองเลยตั้งหกหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบางต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันจะได้ผลเนาะยายก็เด็กก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะติดตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่าม
2: ัน
3: แก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาลกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ล
2: ู
3: กกันเลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้าเน
3: า
2: ะ
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
4: ผมไม่ใช่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจดี
5: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวิ่งมันก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนที่เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: เนี่ยลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายจริงจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: โอ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ จ้ะไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้ะคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่ห้า
6: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
7: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเจ๊หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: หวงทำไมของใช้แล้วนายโยงณพงษ์ณนงเป็นเพลงปิดเบรกในชั่วโมงแรกนะครับไปพักดื่มน้ำดื่มกาแฟทินชายคอฟฟี่กันก่อนช่วงหน้าเจอกับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลัง
7: ผมร
8: ู้
7: สึกว่าถูกคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้ม ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบกัน
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมอนามัยแนะใช้ส้วมฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลป้องกันโรคและปภ.แจ้งเตือนระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกเฝ้าระวังปทุมธานีสักครู่มาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดย
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนด่วนผ่านมือถือเมื่อเวลา 20:55 นของวันนี้30กันยายนระบุว่าเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นอีกประมาณ 0.4 ถึง 0.7 เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษได้แก่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีและอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกรมอนามัยแนะใช้ซ่วมฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลป้องกันโรคพร้อมส่งซ่วมกระดาษไปยังสถาบันสุขภาวะขออภัยค่ะไปยังสถาบันสุขภาวะเขตเมืองรวม 3,000 ชิ้นคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพจน์พิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าในช่วงน้ำท่วมระบบส้วมและการจัดการสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนอาจได้รับผลกระทบทำให้ส้วมไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะจึงมีความสำคัญเพราะการขับถ่ายลงในน้ำหรือพื้นที่สาธารณะอาจทำให้สิ่งปฏิกูลแพร่กระจายและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมประชาชนจึงควรใช้ส้วมฉุกเฉินเป็นทางเลือกชั่วคราวแล้วรวบรวมสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปกำจัดตามแนวทางที่หน่วยงานในพื้นที่กำหนดโดยสามารถประยุกต์ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในครัวเรือนได้แก่ส้วมเก้าอี้พลาสติกส้วมถังพลาสติกหรือกระโถนและส้วมกล่องกระดาษพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้อุปกรณ์ถุงดำและปูนขาวและแนวทางในการจัดการสุขาภิบาลในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังจากสัมผัสสิ่งปฏิกูลควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคติดเชื้อในชุมชนโดยเฉพาะในช่วงที่ระบบสุขาภิบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งทางกรมอนามัยได้แจ้งได้จัดส่งส้วมกระดาษไปยังสถาบันสุขภาวะเขตเมืองรวมทั้งหมด 3,000 ชิ้นและศูนย์อนามัย12ชิ้นในต่างจังหวัดปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: ปิดท้ายที่ผลงานนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026กับคุณสาธินีจันกระจ่างวงค่ะ
8: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้นักกีฬาทีมชาติไทยก็คว้ามาได้1เหรียญเงินในประเภทเรือแคนูสลาลมหญิงจากอัชราพรดวงละวะที่เร่งฝีพายเข้าเป็นอันดับ2เวลา 125.85 วินาทีโดยเหรียญทองนั้นเป็นของจีนและเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานส่วนผลงานกีฬาอื่นๆโดยวอลเลย์บอลชายหาดทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศอาสาสมัครทหารพรานปรวิทย์เตาวะโตและจ่าเอกพิทักษ์ทิพย์จันทร์ก็เอาชนะเซอร์เก้โบกุตูและคิริลกูรินจากคาซัคสถานไปได้2เซตรวด21-19และ21-13
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
10: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
11: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
12: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

มนแคนแก่นคูนมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าเอิ้นชื่อเขาให้ชินนะครับสมมติพยาเพลงยะยาและก็นำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศลูกทุ่งเพลงเพราะเพลงลูกทุ่งอีสานในชั่วโมงที่2นะครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1ยาบำรุงกายตาสุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าสูตรเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะหนักแล้วฐาน2สูตรรวมกันราคาก็ถูกมากกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็วิซอนเนี่ยโอ้โหประสบการณ์มากมายนะยาเพียงยาเลยท่านไปทานบอกว่าตาย่ำแย่และดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อเลยนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพ10ปีนะฮะกับวิซอนที่จำหน่ายยาเพียงยาได้ทานกันตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลก1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นครับแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟทินชายคอฟฟี่สารสกัดอันนั้นจัดเต็ม24ชนิดระดับพรีเมียมและก็อร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยกับกาแฟทินชายคอฟฟี่นะครับได้ร่างทองกลับมาอย่างแน่นอนเพราะสารสกัดระดับพรีเมียมทั้งหมดทั้งสิ้นครับอัดแน่นจัดเต็มใส่ครบถ้วนนะครับก็ดังนั้นก่อนดื่มหลังดื่มนะครับจึงได้ผลอย่างยอดเยี่ยมได้ร่างทองกลับมาหุ่นเพื่อร่มสมใจเซต้าที่ผมนาขึ้นมีใบแปลกเวสสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกีโลแล้วเป็นล้านเฮเลนจือสมเกาหลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีตังทางเช่านี้กิโลละ1ล้าน 100,000 บาททุกกล่องทุกซองทุกแก้วมีครบหมดกล่องหนึ่งมีมูลค่าตังทางเช่าถึง110บาทนะครับนั่นคือคุณภาพสูงครั้งแรกที่ผลิตจนถึงปัจจุบันใส่สูตรเดียวกันเป๊ะไม่ผิดไม่เพี้ยนใส่ครบถ้วนทุกประการนะครับดังนั้นยะเพียงยะยาจึงดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้ร่างทองคำนะฮะแล้วก็ได้สุขภาพดีได้รสชาติที่หอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจได้ดื่มกาแฟที่นะคัดสรรมาเป็นดีฮะมีคุณค่าสูงดื่มและทรงพลังนะฮะดีเลิศประเสริฐศรีดังนั้นเชื่อไหมสุภสิทธิ์เนี่ยใส่ตรงนี้เพื่อให้ร่างกายของท่านดีขึ้นแล้วก็อร่อยด้วยเป็นกาแฟคู่บ้านครัวเรือนของท่านคู่กับครอบครัวของท่านดังนั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันรสชาติเหมือนเดิมสรรพคุณเหมือนเดิมท่านถึงจึงทานแล้วก็ดีนะฮะถ้าเปลี่ยนไปสักนิดสักหน่อยเชื่อไหมนะคนจะรู้เลยล่ะคนดื่มรู้เลยว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าดีขึ้นก็แล้วไปถ้ามันไม่ดีเนี่ยเสียหายดังนั้นสุภสิทธิ์ยึดมั่นนะไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้ได้อวดแต่ว่าเกิดสรรพคุณอย่างชัดเจนแน่นอนใส่ครบถ้วนและได้ผลดีครับกล่องละ250บาทบรรจุ12กล่องหนึ่งนะครับ2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นนะครับตามกำลังทรัพย์กำลังเงินของท่านจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับเขาบอกว่าคุณตาปรองคอสุวรรณเนี่ยหลายๆแต่ท่านเลยหลายๆท่านเลยทานสูตร1สูตร2ปรากฏว่าดีเลิศประเสริฐศรีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันปัจจุบันเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์
ก่อนหน้านั้นวันก่อนสุภสิทธิ์เปิดบทสัมภาษณ์สมัยเมื่อ7ปีที่แล้วให้ฟังตอนนั้นต้องถัดห้องน้ำนะบอกว่าก้นนี่ดำปี๋เลยเป็นปื้นเลยอะไรแบบต้องถัดห้องน้ำใจมันสั่นสารพัดทุกวันนี้ดีเลิศประเสริฐศรีเมื่อก่อนเดินไม่ได้อะเดี๋ยวนี้เดินได้มันวิเศษไหมล่ะยิ่งอายุเยอะแล้วมันเดินได้เนี่ยมันก็มีเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าเกือบร้อยละอายุร้อยหนึ่งก็เรียกได้ฮะปรากฏว่าดีความจำก็ยังดีช่วยเหลือตัวเองได้อาบน้ำปะแป้งตัวเองได้ซักเสื้อผ้าเองได้สุดยอดไหมทานข้าวเองได้ไม่ต้องมีใครคอยนะฮะหยอดน้ำข้าวต้มให้เพราะว่าติดเตียงอะไรท่านนี่ในบทสัมภาษณ์70ก็ติดเตียงละหลายคนนะไม่ได้มีความท่านเหล่านี้ไม่ได้มีความผิดนะครับคือคนเราโรคภัยแค่เจ็บเราก็ไม่รู้ว่าจะวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ทุกคนนั่นแหละแต่จะดีไหมว่าท่านเจอยาดีแล้วเนี่ยสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วไปป้องกันเอาไปดูแลเอาไปฟื้นฟูให้แข็งแกร่งแข็งแรงให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับสั่งซื้อไปทานกันเลยนะเอาไปทานเป็นประจำไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารแต่ประการใดทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยานะครับมีคุณภาพสูงและปลอดภัยครับดีเจสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับร้านจมูกป่ามกอ่างทองขายดีทุกวันครับร้านป้าเพลินป้าองค์แก้ววัตันอินป้าประหันครับร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้ขายดิบขายดีนะแต่ละร้านเนี่ยหน้าตารับแขกทุกคนฮะไปซื้อไปพูดไปคุยไปสอบไปถามกันได้เลยหลายท่านไปร้านไม่ถูกก็โทรศัพท์มาถามสุภสิทธิ์นะครับก็แนะนำให้นะครับแล้วก็ไปซื้อกันเลยจะมากจะน้อยแล้วก็ไปซื้อเป็นร้านประจำนะอุดหนุนตัวแทนจำหน่ายด้วยแล้วก็สั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์ถ้าท่านอยู่ไกลจากร้านต่อที่สุภสิทธิ์ประกาศไปนั้นส่วนบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทนชัยกาแฟเป็นหลักดื่มด้วยขายด้วยเดี๋ยวนี้บอกขาวไปทั้งตัวเลยบอกไม่ขาวอยู่อย่างเดียวฮะแหมบอกว่าอะไรห่อมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วนะหรือยังไงไม่เคยตากแดดเลยทำไมยังดำอยู่นะต้องไปหาคำตอบที่พี่บรรจงทำประโยชน์อยู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมนะครับแล้วก็ที่ร้านจิ้งหัวจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีชาววิสันดูแลดวงตาใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จดช้าๆนะครับเดี๋ยวบอกช้าๆ0836931999นะครับโทรมาสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็รุนแล้วก็แถมโทรมาแล้วสุภสิทธิ์ไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวโทรกลับแล้วก็โทรมาแล้วนะครับก็สามารถจะสั่งซื้อและสอบถามได้เลยโดยตรงถ้าสุภสิทธิ์รับสายแล้วก็ส่งไปแล้วถ้ามันถึงช้าไม่ถึงสักทีโทรมาทวงมาถามสุภสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้การจัดส่งเนี่ยมันผิดพลาดเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่ถึงแล้วเบอร์โทรตกหล่นหายไป1ตัวผิดเพี้ยนไป1ตัวก็ไม่ถึงแล้วแล้วก็บางครั้งเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนาะบางทีด้วยความรวดเร็วแต่ว่าไม่แน่นอนก็ทำให้รวดเร็วจะส่งเร็วรวดเร็วแต่ว่าไม่แน่นอนคือลงรหัสไปรษณีย์ผิดอะไรเนาะไปกันคนละทิศคนละทางก็มีนะครับก็พยายามจะทำให้ถูกต้องที่สุดแต่ก็มีพลาดบ้างต้องยอมรับเนาะโทรมาถามได้นะครับแล้วก็วันหยุดราชการวันเสาร์วันอาทิตย์หรือจะวันหยุดนักขัตฤกษ์นะนั่นคืออยู่ทางราชการนะฮะก็สามารถจะสั่งซื้อสุภสิทธิ์ได้สั่งซื้อได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เดี๋ยวประกาศชื่อยัดเพลงยัดยาบางส่วนนะครับมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับยินดีต้อนรับฮะรับสมัครลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่จำนวนมาก คุณป้าสวงกีอารีครับตนกระจิวภาชี
พระนครศรีอยุธยานะครับสุภสิทธิ์วันนี้ก็ผ่านผาชีเนาะอำเภออุทัยด้วยนะฮะซึ่งไปผ่านเนาะถนน M6 อ่ะผ่านที่ไหนบ้างล่ะผ่านอำเภออุทัยใช่ไหมผาชีหรือเปล่าแต่ผ่านเสาไห้นะหนองแซงด้วยสระบุรีนะครับเพราะมาตั้งแต่ขึ้นทางบางปะอินมาเป็นเขาเรียกว่าถนนสาย M6 เป็นทางด่วนใช่ไหมช่วงนี้ยังไม่เก็บเงินนะเพราะสุภสิทธิ์ไปทางด่วนนะไปทางด่วนนะครับที่ไปที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ขึ้นมาทางด่วนมาแล้วก็ลงมาตรงนั้นแล้ว

ก็ที่จริงมาแยกตรงหินกองนะครับแต่สุภสิทธิ์ไม่ได้แยกตรงหินกองเลยมาที่เสาไห้นะก็อยากจะดูแถวนั้นฮะเพราะแยกเพียงยาสุภสิทธิ์อยู่แถวเสาไห้ก็เยอะฮะแล้วก็แถวหนองแสงก็เยอะไปดูหลังคาบ้านก็ยังดีเนาะผ่านหน้าผ่านไปแม้กระทั่งอำเภออุทัยเนี่ยบ้านผ่านบ้านพี่และอีทีรันรุ่งกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะซึ่งทานทั้งกาแฟเทนชัยกาฟี่ดื่มกาแฟเทนชัยกาฟี่แล้วก็สุด1สุด2ด้วยนะครับคุณตาประวินของสุวรรณนะครับอยู่ที่บ้านเสาธงใหม่ณวัดเสาธงใหม่โดนเสาธงบางประหันไม่ได้ผ่านเนาะเป็นอันว่านะครับก็ญาติเพียงญาติอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดสุประสิทธิ์ผ่านแล้วเห็นชื่อหมู่บ้านต่างๆก็ทำให้รู้ได้ว่าโอ้นี่ญาติเพียงญาติสุประสิทธิ์อยู่แถวนี้เองนะลึกๆ ก็ขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกสันที่ทุกจังหวัดเดี๋ยวประกาศครับคุณพระสงฆ์เกียรีตำบลกระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยาสุด1สุด2อย่างละกระปุก700บาทคุณประดิษฐ์อินสว่างตนหวังว่าสีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเชนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทสูตร2 1กระปุกทั้งหมด 1,350 บาทปีนี้สุภสิทธิ์ยังไม่ได้เดินทางไปไหว้วัดป่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะครับมีโอกาสอย่างไรก็จะไปนะครับคุณสุชินดวงมณีหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเชนฉายกาแฟ5กล่องคุณสุรภารักษาเมืองพุทธบาทสระบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสำราญนาคอิ่มตะวันศรีบัวทองแสวงหาอ่างทองวิศน์1กล่อง900บาทคุณเสวกบุญชัยตลาดใหม่วิเศษชัยชันจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สมจิตกองจันทร์ตำบลหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีสูตร16กระปุกกาแฟ5กล่องทั้งหมด 2,400 บาทคุณสมนึกประดับลายบางเพลิงบางประหันพระนครศรีอยุธยากาแฟเชนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณนิภาพรพลชาลีตะวันทรัพย์สนุนมวกเหล็กสะสระบุรีสุด1สุด2อย่างแล้วครับปุก700บาทคุณวันนีวิวันธมงคลเทศบาล1 2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเชนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญเสริมแปลงนาคลูกค้าเก่าเจ้าประจำหนองบัวบ้านหมอสระบุรีสุด1สุด2อย่างแล้วครับปุก700บาทคุณสุภาพรเดชผลิตตะวันไผ่ใหญ่บ้านมีลพบุรีกาแฟเชนแฉกกาแฟ5กล่อง1,000 บาทนะครับคุณป้าระเบียบพิทิมบ้านโนนหัวช้างตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจันทบุรีท่านก็ดื่มกาแฟเชนแฉกกาแฟด้วยนะทานวิสซอนด้วยสั่งวิสซอน1กล่อง900บาทคุณวรรณากลิ่นชื่นสำรงชัยไพศาลีนครสวรรค์กาแฟเชนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้ครับไปเพื่อเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะกันต่อเลยเดี๋ยวนี้พระโดนจับศึกกันมากมายแล้วก็ศึกเองแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยได้บวชกันบวชน้อยนะ5วัน7วันนะครับยังต้องการพระดีๆเข้าไปซ่อมแซมพระที่ไม่ดีอีกมากมายพระสงฆ์เจ้าที่ดีๆอยู่ท่านก็ไปทำบุญเหมือนเดิมเคารพนับถือเหมือนเดิมให้วัดวาอารามของเรายังอยู่ดำรงคงอยู่กับพุทธศาสนาสืบไปนะครับก็นะคนอยากจะบวชเนาะแต่หาคนถือหมอนสิคนถือหมอนอย่างบ่มีนะครับไผ่พงศธรถ้าสุภสิทธิ์จะหาคนถือหมอนเนี่ยใครจะมาช่วยถือได้บ้างเขียนใบสมัครด่วนครับคนถือหมอนอย่างบ่มีไผ่พงศธรแล้วไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณตาปรุงของสุวรรณนะครับซึ่งทานสูตร1สุภสิทธิ์หรือวิชั่นสูตร2รุ่งฝาโอสถกันนะครับทุกวันนี้แข็งแกร่งแข็งแรงบทสัมภาษณ์นี้ให้ไว้ประมาณไม่กี่วันนี้เองนะครับ

0: คุณตาประยูรคลองสุวรรณสูตร1สูตร2เน
1: า
0: ะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกนะ
1: อ
0: ่
1: าสูตร1เท่าไหร่
0: 3กระปุกสูตร2 3กระปุกยังแถมอยู่ให้เต็มที่ฮะ
1: ยังแถมอยู่ไง
0: ลูกค้าดีเด่นฮะกินและอายุยืนเป็นตัวอย่างฮะ
1: โอ้โหนี่อายุตาเท่าไหร่รู้ไหมอ
0: ายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: เก้ากว่าแล้ว
0: โอ้ก็ร้อยแหละเขาเรียกกันร้อยแล้วเก้าเก้ากว่าเนี่ยนะ
1: เก้ากว่าแล้ว
0: อ๋อทานของผมเนี่ยมานานมากเลยนะทานสูตรหนึ่งสูตรสองเนาะ
1: เมื่อก่อน
0: ตั้งแต่เป็นคุณแผ่นนั่งพิมพ์มานัดจนเป็นสุภาษิตและวิชันกับลูกฝาโอสถเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานก่อนจะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานทั้งสองสูตรของสุภาษิตเนี่ย
1: มันเหนื่อยขึ้นร้องบ้านนี้ก็เหนื่อยเดินไปไหนก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรแล้วแต่อายุมันก็เยอะแล้วมันเดินไม่ไกลๆอะไรมันเหนื่อย
0: โอ้ดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าไหมดีกว่าตอนแรกๆอ่ะ
1: ดีกว่า
0: ดีกว่าเนาะไม่น่าเชื่อเนาะอายุมากขึ้นกับดีขึ้นเนาะ
1: เยอะยานี่เหงาดีแน
0: ่ครับ
1: ยาดี
0: เขาว่า
1: เมื่อก่อนนี่กินแค่ไข่มาสามกระปุกเอง
0: ครับ
1: เมื่อกินครั้งแรกสามกระปุก
0: ครับ
1: ตอนนี้เราก็มาแถมให้นี่แหละ
0: แถมให้
1: อ
0: ่ะแถมพิเศษ
1: ยังแถมอยู่แบบเนี้ย
0: แถมสิพิเศษสำหรับคุณตานี่แหละนะ
1: โอ้โหเนี่ยเขาว่าไอ้คนข้างๆบ้านก็บอกว่าถ้าอยู่นี่จะอยู่ยืนยาวแล้วแกกินยาอะไรวะ

0: ไอ้พวกนั้นเห็นแกกินยาเม็ดๆมันจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แกกินไม่รู้แกยืนยาวขนาดนี้แล้วแกก็ยังกินแกอยู
1: ่
0: ตาสั่งเรื่อย
1: ตาเนาะตาก็กินดีก็กินต่อไปใครจะกินไม่กินไม่เป็นไรเน
0: า
1: ะคุณตากินไปเถ
0: อ
1: ะ
0: เขาไม่กินก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไร
1: ก็อายุยืน
0: อายุป่านนี้มันขึ้นลงมันก็เหนื่อยกันนะ
1: ครับโอ้บางคนเขาเดินกันไม่ได้แล้วตาอายุ99เนี่ยเขาติดเตียงกันหมดแล้ว
0: นะเขาเดินก็ไม่ได้คือคนมันเหนื่อยเขาก็เดินไม่ได้อายุ70กว่า
1: เนาะอายุ70กว่าก็เดินไม่ได้แล้วเนาะ
0: ลูกก็ต้องหยอดข้าวหยอดน้ำให้กินกันแต่ตากินเองได้ซักผ้าเองได้อะไรได้ก็เด็กแม่ยาก็ดี
1: เนาะสูตรเป็นสูตรสองเนี่ยนะดีมากเลยนะแต่ก็ผิวเขาเรียกผิวพรรณเขาบอกผิวพรรณคุณตาดีมากเลยนะ
0: มันบอกสั่งเทวพ่อพันเท
1: ครับเขาบอกว่าไฟฟ้าไอ้กระตามตัวมันหายไปได้แหละครับคุณตา
0: ฮะ
1: เขาบอกว่าไอ้ที่ผิวพันธุ์ของคุณตาเนี่ยดีเลยใช่ไหม
0: ด
1: ี
0: ขึ้นอ้วนเลย
1: เหรออุดมสมบูรณ์อ้
0: วนลงพุงมาเลย โอ้โหกินยานี่ตาไม่ทิ้งไปไหนเลยยานี
1: ่ครับบอกว่าลูกสาวแซวเลยใช่ไหมว่าคุณตาจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยใช่ไหม
0: ตายจะมีเมียใหม่ยังไงเนี่ยโอ้แต่งตัว
1: นะ
0: วันวันนี้เนี่ยตาเนี่ยรอสั่งยา
1: ครับผมเดี๋ยวผมจัดส่งให
0: ้
1: เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเนาะให้คุณตาเอาไปทานจะได้ดีๆให้ครบร้อยให้อยู่ต่ออีกหลายๆปีเน
0: า
1: ะ
0: ของมันเข้ามันก็จะเข้าร้อยแล้วนี
1: ่ครับผม
0: เหลืออีกไม่กี่เดือนก็เข้าร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: ไม่สนใจใครหรอก
1: ครับ
0: สนใจยาอย่างลูกเดียว
1: ครับผม
0: กินยาเข้าไป
1: ครับ
0: คร
1: ับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับได้ครับคุณตา
0: เอาง่ายๆ
1: ครับครับเดี๋ยวจะส่งให้นะคุณตาครับขอบพระคุณอย่าง

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้งหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะครับถือว่าดีถือว่าเด็ดนะครับสุภาษิตไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้ได้อวดแต่ว่าสารสกัดทั้งหมดที่อยู่ในทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนเนี่ยถือว่าดีเลิศประเสริฐสีนะครับแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะครับผ่านขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอย.ทะเบียนยามีการตรวจแลบนะครับแล้วก็ได้ผลไวให้ผลจริงสมคำล่ำลือสมคำโฆษณานะครับส่วนผสมหลายสิ่งหลายอย่างนะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ก็มีกระชายดำนะครับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นก็มีกระชายดำแล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถก็มีกระชายดำมาทำความรู้จักกับกระชายดำกันหน่อยนะครับประโยชน์ดีๆจากสุนภัยไทยนะครับบอกว่าหนุ่มๆหลายท่านเนี่ยอาจกำลังเผชิญปัญหาไม่มีความมั่นใจเหนื่อยหน่ายอ่อนเพลียหรือกังวลเรื่องสมรรถภาพทางเพศแต่รู้หรือไม่ว่าสุนภัยไทยอย่างกระชายดำเต็มไปด้วยประโยชน์มากมายหลายอย่างแม้กระทั่งช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ไปดูกันนะครับว่าประโยชน์ของกระชายดำมีหลายอย่างด้วยกันนะครับทั้งท่านหญิงท่านชายทานได้ตามคุณประโยชน์ตามตำรายาไทยนะครับนั่นคือใช้บำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยและการเหนื่อยล้า นะครับเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแล้วก็ช่วยในการขับลมเป็นยาอายุวัฒนะแก้อาการจุกเสียดนะครับนี่คือนะครับเรื่องราวที่มาอัปเดตนะครับบอกเก่าเล่าขานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับผลนะสรรพคุณของกระชายดำกันนะครับแล้วก็มีข้อคิดเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเขาบอกว่าอยากให้ยาเพียงยาส่วนมากยาเพียงยาของสุภาษิตเนี่ยเป็นวัยรุ่นสวอายุ 50-60 ขึ้นไปเนี่ยนะครับวัยรุ่นสววัยรุ่นตั้งแต่อายุ 40-50-60-70-80-90 ถึงวัยรุ่นอายุ100เนี่ยเขาบอกว่านะไม่ได้สั่งไม่ได้สอนนะสุภาษิตไม่ได้มีบังอาจไปสั่งสอนท่านผู้อาวุโสแต่ประการใดเขาบอกว่า 1. ฝึกตัวเองให้มีความสุขกับปัจจุบัน 2. ปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ 3. เลิกคาดหวังกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง 4. เลิกบังคับหัวใจใครให้มารักเรา 5. และปล่อยวางกับอดีตที่เราเจ็บปวด 6. ทำในสิ่งที่รักแบบไม่ต้องแคร์ใคร 7. ฝึกเป็นคนให้อภัย 8. ทำทุกวันให้ดีที่สุดนะครับท่านจะสุขทั้งกายสุขทั้งใจด้วยความปรารถนาดีจากสุดยอดสุนทรีบำรุงกายตาสุภาษิตและวิชั่นยาแก้กระสายตราลูกฝาโอสถและก็วิสันผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาครับไปฟังสารสินครับกับเพลงที่ชื่อว่าแฟนเล่นแฟนนะครับ

เดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2กับทีมงานของเป๊ะตระกูลต่อและลำเพลินวงศกรครับห่อหมกฮวกไปฝากป้านะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ครับแล้วเจอกับสุภสิทธิ์แล้วเจอกับสุภสิทธิ์อีก1ชั่วโมงกับรายการลูกทุ่งบำรุงที่สุขภาพชั่วโมงที่3นะครับอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนอีกสักครู่เจอกันนะครับ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต
7: ปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
12: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
13: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
14: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมา
15: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
16: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
17: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
18: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
19: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

0: F
1: กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติลูกเพชรแหลมสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6นะครับนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนาตสลาครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นี้ก็คือสุดยอดสุนภัยปรุงกายตาสุภสิทธิ์ลิวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรมาพรุ่งนี้7 โมงเช้าเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับลึกๆก็ชื่นใจนะญาติพี่น้องญาติติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจในค่ำคืนนี้และทุกๆคืนเนี่ยคืนละ3 ชั่วโมงหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดียวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพลงยัดยาบางส่วนที่ติดตามรับฟังในยามค่ำคืนนี้นะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์ไกวตัดเอ็ดป้าประหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมบงลุงสมมาช่างทองบ้านโสธงป้าประหันพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาเพื่อนรุบรีพี่ละอีเทรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองนะครับพี่ลีเอธิรันรุ่งนะครับตนเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าชวีโพธิสมภวงศ์บางงาท่าวงนะครับตลอดจนถึงป้าทวินนุมณีบุบ้านวรดาสองที่ข่มสร้างตนเองเพื่อมรุบรีฮะป้าเล็กบางขันมากด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพลมาธารักษ์ตำบลวัดอิฐอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ถ้วนต้องขอประทานอภัยนะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ก็ได้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันเอ็นป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระอุทบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลบบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุนภัยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตราลุงฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ขายดิบขายดีทุกร้านบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิซอนเป็นหลักให้กำลังใจครับทุกท่านไปวัดหน้าที่การงานในค่ำคืนวันนี้คุณหมอคุณพยาบาลตำรวจทหารนะพ่อค้าแม่ขายเวรยามต่างๆนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับเวรยามทุกหน้าที่นะหลายท่านที่ไปบัดหน้าที่อยู่หลายท่านขับรถรายการของเราส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะครับจะส่งเพลงเพราะๆให้ญาติพี่น้องญาติได้ฟังกันหลากหลายเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับก็ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถซึ่งตอนนั้นเป็นชื่อคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นะครับที่มาให้บทสัมภาษณ์จะได้เข้าใจตรงกันว่าคือสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นรุ่งฟ้าโอสถและป้าสำริดศรีสำราญฐานวิศรแล้วก็มีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่มากมายหลายเพลงเลยให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจมีความสุขนะครับเพื่อเพื่อนเจริญใจในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เอาไปทานดีนะครับเอาไปดื่มดีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งวิศน์เอาไปทานแล้วตาดีขึ้นบอกต่อด้วยสูตร1สูตร2เนี่ยโปรแรงทะลุองศาเนี่ยถ้าไปทานดีแล้วบอกต่อๆไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับมาถึงสายสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาภรรยาและตามไปด้วยขอใช้สิทธิ์ฝนธนาสุนทรและฟังบทสัมภาษณ์พิริยธีรันรุ่งซึ่งฐานสุด1สุด2ของสุภสิทธิ์นะครับและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ป้าสำริดศรีสำราญนะครับฐานวิศน์และก็มีกาคาพริกชัยเมืองสิงห์นิตยาเปิดปัญญารักพี่ที่ใจรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณภาพดีนะครับกาแฟทินแชคอฟฟี่พี่ละเอียดพี่ละลุ่งดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะนิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะนิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับพังนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ้โหมาเลยจัดนิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารเด็กคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: และกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีเบาหวานความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โ
1: อ้ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสนุกเลยล่ะครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
0: า
1: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: เราพยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: ที่1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ป้าสำลิศจ้า
3: ป้าสำลิศศรีสำราญนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ก็เป็นก
3: ็มองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: ดูคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนต้นทางไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมอ่ะสบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะกินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช
3: ่เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนแล้วถ้าไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: ป้า
2: คงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสซอนนะมั่นใจในวิสซอนเนาะ
2: จ้า
3: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อยู่
2: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083 693 1999

0: 083-693-1999
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: แล้วเดี๋ยวทำไมอ่ะแกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
2: ทำไม
1: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยอ่ะ

0: โอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกอะโย่งโย่งพอแล้ว
2: พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
3: ้ลืมใส่อะ
1: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับฟลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
3: โอ้โห
0: จ่ายให้ไปเลย
3: จ่ายไล่ที่ฉัน500แกไม่จ่าย
0: ก็เดี๋ยวรอจ่ายหมื่น

0: มยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเขาเคยใส่กางเกงในเนี่ย
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: ใส่ทำไมแล้วเวลาถอดแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สังทองสีใสนะครับนักร้องผู้ล่วงลับไปแล้วบอกไอ้หนุ่มหน้าผีฮะไม่ได้ไปบอกว่าสุภสิทธิ์ไปว่าเขานะเขาเป็นสัญญานามของเขาครับสมญานามของเขานะครับนั่นก็คือสังทองสีใสนะครับญาติพี่น้องเขายังอยู่นะครับเขาบอกยังมีเรือนเป็นเรือนเก่าของสังทองสีใสนะครับใครไปเยี่ยมไปเยือนเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยจะทำขนมถ้วยต้อนรับนะฮะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบว่าญาติเพียงอยากเคยไปหรือเปล่าเมียกันอย่างไรก็ไปแวะเนาะเดี๋ยวนี้คงอายุตามมากแล้วนะสำหรับพี่สาวของสังทองสีใสเพราะว่ามาออกทาง YouTube นะมามีบทสัมภาษณ์นะครับสังทองสีใสนี่เป็นพี่ชายของสุเทพสีใสรูปร่างหน้าตาละคล้ายกันละไม้คล้ายกันเนาะนะซึ่งมีเมียสวยนะทั้งสองคนเนี่ยสุเทพสีใสนี่ก็มีเมียสวยนะอิจฉากันหลายๆคนในอิจฉาสุเทพสีใสนะแม้หน้าตาจะนะมองภาษาคนเราเนี่ยคนไทยบอกว่าหน้าตาอยู่ในลำดับหน้าตาขี้เหร่เหมือนผีก็ตามทีแต่ว่าสาวชอบเนาะคารมคมคายนี่เป็นสุดยอดนะครับมีเพลงเก่าๆมากมายหลายเพลงและเพลงใหม่ๆก็มีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก่อนหน้านี้ไออีแต๋วทีมงานนายโยนพงษ์ณนงค์นะครับก็ฟังเพลงแล้วก็ทำให้สร้างรอยยิ้มให้มาเปื้อนบนเบญจยาเพียงยายานะครับยาเพียงยายาครับฝากไว้ด้วยช่วยกินช่วยกันใช้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมนะของใกล้จะหมดอย่างไรหรือหลายท่านจะเอาไปทดลองหรือจะไปดูก่อนว่ามันดีแท้แล้วก็ทานถูกหรือเปล่าทานถูกก็คือว่าตอบโจทย์เรื่องราวเหมือนสุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะครับก็โทรเข้ามานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่ายาเพียงยาจะมีความสุขกายและสุขใจเพลิดเพลินเจริญใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทั้ง3ชั่วโมงนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนกับเพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าชมทุ่งส่วนมากเพลงของเพลินพรมแดนนี้จะเป็นเพลงที่พูดสลับร้องแต่ว่าเพลงนี้เป็นการร้องทำนองหวานนะนั่นคือเสียงแบบนักร้องทั่วไปนั่นคือไพเราะเพราะพริ้งนะครับกับเพลงชมทุ่งเป็นเพลงส่งท้ายขอทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภสิทธิ์ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต
9: ปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
11: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุด

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: ชูโกโก้

0: ช้างไทยทิพย
1: ์โขศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่วสป .711 ลพบุรีครับ
0: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคน
1: ชศ .1 กรุงเทพ AM 657ครับ
0: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
1: สถานีตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75 FM
1: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทุ่งสงครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช 92.50 FM
1: แม่บ้านผมผ่านเพื่อนผมอยู่อำเภอบ้านซ่องสุราษฎร์ธานีบอกฟังชัดเจนดีเลยว่านั่นทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
0: ปราจีนบุรี855ภาคตะวันออกก็ฟังกันได้
1: ครับผมเดี๋ยวมากลางคืนแล้วก็จะมาจทล1197อีกเน
0: า
1: ะ
0: เที่ยงคืนถึงตี3เนี่ย
1: ครับ
0: จวสปก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
1: ชศ1ตั้งแต่2ทุ่มถึงตี5เน
0: ี่ยก็รับฟังกันยาวไปเลย
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็เจอกันที่จปรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: 89.75 FM เน
1: ี่
0: ย
1: ผมเป็นห่วงเหลือเกินคุณผู้ฟังที่อยู่นครนายกเมื่อวานนี้ก็โอ้โหเขาเปิดเขื่อนขุนด่านประการชนพอเปิดเขื่อนขึ้นมาแล้วก็มีดราม่าเรื่องของระหว่างนักวิชาการกับอะไร
0: นักการเมือง
1: นักการเมืองนะครับคุยกันคนละภาษาได้คุยกันก็ถือว่าภาษาเดียวกันนะคือเรื่องทุกคนก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนั่นแหละนะครับโดยเมื่อวานนี้ท่านพลพีสุวรรณชวีเนี่ยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเกี่ยวกับการบริหารการจัดงานจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกโดยระบุว่าได้สอบถามผู้อำนวยการเขื่อนเกี่ยวกับการปล่อยน้ำและได้รับข้อมูลว่าสามารถปิดการปล่อยน้ำได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อไม่ให้น้ำในไม่น้ำลงไปในบ้านประชาชนบ้านประชาชนนายพลพีบอกว่าผมไม่ได้ไปตั้งปิดเขื่อนแต่เราจะชะลอน้ำที่จะไปเติมสมทบเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนก็ว่ากันไปแต่นักวิชาการก็บอกไม่ได้ต้องปล่อยไปงั้นเดี๋ยวเขื่อนมันวิบัติขึ้นมาเป็นไงล่ะ
0: นั่น
1: ก็กลัวมันล้นไงล้นสปริงเวย์ล้นสันเขื่อนน่ะพูดง่าย
0: ต้องระวังด้วย
1: เนี่ยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เราก็ 102% นะก็ล้นเหมือนกันแล้วก็วันนี้เขื่อนเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มว่าจะปล่อยน้ำเยอะด้วยใครที่อยู่ใต้น้ำใต้ท้ายน้ำเขื่อนป่าสักก็ให้ยกของขึ้นที่สูงนะฮะ
0: จากต่างใช้นาฏไปเลยนะ
1: ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าให้ยกรถไว้ที่สูงยกของไว้ที่สูงปิดประตูบ้านให้ระวังกันอย่างนี้เลยนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหน
0: มวลน้ำมันจะมาวันไหนเนี่ย
1: ครับแต่ทางกรุงเทพเขาบอกว่าตอนนี้มัน50เขตใช่ไหม
0: ห้าสิบกว่า
1: ตอนนี้ปลอดภัยไปแล้ว29แต่ให้ระวังน้ำเหนือมาอีกแล้ว
0: เที่ยวที่แล้วมันน้ำฝนนะ
1: เที่ยวที่แล้วน้ำฝนนะ
0: 3วัน3คืนตกท่วมกรุงเทพอ่ะ
1: มันอยู่บ้านกรุงเทพแล้วบ้านเราก็ตก
0: นครนายกก็โดนด้วยแล้วคราวนี้น้ำเหนือละ
1: ครับ
0: พอเขื่อนเริ่มปล่อยก็น้ำมาจากทางเหนือก็จะลงละเข้าเทพอีกนะ
1: ที่ของขุงก็ปล่อยมาแล้วนะพี่อัมพันธ์ไม่ต้องไปตกใจละ
0: กลัวน้ำไง
1: ปล่อยมาแล้วปล่อยเข้านครสวรรค์แล้วครับเดี๋ยวก็จากนครสวรรค์ก็มาชัยนาทนะ
0: ไอ้นาทสิงห์บุรี
1: ครับ
0: ลพบุรีอ่างทอง
1: ถ้าเขื่อนป่าสักเราเนี่ยทางขวาลงเจ้าพระยานะทางซ้ายไปนู่นเลยนั่นน่ะ
0: ไอ้นู่นเจ้าพญา
1: บางปะกงบางปะกง
0: ออกบางปะกงฉะเชิงเซาเนี่ยนะ
1: ครับผมแยกซ้ายแยกขวาเลยแบ่งหน้าที่กันไปนะ
0: แบ่งน้ำกันไป
1: ครับโอ้เหนื่อยใจคุณผู้ฟัง
0: เรื่องของน้ำเนี่ย
1: ครับเราก็ได้แต่ให้กำลังใจแล้วก็มีดราม่าเรื่องเขาจะเอาข้าวไปให้คนที่ติดอยู่ในชุมชนล่มเก้านะในแฟดอะไรเนี่ยบอกอย่าเพิ่งมาให้รอนายกก่อนโอ้โห ท้องคนหิวรออะไรนายกแล้ว
0: เดี๋ยวก็โมโหหิวก็จนได้อะ
1: ใช่ไปรออะไรนายกแล้วก็นายกนี่สุดยอดนะ
0: เป็นไง
1: ผมชื่นชมอ่ะคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: โอ้โหก็บนแฟดเนี่ยด่าออกมานี่รายการข่าวทุกช่องไม่มีเซ็นเซอร์เลยอ่ะด่าแบบมันกูทนได้ยังไงเนี่ย
0: รวยไม่ไหวแล้วเนี่ยนะ
1: นอกจากรวยไม่ไหวแล้วด่าไอ้อะไรก็ไม่รู้
0: คนเขาโมโหอ่ะนะ
1: มาทำไมไอ้ตัวกินบ้านกินมึงอย่างเงี้ยอย่าไปไม่ได้แล้วมันด้อยค่าเขานะ
0: ก็ให้เกียรติเขาบ้างเลย
1: คลาผม
0: ว่ากันไป
1: แหมรายการเรามาทั้งทีแล้วเนาะจะไม่โฆษณาก็ไม่ได้จะไม่ประกาศวัดที่เขากระถิ่นก็ไม่ได้มันมีมาใหม่ทุกวันน่ะ
0: ก็ขอขอบคุณกัน
1: ล่าสุดในวัดโบสถ์กงธนูเนี่ยนะ
0: ตำบลกงธนูอำเภอเมืองลพบุรีเสียยอดเขาส่งข่าวมาหลายวันแล้วผมไม่ได้อ่านเน
1: ี่ยยอดโทรศัพท์มีทำไมไม่โทร
0: เขาพวกเราคนประหยัดเนี่ย
1: คนเป็นเบาหวานก็จะอย่างนี้เนี่ย
0: เป่าปีหวานเป็นเบาหวานนะเชื่อป่ะยอดเนี่ย
1: ครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเรานะตอนนี้ยังไม่ต้องสั่งปุ๋ยเนาะปุ๋ยยังไม่ส่งครับ
0: เตรียมการไว้ก่อน
1: เตรียมการไว้ก่อนนะ
0: เตรียมหน้า
1: ผมให้ถึงสิ้นเดือนตุลานะซื้อ1ตันแถม2กระสอบซื้อ2ตันแถม10กระสอบ
0: แล้
1: วก็ได้ติดไปนวมอีก4กระสอบเป็น14กระสอบครับ
0: อันนี้ให้เป็นพิเศษกรณีน้ํามัน
1: ท่วมถึงเดือนตุลาพอเลยเดือนตุลาไปแล้วไปคุยกันในห้างเขาเองนะ
0: อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ครับหรือจะเป็นเรื่องของการดูแลสายตาทั้งยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ก็น้ำท่วมเนี่ยบางคนปล่อยเด็กไปเล่นน้ำเนี่ย
0: โอ้มีข่าวว่าจมน้ำไปกันน้ำหลายคนแล้วเนี
1: ่ยแล้วก็ประเภทไปลืมตาในน้ำอ่ะสกปรกนะตาแดงตาติดเชื้อโรคกันมาในนี้ยากเลยนะคุณผู้ฟัง
0: ต้องดูแลเด็กด้วย
1: ครับ
0: เรื่องของตาเนี่ยตาแดงเนี่ย
1: ตาแดงใช่ไหมเนี่ย
0: เ
1: อายาย่าบิงขวดหนึ่งแปดร้อยบาทนะ
0: เป็นแบบชนิดแคปซูลยาย่าบิงบำรุงสายตาดวงตา
1: ชามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลย
0: รับประทานได้เลย
1: หรือจะอยากจะเอาถูกตังหน่อยก็เป็นดีแคร์ก็ได
0: ้ดีแคร์นี่เป็นแบบซอฟเยลเนี่ย
1: กระปุกหนึ่งมี40เม็ด400บาท
0: ซื้อ2กระปุกจะได้ดีกว่านะ
1: 650เท่านั้นเอง
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี
1: ่ยแถมให้กระปุกหนึ่งจ่าย 1,300
0: ได้แถม1กระปุก 1,300
1: นี่การรับประทานก็เหมือนกันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเขาฉาดเลย
0: นั่น
1: 2เม็ดราคาเดียวกันกับโปรมิกออยดูแลไตนะฮะ
0: ราคาเดียวกัน2กระปุก650บาท
1: ครับผมขอบคุณพี่สำเรย์จากบ้านหมอด้วยนะ
0: บ้านหมอสระบุรีว่ายังไงอะนะ
1: นึกไม่ออกจะเอายาอะไรนะแต่รู้ว่าแน่ๆเลยเอาโกโก้2กล่อง
0: โอ้แล้วก็จะนึกออกไหมเราเนี่ย
1: ยังไม่นึกออกเลยเนี่ยเรารีบๆโทรมาบอกหน่อย
0: เอารับประทานโกโก้แล้วก็เดี๋ยวก็คิดได้ละ
1: ครับแล้วโกโก้เขาบำรุงสมองด้วย
0: นาน
1: มีแปะกล้วยด้วยนะ
0: แปะกล้วยเนี่ยแล้วก็
1: โกจิบุรี
0: นานนาน
1: บำรุงสายตาด้วย
0: ชงกระน้ำร้อนแล้วก็ชื่นใจนะ
1: ร้อนยิ่งดียิ่งร้อนยิ่งอร่อยนะแต่วันนี้ใครอยู่แถวหน้าวัดประดับเนี่ยไม่มีกินแล้วนะโกโก้ต้องไปร้านเจ๊หมูนะ
0: โอ้เจ๊หมูป่าโมกเขามีแล้วใช่ไหมนะ
1: มีผมบอกให้คุณปิดาไปก็ไม่เอาไปให้เอาไปกินก็ไม่เคยโทรมาเล่าให้ฟังเลยดีไม่ดี
0: โกโก้เนี่ยนะ
1: เออ
0: วันนี้ที่วัดอะไรนะตลาดนัด
1: ปากหน้าวัดประดับตำบลบางระจันนะ
0: อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อ้าวไปซื้อไปอุดหนุน
1: เจ๊หมูมีแล้วนะโกโก้อ่ะ
0: สั่งไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะนะ
1: ไม่รู้4กล่อง
0: โหขอขายไปแล้วนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: อ
1: ้าวแล้วใครที่สั่งโฟกัสไว้ไปแล้วนะครับวันนี้เช้านี้ไปแล้วนะฮะ
0: มาแล้วหรือไง
1: โฟกัสนะส่งให้นะครับ
0: นานจะได้ขี่พุ่งกันสักทีนึง
1: มาดึกเลยเมื่อคืนเนี้ยนะครับ
0: โฟกัสเนี่ย
1: ก็เดี๋ยวก็ต้องไปให้ร้านสยามฟาร์มาซีด้วย
0: ไปคมโรงไง
1: ไปคมโรงนะแล้วก็ร้านนบัวบัวเภสัชก็
0: คมโรงเนี่ย
1: คมโรงเหมือนกัน
0: ไ
1: ปสั่งยำมองมาแล้วก็งาดำมาเดี๋ยวไปเลยทีเดียวกันเลยเนาะถ้าอยู่ลพบุรีอยากจะกินโกโก้ไปร้านนพรัตน์นะ
0: มีขายที่เดียวนะ
1: ครับ
0: ร้านนพรัตน์นะ
1: นอกนั้นต้องสั่งซื้อนะครับ
0: ซื้อจากช้างกับหมูนี่แหละ
1: 2กล่อง500
0: ซื้อ4กล่องก็
1: 1,000 ที่กินละมากประมาถ้าได้รับของแล้วโทรบอกผมด้วยนะประมาอยู่บ้านลาดเพชรบุรี
0: ประมาสั่งอะไรไว้แล้วนะ
1: เขาสั่งโกโก้ทีมงานผมไปส่งเม็ดฟู
0: แหมมันน่าตีจริง
1: ๆส่งไปแล้ว6กล่อง 1,500 บาทครับประมา
0: ส่วนเม็ดฟูอย่าไปกินนะ
1: เอาไว้ให้ต้นไม้กินนะประมา เนี่ยหนุ่มขับ6ล้อบรรทุกแมคโคร
0: ป่าน้ำท่วมเนี่ย
1: เปิด GPS บอกทางตลอดไง
0: ไอ้เลี้ยว
1: เฮ้ย GPS บอกเลี้ยวคิดว่าเป็นถนนที่ไหนได
0: ้แล้วเป็นยังไงอ่ะเ
1: ป็นคลองลึกตั้ง5เมตรอ่ะ
0: แล้วสรุปว่า
1: ทั้งรถแมคโครทั้งรถบรรทุก6ล้อจมมาอยู่ในน้ำนะครับ
0: ตกทีเดียวจม2คันเลย
1: ดีนะคนรอดตายมันควายขวิดกระเสือกกระสนออกมาจนได้นะครับ
0: โอ้หน้าสงสารรถเนาะ
1: หน้าสงสารนะเด้
0: ไม่น่ามีคนขับอย่างนี้เลย
1: แหมเป็นใครก็เหอะผ่านสายฝนไปด้วยอ่ะนะ
0: แล้วไปเชื่อ GPS ง่าย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลุงช้าง
1: ครับผม
2: นายว่าเอายามาไว้ไอ้ที่ร้านดีประมาณไม่เห็นมีเลยให้ลูกชายออกไปดู
1: ไอ้ร้านน้ำแข็งนะไม่ใช่ดีประมาณข้างนอกนะร้านน้ำแข็งดีประมาณอยู่ข้างในอ่ะนะ
2: ปวดเส้นเอ็นตึงไงนะ
1: นั่นแหละเอาไปทั้งสองสูตรเลย
2: มาเช้าเนี่ย
1: เอ้ยไปถามดีประมาณข้างนอกก็ไม่ได้เจอกันเลยดิร้านน้ำแข็งข้างในนู่นไปสมัยเลย
2: ครับผมสองกล่องกล่องละ200ใช่ไหม
1: น่ามีทั้ง200ทั้ง300ไปร้านน้ำแข็งนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: อ้าวโหพระคุณเลยทีหลังผมไม่ประกาศชื่อแล้วพอประกาศชื่อดีประมาณคนก็นึกแต่ดีประมาณข้างนอกเขาเป็นญาติกันร้านน้ำแข็งเนี่ย
0: ร้านน้ำแข็งเป็นที่จำหน่ายแต่ถ้าร้านข้างนอกดีเขาเป็นญาติกัน
1: จำหน่ายสารพัดสารพี
0: อันนี้ต้องเข้าใจกันด้วย
1: อยู่หน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่แหละ
0: ลพบุรีนี่ใช่ไหมเล่า
1: ครับ
0: อ่
1: ะมาข่าวเรื่องเกี่ยวกับไอ้หนูขับรถ6ล้อนะ
0: ผู้ใหญ่บ้านหมู่8ว่ายังไงอ่ะ
1: เป็นเราเราก็แหมมึนๆค้ำๆด้วยเนาะ3ทุ่มกว่าแล้วอ่ะทีนี้ผู้ใหญ่คำลนเนี่ยบ้านแกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8
0: คำลนเกตประยูนเนี่ยนะ
1: พาเจ้าหน้าที่ไปหมดเลยเพราะว่าแกได้รับแจ้งรถบรรทุก6ล้อขนาดเล็ก
0: บรรทุกรถแบ็คโฮมาเนี่ย
1: เสียหลักตกลงมาในคลองภายในซอยบ้านบ้านหนองนกคู่
0: หมู่ที่8ตำบล
1: มาโป่งอำเภอพานทอง
0: จังหวัดชลบุรีก็รีบไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยนะ
1: แม่สะอิ่งไปดูหน่อยที่แม่สะอิ่งอ่ะ
0: อยู่แถวชลบุรีไง
1: แม่สะอิ่งอยู่พานทองสั่งยาหม่องไปนั่นนะ
0: โอ้หมดยางยาหม่องอ่ะ
1: ยางเพิ่งสั่งพอไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าบริเวณดังกล่าวมีน้ำท่วม
0: สูงประมาณ70เซนติเมตร
1: โอ้70นี่เอวเลยแล้วนะ
0: บักจุดเป็นยังไง
1: 1เมตรนี่นะอกเลยนะ
0: โอ้
1: ส่วนท้ายรถบรรทุก6ล้อนี่โผล่ผลพื้นผิวน้ำมันเล็กน้อยรถแบ็คโฮที่บรรทุกมาด้วยหายไปเรียบร้อยในน้ำ
0: ไอ้คันนั้นมันหนักเนี่ย
1: ไปทั้งพี่ทั้งน้องเลยทีนี้นะ
0: จมน้ำ
1: ทีนี้จากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นคลองริมถนน
0: มีความลึกประมาณตั้ง5เมตรเลย
1: ประกอบกับระดับน้ำท่วมสูงจนบดบังสภาพถนนแล้วก็แนวคลอง
0: ถามให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคย
1: ขับเส้นทางอาจจะแยกไม่ออกว่ามันตรงไหนเป็นถนนตรงไหนเป็นคลองไง
0: เป็นได้ ทางด้านของนายประสิทธิ์อายุ48ปี
1: คนขับรถบรรทุก
0: ว่าไงอ่ะ
1: บอกผมขับรถบรรทุก6ล้อมารถบรรทุกแบคโฮมาจากโน่นบ่อวินศรีราชาม
0: าทีเดียว2คันเนี่ยนะ
1: จะมาตักทรายใส่กระสอบสำหรับนำไปป้องกันน้ำท่วมแต่เนื่องจากไม่รู้จักเส้นทาง
0: เอามือไม่รู้จักแล้วทำไง
1: เปิด GPS นำทางมาตลอดไง
0: แล้วพอมาแล้วเป็นยังไง
1: GPS บอกให้เลี้ยวผมก็เลี้ยวเสีย
0: ว่าง่ายเหมือนกันน้อง
1: พอเลี้ยวปุ๊บกลายเป็นผู้ประสบภัยเลยทีเนี้ย
0: จุดดังกล่าวเป็นยังไง
1: มันมีน้ำท่วมขังจนมองไม่เห็นพื้นถนนไง
0: เมื่อ GPS แจ้งให้เลี้ยว
1: ผมก็เลี้ยวสิไม่ดื้อกับมันนี
0: ่ว่าง่าย
1: เนาะเข้าใจมันเป็นถนนถนนที่ถูกน้ำท่วมแล้วมั้ง
0: นั่นสิ
1: ตัดสินใจคิดได้ไวปัญญาเลี้ยมตามยีพีพีเลย
0: ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ย
1: มันเป็นคลองซะนี่
0: มันไม่ใช่ถนนนะเด็ก
1: ทำให้รถบรรทุกตกลงไปทันที
0: ตกทีเดียว2คันเลย
1: ทั้งรถ6ล้อทั้งแบคโฮนะ
0: ไปด้วยกันเนี่ย
1: ลงไปจมไปอยู่ในคลองนะครับ
0: นายประสิทธิ์บอกว่ายังไง
1: ขณะเกิดเหตุตนก็เปิดกระจกเอาไว
0: ้ไหวเหมือนกัน
1: พอรถพุ่งลงคลองก็รีบกระโดดออกมาทางหน้าต่างหนีออกมาได้อย่างหวุดหวิด
0: หนีออกมาม
1: องว่าผมได้โชคดีอย่างมากนะ
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: หากไม่ต้องทักปิดกระจกเอาไว้แล้วเปิดแอร์เย็นฉึ่งแล้วก็เรียบร้อย
0: ไม่สามารถออกจากรถได้ทันทำให้อันตรายถึงชีวิตได้เ
1: ลยครับผม
0: เอา
1: อ่ะ
0: ว่ากันไป
1: เขารอดมาได้ก็ดีแล้วไอ้หนู
0: อ้าวเรียกนายกอีกแล้ว
1: อีกแล้วโอ้ย
0: ท่านกำลังไปช่วยเหลือคนน้ำท่วมกทม.นู่น
1: ครับ
0: อืม
1: ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยดูแลสุขภาพกันหน่อย
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะ
1: ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรับประทานไบโอดีเป็นประจำทุกวันนะ
0: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: กินเนื้อก่อนอาหารเช้ากับวันเย็นครั้งละ3เม็ด
0: เติมเต็มให้กับเรานี่แหละ
1: กินแบบแคปซูลไม่ได้ก็ฉีกผสมนมผสมโกโก้ผสมกาแฟแล้วก็ได
0: ้นั่นสิ
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล2,000 บาทได้แถมอีก1กระปุก
0: ขาแถมให้1กระปุกกระปุกเดียวก็690บาทก็ไม่แพงอ่ะนะ
1: 100เม็ดนะ
0: ตั้ง100แคปซูลเนี่ย
1: 10เม็ด20เม็ดที่ไหนเรา
0: จำไว้ชื่อไบโอดี
1: น้ำท่วมสูงรอบบ้านชายชราวัย87ปี
0: สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง
1: เดินไปท่าไหนไม่รู้พลัดตกน้ำเสียชีวิต
0: แกไม่น่าเดินเลยเน
1: า
0: ะ
1: 8ลิ้วชายเชิงเซาเรานี่แหละครับ
0: มาที่ไหนอะนะ
1: ตำรวจจากสภ.บางขนางรับแจ้งมีคนเดสมอลเล่
0: เสียชีวิตที่บ้านพักหลังหนึ่งหมู่6เนอะ

0: หายอาจจะพัดตกลงไปในน้ำ
1: กระทั่งพบร่างชายสูงอายุเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าต่างด้านหลังบ้านครับ
0: ในจุดน้ำท่วมอยู่ทั้ง
1: ทราบช
0: ื่
1: อก็คือนายสมชัยอายุ87ปีแล้ว
0: อายุแกก็เยอะแล้วเนี่ย
1: ครับ87ปีแล้วนะ
0: ตกน้ำมานาน
1: ครับ
0: น่าสงสารแกเนาะ
1: นั่นน่ะสิ
0: แกไม่น่าตกน้ำเลย
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวตอง
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: กินเนื้อก่อนอาหารเช้ากับวันเย็นครั้งละ3เม็ด
0: เติมเต็มให้กับเรานี่แหละ
1: กินแบบแคปซูลไม่ได้ก็ฉีกผสมนมผสมโกโก้ผสมกาแฟแล้วก็ได
0: ้นั่นสิ
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล 2,000 บาทไปแถมให้1กระปุก
0: เขาแถมให้1กระปุกกระปุกเดียวก็690บาทก็ไม่แพงอ่ะนะ
1: 100เม็ดนะ
0: ตั้ง100แคปซูลเนี่ย
1: 10เม็ด20เม็ดที่ไหนเรา
0: จำไว้ชื่อไบโอดี
1: น้ำท่วมสูงรอบบ้านชายชราวัย87ปี
0: สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง
1: เดินไปท่าไหนไม่รู้พลัดตกน้ำเสียชีวิต
0: แกไม่น่าเดินเลยเน
1: า
0: ะ
1: 8ริ้วชายเชิงเซาเรานี่แหละครับ
0: มาที่ไหนอะนะ
1: ตำรวจจากสภ.บางขนางรับแจ้งมีคนเดสมอลเล่
0: เสียชีวิตที่บ้านพักหลังหนึ่งหมู่6
1: ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนี่แหละ
0: จังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยนะ
1: ฟังแล้วอยู่ที่855เนี่ยนะ
0: สวัสดีชาว855ทุกท่านเลย
1: เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่น้ำมันสูงระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: ทำให้รถยนต์ไม่สามารถเดินทางไปถึงบ้านที่เกิดเหตุได้อะ
1: เจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ต้องใช้เรือเดินทางกันไปตามเส้นทางที่มีน้ำท่วม
0: เพื่อเข้าไปตรวจสอบค้นหาผู้สูญหาย
1: พอไปถึงก็พบว่าเป็นบ้านชั้นเดียวมีน้ำท่วมขังอยู่โดยรอบบ้าน
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราเนี่ย
1: ก็ได้ช่วยกันเดินค้นหาในน้ำที่สูงท่วมบริเวณรอบบ้าน
0: ก็คาดว่าผู้สูญหายอาจจะพัดตกลงไปในน้ำ
1: กระทั่งพบร่างชายสูงอายุเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าต่างด้านหลังบ้านครับ
0: ในจุดน้ำท่วมอยู่ทั้ง
1: ทราบช
0: ื่
1: อก็คือนายสมชัยอายุ87ปีแล้ว
0: อายุแกก็เยอะแล้วเนี่ย
1: ครับ87ปีแล้วนะ
0: ตกน้ำมานาน
1: ครับ
0: น่าสงสารแกเนาะ
1: นั่นน่ะสิ
0: แกไม่น่าตกน้ำเลย
1: สวัสดีครับ
3: สั่งยาหน่อยจ้ะ
1: บอกให้ผมอ่านข่าวเสร็จค่อยสั่งเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
3: จ้า
1: อยู่ที่ไหนไม่ได้ฟังวิทยุเหรอนะ
3: ไม่ได้ฟังจ้ะ
1: อยู่ที่ไหนล่ะ
3: อยู่พุทธมณฑล
0: พุทธมณฑลนะ
1: ออกอากาศอยู่จอสอนหนึ่งกรุงเทพนี่นะ
0: ฟังด้วยนะ
1: จ้าจ้าเดี๋ยวโทรกลับนะอย่าลืมรับโทรศัพท์ด้วยนะ
3: จ
1: ้
3: าจ้า
1: ครับผม
0: ว่าง่ายเหมือนกันเนาะ
1: ส่วนใหญ่
0: บอกให้รับโทรศัพท์ก็จ่าจ่า
1: แถวคลองโยงเนี่ยลูกค้าเราเยอะนะ
0: แถวพุทธมณฑลเนี่ยนะ
1: ครับผ
0: ม
1: คุณตาสมชัยนี่แกอายุ87แล้วนะ
0: อายุแกก็เยอะแล้วนี
1: ่สุขภาพแข็งแรงนะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
0: ญาติพบว่าผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อตอน 6:00 น.ของวันที่28
1: นะแล้วก็แยกย้ายกันไปกันช่วงเช้าก็ไม่เจอสายวันนี้ญาติกลับมาแต่ก็ไม่พบนายสมชัยซะแล้ว
0: ตะโกนเรียกกันนะ
1: ตา
0: ว
1: ู
0: ้ไม่มีเสียงตอบรับ
1: วู
0: ้ก็เก่งแล้ว
1: ได้ยินมั้ยนะ
0: ไม่ได้ยินแล้ว
1: อ้าวทำไมไม่ได้ยินน่ะ
0: อาจจะเกิดเหตุร้ายอ่ะนะ
1: แกก็สงสัยจะตกลงไปในน้ำทะเลมั้งเมื่อคืนเนี่ย
0: นั่นดิแล้วก็ไม่เห็นด้วย
1: รอบบ้านรอบบ้านแกน้ำท่วมระดับเอวนะ
0: สภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงด้วยอ่ะนะ
1: อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ทำให้จมน้ำแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
1: ตำรวจก็ตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบไม่พบผิดสิ่งผิดปกติหรือร่องรอยของการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
0: ญาติเขาก็ไม่ติดใจในการเสียชีวิตนะ
1: นะแล้วก็ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างขึ้นเรือเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
0: ที่วัดอาคมสิทธาราพรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาว่ากันไป
1: ไปน้ำรู้จักมักคุณก็ไปแสดงความเสียใจกับแกหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: น่าสงสารในยุคแกก็เยอะแล้วนี
1: ่87แล้วรุ่นราวคราวเดียวกันโชเล่เขาเลย
0: ผมเพิ่ง58เนี่ย
1: นะเอาขึ้นนะ
0: น่าสงสารแก
1: น่าสงสารโชเล่สิคุณผู้ฟังครับดื่มกันหรือยังล่ะกาแฟเนี่ย
0: กาแฟลิซ่าเอ็มหรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้นะ
1: ทั้งสองสูตรเนี่ยทำไมต้องดื่มด้วยวะนะก็แหมเคยดื่มมาตั้งนานแล้วอยู่ๆหมอไม่ให้ดื่มไง
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เป็นเบาหวานเป็นไขมันเป็นความดันโรคหัวใจ
0: ทั้งสองสูตรของเรานี่เป็นเบาหวานก็รับประทานได้
1: คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้บริษัทไทยทิพย์โอสถก็ฉีกกฎคำสั่งคุณหมอไปแล
0: ้
1: ว
0: ว่าไง
1: ทำปรุงกาแฟลิต้าเอ็มที่ไม่ใส่คาเฟอีนเยอะไม่ใส่ไขมันทรานไม่ใส่น้ำตาล
0: นะเราไม่มีน้ำตาล
1: แต่ก็ใส่สมถังเช่าเกาเกี๊ยดลิ้นจือและกระชายดำ
0: นั่นอันนี้เข้า

0: ไป
1: ครับดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: หวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: อย่างกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมเนี่ยถุงแดงๆอะนะถุงหนึ่งมี30แก้วเนี่ยเขาขาย490บาทนะ
0: ถุงหนึ่งเนี่ย
1: เออแต่ซื้อ2ถุง900บาทนะ
0: ใช่
1: พอซื้อ2ถุง900บาทรับทันที
0: ซาบูหอบฟงจากลุงช้าง
1: ให้1ก้อนเลยนะ
0: เอาไป
1: ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 เขาให้2ก้อนนะ
0: เอาไป2ก้อนเลย
1: ครับถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยถุงหนึ่งมีแค่20แก้ว
0: 380บาท
1: 2ถุง700สี่ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: ซาบูหอบฟูงจากลุงช้าง
1: ทำไมไม่เหมือนกันนะส่วนผสมเหมือนกัน
0: ก้อนหนึ่ง
1: ส่วนผสมเหมือนกันผสมทั้งเจ้าเกากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำแต่เขาเพิ่มคอลลาเจนไง
0: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไปในกาแฟลิซ่าเอ็มโก้
1: และลักผมลักฝันแต่จะให้อร่อยนะคนที่บอกแม่มันไม่หวานเลยอย่าไปใส่น้ำตาลนะ
0: ไม่ต้อง
1: ผมแนะนำให้ตักโกโก้ไปตักช้อนสองช้อน
0: นั่นสิ
1: เพราะโกโก้เนี่ยมันไม่ขมไง
0: สูตรผมเลยนะเนี่ย
1: เออแต่ก็ใส่สุขรสไปไง
0: นั่นสิ
1: มันก็เลยอุ้ยแซ่บ
0: ชื่นใจนะ
1: ชื่นใจ
0: อาแจ้งเลยนะ
1: ใช่หญิงวัย59ปีครับเดินลุยน้ำท่วมออกไปหาซื้อเสบียง
0: แล้วยังไงอะ
1: ไปท่าไหนไม่รู้โดนไฟฟ้าจากรั้วจากเสาไฟนะครับไฟฟ้ามันรั่วนะ
0: และเป็นไง
1: ช็อตจะเสียชีวิตเลย
0: โอ้ยแกไม่ได้ไปหาซื้อเสบียงเลยเน
1: า
0: ะ
1: อย่างเมื่อวานเราก็เตือนไปแล้วนะใครที่เดินไปเลยเห็นน้ำมันมีฟองอากาศขึ้นปุดเหมือนกับโซดา
0: หรืออย่าเดินเข้าไปใกล้เสาไฟกันแล้วกัน
1: เสาผมเสาไฟนี่อย่าไปใกล้นะครับ
0: ไม่ได้นะ
1: ให้มีน้ำปุดอย่านึกว่าไอ้พวกปูพวกกบมันหายใจนะ
0: แล้วจะนึกว่าเป็นในน้ำมาเดือดเจ้ากาแฟโกโก้แล้วไปใส่ไม่ได้นะ
1: คนละเรื่องแล้ว
0: ช็อตตายอยู่นะ
1: เออ
0: ไม่ได
1: ้ไฟมันมองไม่เห็นตัวนะแม่นะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับตอนทุ่มกว่าที่ตำบลเชิงเนิน
0: อ
1: ำเภอเมืองจังหวัดระยองนู่นแหละ
0: เป็นยังไงล่ะ
1: มีรายงานว่ามวลน้ำในพื้นที่ยังคงไหลบ่าท่วมสูงแล้วก็มีกระแสน้ำเชี่ยวจัดเลยนะ
0: แล้วก็เข้าบ้านเรือนประชาชนชุมชนหลายแห่งเนี่ย
1: ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกชาวบ้านไม่สามารถสัญจรออกไปมาได
0: ้เข้าไปก็ไม่ได้ออกมาก็ไม่ได้
1: ขณะเด
0: ีย
1: วกันนายนรรัชนินวงศิริพร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาหัวใจเกินร้อย
0: ได้นำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มบรรจุใส่รถกระบะสูงอะนะ
1: ตะลุยตะเวนตะลุยน้ำผ่านน้ำเที่ยวไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ติด อยู่ในชุมชนครับ
0: ระหว่างที่ปฏิบัติงานภารกิจช่วยเหลืออยู่นั้น
1: นายนรรัตน์ก็ได้รับแจ้งด่วนว่ามีหญิงสาวเดินลุยน้ำแล้วก็ถูกกระแสไฟช็อต
0: ที่บริเวณเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
1: ใกล้กับมินิมาร์ทแห่งหนึ่งซึ่งจมอยู่ใต้น้ำในพื้นที่ตลาดหนองจอกหมู่5ตำบลเชิงเนิน
0: จิตอาสาจึงได้รีบรุดไปลุยน้ำไป
1: เอาไปข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีครับ
0: และเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ภาพที่ปรากฏต่อหน้าสร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมากเมื่อพบร่างของหญิงเคาะรายลอยคว่ำหน้าติดอยู่กับกระแสน้ำในจุดเกิดเหตุ
0: ทางด้านของนายนรวัฒน์เนี่ยนะ
1: แล้วก็เพื่อนก็รีบใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ดึงร่างออกมาจากรัศมีเสาไฟฟ้า
0: เพื่อความปลอดภัยและให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน
1: จากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อร้ายได้เสียชีวิตลงณก่อนหน้านี้แล้วครับ
0: สงสารแกน้อง
1: ทางด้านตำรวจก็มาชันสูตรทราบชื่อว่าคุณคำภูนอายุ59ปี
0: อายุ59ปี
1: แม่แกจะอยู่อีกสักหน่อยไม่ได้จะได้เงินเดือนของเขาแล้วน่ะ
0: ไม่ทันได้ได้นะ
1: ปีหน้าก็พอได้แล้วนะ
0: 600เนี่ยนะ
1: ข
0: ่าวก็ลุงช้าง
1: จะมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำมากันนายเห็นใจกันเนี่ย
0: แกก็คงจะหิวด้วยนะ
1: หาอาหารประทังชีวิตแต่ที่ไหนได้
0: ก็ไป
1: มาเสียชีวิตซะตอนนี้เลย
0: โดนเสาไฟส่องสว่างเนี่ย
1: ครับ
0: อ้าวผู้ตายนี่ไปทันระวังตัวด้วย
1: ใช่
0: มือไปจับเข้าม
1: ันจะล้มหรือไงนะ
0: เสาไฟพอดี
1: ขวาเสาไฟมับ
0: ไฟช็อตแรงเลย
1: หมดสติเลย
0: เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: สงสารนะสงสารมากเลย
0: สงสารคุณคำภูนเนาะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังครับมาละขี้นกเนี่ยนะ60เม็ดเนี่ยรับประทานพร้อมกับยาโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเบาหวานกินคู่กันได
0: ้ท่านรับประทานยาเบาหวานของโรงพยาบาลนะ
1: ครับ
0: แล้วก็รับประทานมาละกินนกเราควบคู่กันไป
1: ครับ
0: จะได้ประโยชน์กับเรานะ
1: มันไม่ใช่ยาหรอกแต่คนโบราณโบราณเขากินกันมาอย่างเงี้ย
0: มาละกินนกบางคนเอาจากรั้วบ้านดิบๆมากินมาต้มเนี่ยนะ
1: โอ้โหน้ำพริกกะปินี่ถูกกันเลยนะ
0: แล้วมันจะออกขมหน่อยนะ
1: หวานเป็นลมไงขมเป็นยาไง
0: นั่นสิ
1: เมื่อวานผมก็กินไอ้ผักเพกานะให้ประแชมเผาไฟหน่อยสิ
0: เผาชอบกินยังไงนะ
1: ผมชอบแบบเผาไฟไอ้ ถ้าเดาเหมือนกันนะผมก็ชอบฟาดกับไฟนะ
0: มันขมอ่ะนะ
1: มันขมแต่มันไม่ได้ขมมากมายอะไรไงเหล้าขมกว่านี้ยังกินได้เอง
0: โอ้จริงๆของแกเนาะ
1: เออเหล้าเนี่ย
0: เป็นไง
1: เป็นเครื่องดื่มที่มีพิษถ้าจะลดพิษมันก็
0: เออ
1: น้ําแข็งกับโซดาใส่เข้าไปหน่อย
0: เปรี้ยวปากเลยเนี่ยนะมันไม่ดีกินแล้วจะตับจะแข็งนะ
1: ไอ้บริการเนี่ยท่านเผานะเผาแล้วก็เอาขูดเอาไอ้ที่มันไม่ไหม้ออกนะแล้วก็ซอยเล็กๆๆๆๆๆโอ้ใส่กับลาบ
0: อร่อยเ
1: ลยอร่อย
0: ขมไหมน่ะ
1: มันจะขมนิดๆเลยนะ
0: โอ
1: ้เออขมนิดๆเลยนะ
0: มีขมไง
1: ส่งข้อความมาเลยกำลังออกอากาศอยู่ส่งข้อความมาเลย
0: เดี๋ยวส่งไป
1: คลาผม
0: ขมไง
1: ขมนิดๆไม่นี่ขมเยอะลองทำดูนี่ครับ
0: เป็นไง
1: กะได้ยิงขู่ปืนลั่นป้องเข้าหัวพี
0: ่
1: ไอ้พี่คนนี้ติดยาและชอบลักขโมยด้วย
0: และผลสุดท้าย
1: ชอบทุบตีทำร้ายเตะแม่ตกแคร่ด้วย
0: ก่อนจะตายเป็นไง
1: แอบจับวัวเรียกค่าถ่ายน้องยันไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนา
0: เดือดร้อนถึงวัวนะ โดนเรียกค่าถ่าย แปลกเหมือนกันคนเราเนี่ย
1: มาลักขี้นกกัน300บาทราคาเดียวกันกับ
0: ทางด้านของ
1: น้
0: ำมันงาดำน่ะ
1: ครับ
0: กระปุกก็300
1: เดี๋ยวไปให้นะร้านนะบัวบริษัทสั่งมามันสักครู่เนี่ย
0: ผมลงเนี่ย
1: ผมลง
0: ต้องสั่งมา20 30กระปุกก็ได
1: ้ครับผม
0: อืม
1: เนี่ยใครที่กระดูกก๊อบแคปแต่มันไม่ได้ปวดไง
0: ม
1: ันไม่ปวดนะแต่มันก๊อบแคปกลับๆนี่นะ
0: นั่น
1: สิแสดงว่าตามข้อเข่าตามข้อต่อในร่างกายเราเนี่ยมันแห้งมันไม่มีน้ำมันหล่อลื่น
0: เรียกน้ำมันหล่อลื่นแห้ง
1: เ
0: น
1: ี่ยไขข้นมันลื่น
0: มันจะดัดกรุบกับก๊อบแก๊บอะไรเนี่ยนะ
1: ม
0: ัน
1: ก็เหล็กไม่มีจระบีอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาของคนอายุเยอะนะ
1: พอก่อนจะนอนคืนนี้ก็กินตั้ง2 เม็ดทำไมต้องกินตอนก่อนนอนเพราะว่าเวลาเรานอนราบไปกับพื้นเลยหนึ่งเลยการเผาผลาญพลังงานเรามันน้อยมันแทบจะไม่มีเลย
0: นาน
1: นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันจะเดินทางไปตามข้อต่อเราได้ง่ายได้คล่องขึ้น
0: ล่องขึ้นเนี่ย
1: ครับเหมือนกับไอ้เจ้าดีแคร์ที่ให้กินก่อนนอนกินพร้อมกันได้นะไม่ใช่ดีแคร์โปรมิออยโปรมิออยที่ดูแลไตนะ
0: ใช
1: ่ให้กินก่อนนอนเหมือนกัน
0: โอ
1: ครับแต่ว่าถ้าโปรมิออยต้องซื้อ2 กระปุก
0: 2 กระปุกก็จะประหยัดหน่อย
1: ครับ
0: 650เนี่ย
1: แต่ถ้าเป็นน้ำมันงาดำเนี่ยทีละกระปุกก็ได้แต่มันเสียค่าส่งซื้อ2 กระปุกไม่เสียหรอก
0: 2 กระปุก600ไม่เสียค่าจัดส่ง
1: ครับผม
0: เอ
1: าเถอะนะร้านค้ามีเยอะแยะตัวแทนจำหน่ายไปก่อนจะไปซื้อก็อย่าลืมดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% นะ
1: ครับผม
0: เกตดูกันหน่อย
1: ครับนี่กะว่าจะยิงขู่ที่นั้นมันถูกหัวพี่ชายซะได
0: ้อันนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะ
1: ครับนี่เขาตำรวจเข้าไปรับรายการไล่รับแจ้งว่ามีเกิดเหตุสลดน้องชายสุดทนพี่ชายติดยาเสพติดชอบทุบชอบตีทำร้ายของในบ้าน
0: ล่าสุดเนี่ย
1: เอาแม่วัวไปซ่อนหวังจะเรียกค่าถ่ายแล้วจะเอาตังค์ไปซื้อยาเสพติด
0: โอ้คนมันไม่มีอะไรจะทำ
1: คว้าปืนมาขู่ไอ้มึงยาไปนะเดี๋ยวกูจะยิงกระบาลมึงท้าย
0: ข่มขู่กัน
1: เ
0: ออ
1: ข่มขู่แล้วยิงแม่นนะด้วยนะ
0: แล้วเหตุการณ์นี้เป็นยังไงเกิดที่ไหนเนี่ย
1: บ้านพักตำบลหนองไข่นกอำเภอม่วง30อุบลราชธานี
0: ช่วงค่ำของเมื่อวานนู้นนะ
1: ตำรวจจากสภ.ม่วง30รับทราบครับไปที่เกิดเหตุครับ
0: ที่เกิดเหตุไปพบร่างใครนะ
1: นายประสิทธิ์อายุนาน35 ปีนอนหงายเงิบไม่สวมเสื้อ
0: กางเกงก็
1: ขายาวสีดำมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุด .22 ปะโถปืนยิงนก
0: เข้าไปที่ศีรษะด้านขวา
1: ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับ
0: ชื่อว่านายชาตรีอายุ31 ปี
1: เป็นน้องชายออกมาจากที่เกิดเหตุไปรอมอบตัวกับบ้านที่บ้านญาติห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100 เมตร
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามไปควบคุมตัวไว้ได้
1: สอบสวนชาตรีรับสารภาพว่าใช้อาวุธปืนปากกาออกมาขู่พี่ชายเล่นๆนั่น
0: แหละแต่ปืนมันเกิดลั่นใส่หัวพี่ชายจนเสียชีวิตเน
1: ี่
0: ย
1: แหมมึงลั่นหัวแม่นจริงนะ
0: ปังเนี่ย
1: ผมยิงผิดตัวกันแล้วพี่
0: โดนหัวหรือไง
1: ครับ
0: ตกกระจายเนี่ยแล้วก็เอาไปทิ้งที่บ่อน้ำนู่นน่ะ
1: ครับไอพี่คนนี้ก็ชอบ
0: ติดยาเสพติดเนี่ย
1: ลักบัวลักของในบ้านไปหมด
0: ก้าวร้าวนี
1: ่ครับ
0: ใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัวด้วย
1: ใช
0: ่ไม่เว้นแม้กระทั่งอะไรหลายอย่างนะ
1: ขอโหสิกรรมนะเสียใจแต่ไม่ได้เจตนานะพี่นะ
0: ไม่ได
1: ้แค่จะขู่เท่านั้นเอง
0: แต่ปืนมาลั่นไปโดนน่ะนะ
1: ด้านผู้เป็นแม่บอกว่าประสิทธิ์เนี่ยมีอาการป่วยจิตเวชต้องกินยาด้วย
0: ติดยามานานด้วย
1: รักษาอยู่นะผู้เป็นผู้ป่วยจิตเวชอ่ะทำให้เป็นคนที่อารมณ์รุนแรงแต่ แม้แต่ตนก็ยังโดนทำร้ายจนต้องไปอยู่กับบ้านญาติ
0: เอาว่ากันไป
1: ครับผม
0: ยาเนี่ย
1: ก็โดนจับข้อหาพรบ.อาวุธปืนฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนายังมาเถียงอีกนะ
0: ว่าไง
1: ผู้อื่นที่ไหนแล้วพี่ผม
0: นั่นแหละเขาเรียกผู้อื่นนะนะต
1: าม
0: กฎหมายเขาว่าอย่างนั้น
1: ครับชาติก็ต้องไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักตามกฎหมาย
0: เดินคดีกันไปนะ
1: ครับผม
0: เอออ
1: ้าวงานกฐินหน่อยแล้ว
0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะจะเป็นกองละ500กองละ1,000หรือจะมากกว่านั้นก็แล้วศรัทธาของท่านจะออกโรงทานติดต่อกับวัดได้ทุกวัดเลยเนี่ย31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคอนเพอท่าวงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดบางรี่ตำบลบางรี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านคีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคม เชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: พี่น้องที่สว่างอารมณ์อุทัยธานีนะน้ำเข้าไปในโรงพยาบาลสูงกว่า70เซนนะครับตอนนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันเอาคนป่วยเนาะออกมาอยู่โรงพยาบาลใกล้ใกล้ใกล้เคียงนะครับ
0: ครับ
1: ไปท่าตะโกบ้างไปอะไรบ้างนะอยู่ตรงนั้นนะครับหรือมาที่ทับทันบ้างก็ได้นะครับ
0: ทับทันอุทัย
1: เส้นทางเส้นนี้ตลอดนะตั้งแต่ทับทันไปจนถึงลาดยาวอ่ะเส้นทางเส้นนี้น้ำท่วมทุกปีอยู่แล้วล่ะสว่างอารมณ์มันต้องผ่านสว่างอารมณ์แล้วก็เลี้ยวเข้าทัดโกกพระไม่ใช่ทัดตะโกโกกพระ
0: อ่
1: ะโดยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะจากสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ
0: ปวดเกาลูมาตอยกระดูกครับเต้นนิ้วล็อกนะ
1: รับประทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทครับ
0: ซื้อ3กล่องก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่องแถมให้6กล่องเลยนะ
0: แต่ถ้าปวดเส้นเอ็นตึงนั่งนั่งนอนมันปวดมันเมื่อยเนี่ยนะ
1: รับประทานแบบแคปซูลเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะจ๊ะกำลังจัดรายการอยู่จ้าครับผม
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าจัดส่งนะ
1: ครับ
0: ไอทิปแบบชนิดแคปซูลเนี่ยนะ
1: ครับซื้อ5กระปุกเดี๋ยวแถมให้กระปุกหนึ่ง
0: ซื้อ5กระแถม1กันนะ
1: ถ้ากระดูกพุงกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะ
0: เป็นไง
1: รับประทานไทยแคลพัดนะจ๊ะ
0: ไอแคลพัดนี่เกี่ยวกับกระดูก2กระปุกก็500
1: 4กระปุก 1,000 แถมกระปุก1นะ
0: ซื้อ4แถม1กันนะ
1: อายุมากแล้วอย่าคุยยิ่งเลยไม่เป็นนะกระดูกเนี่ยเออทำเป็นคนข้างบ้านผมไม่ได้

0: มีความสุขจังไว้น่ะสุขหรือทุกข์ก็ไม่รู
1: ้
0: ไม่รู้มาเกิดมาเป็นตัวฉันแล้วจะรู้ได้ไงเราถ้าฉี่ไม่คุ้งไม่ปวดไม่จวดเนี่ยเมื่อไหร่แล้วก็
1: จะรับประทานโฟกัสนะ
0: ครับ
1: โฟกัสกล่องเขียวนี่แหละ
0: ใช่
1: กล่องเดียวเท่านั้น
0: จะได้เยี่ยวคล่อง
1: ฉี่ไม่พุ่งก็รับประทานกัน
0: 390บาท
1: โฟกัสเนี่ย
0: แต่เป็นฤทธิ์ดวงทวารก็ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสดนะ
0: ของเก่าผมตีกลับโรงงานไปหมดละมาของใหม่มาละ60เม็ดครับ
1: 60เม็ด
0: ใช่ไหม350บาทนะใครที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยนะ
1: รับประทานสายเลื่อมจ้อยอ
0: ันนี้เป็นแคปซูลครับถ้าตากาศอยากจะชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟู้ด
1: เป็นแบบผงเนี่ย
0: เป็นชงน้ำดื่มกล่องละ350บาทเท่ากันซื้อ2แถม1นะ
1: นาน
0: ราคาเดียวกันห้าวนั่นแหละ
1: ราคาเดียวกัน
0: ที่นนทบุรีต้องเฝ้าระวังเขาบอกว่า29กันยาถึง4ตุลาคมเนี่ย
1: น้ำเพิ่มสูง
0: 3อำเภอริมเจ้าพระยาเสี่ยงหนักบางกรวยเป็นที่พื้นที่ประสบอุทกภัยเลยครับบางกรวยนะ
1: ทุกพื้นที่ซะบาง
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีท่านเชษฐาโมสิกรัตนะครับโมสิกรัตนะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดได้ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีประกาศ
1: พื้นที่ประสบภัยสาธารณะ
0: ในพื้นที่อำเภอบางกรวยเพิ่มเติมหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณสูงขึ้น
1: ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเรือนประชาชนซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ำ
0: ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นเข้าท่วมครอบคลุม7องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ
1: ไปแน
0: ่หมดในแก่เทศบาลเมืองบางกรวยเทศบาลสารกลางเทศบาลเมืองปลายบาง
1: เทศบาล
0: เทศบาลบางสีทององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกององค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุนองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์โดยได้กำหนดพื้นที่ระดับผู้หมู่บ้านและตำบลตามรายละเอียดในประกาศนะครับ
1: เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
0: องค์กรปกครองส่วนท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือ
1: แล้วก็จัดการสาธารณภัยของอำนาจหน้าที่ได้อย่างเร่งด่วนด้วย
0: พอมีปัญหาอะไรขึ้นมาจะได้รู้ว่าไอ้นิ่มต้องไปไอ้นั่นไอ้นั่นต้องไปนี่1 2 3 4อ่ะนะ
1: ที่ท่วมอยู่ทุกวันที่กรุงเทพเนี่ยน้ำฝนน่ะ
0: พื้นที่ลุ่มต่ำ3อำเภอนะครับที่อยู่ติดริมน้ำชำพยาได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรี
1: อำเภอปากเกร็ด
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลง
2: เพิร์สมณฑลทหารบกที่13
4: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า2,000ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อ

0: ร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรค

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: ชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
1: มาฟังกันต่อนะ
0: ชั่วโมงนี้เราเพิ่มจากสถานีวิทยุของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ
1: เพิ่มเข้ามาอีก1คลื่นนั่นก็คือสถานีวิทยุ 89.75 FM เนี่ยนะ
0: ส่งความระลึกถึงเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องที่อยู่จังหวัดนครนายกทุกท่านนะครับ
1: ทั้งนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเนี่ยนะ
0: เชิงเซา
1: ระยองจันทบุรี
0: ทั้งหมดทั้งปวงเลยกรุงเทพด้วย
1: กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย
0: อยุธยาอ่างทองด้วยหมดเลยไม่เหลือทั้งจังหวัด
1: น้ำท่วมเนี่ยนะกรุงเทพนี่โดนน้ำฝนก่อนนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวน้ำเหนือมาอีกจะหนุนไป
0: เดี๋ยวน้ำท่ามาจะมีทะเลหนุนด้วยนะวันนี้
1: ทะเลหนุนด้วยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอาอยู่ก็มันให้ได้นะพวกเรานะธรรมชาติมันเป็นอย่างเงี้ย
0: เขาก็เตือนแล้วเนาะใครจะไปรู้อ่ะคุณอะไรนะคุณสนธิยาเหร
1: อ
0: จะไปแจ้งความ
1: แจ้งความเรื่องอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ที่เพจของทีลินฟ้าอากาศไงเขาบอกว่าทำอย่างเงี้ยประชาชนตื่นตระหนกตกใจที่ไหนได้มาจริงๆเลย
1: มันมาจริงอะนะ
0: คนโบราณก็ต้องมอยฟังหูไว้หูไงเหมือนกับนักการเมืองระดับผู้บริหารประเทศอะรัฐบาลเอาอยู่เป็นไงพอมาถึงบอกก็เอาอยู่จริงๆอะ
1: เป็นไง
0: ผมไม่สามารถจะคุยกับเทวดาได้เป็นอย่างนั้นน่ะ
1: เอาอยู
0: ่เอาอยู่
1: น้ำอยู่ใช
0: ่เอาก็คือช่วยเหลือประชาชนได้ก็ไม่เป็นไรแล้ว
1: ก็ยังช่วยเหลือกันไป
0: ไม่มีใครคิดร้ายกับประเทศไทยหรอกก็คิดดีกันทุกคนนั่นแหละแต่ทีนี้การพยากรณ์การคาดการณ์ไงมันผิดพลาดไปนะว่ากันว่าเจ้าของเพจทีดินฟ้าอากาศเนี่ย
1: มาจากไหน
0: อดีตเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะไม่ใช่อาจารย์ดร.สมิธเลยไม่ใช่นะ
1: อ
0: ีกคนหนึ่งแค่ชื่อเล่นชื่อที
1: อ
0: ันนี้จริงเท็จประการใดไม่รู้มันจะเป็นเฟกนิวหรือเปล่าไม่รู้แหละ
1: ครับ
0: แต่เราก็เข้าใจได้ว่าทุกคนเนี่ยประกาศเตือนหวังดีจะกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับ
1: เรื่องของพยากรณ์เรื่องของดินฟ้าอากาศนี
0: ่ครับ
1: ห้ามมันไม่ได้นะ
0: ห้ามไม่ได้ห้ามฟ้าห้ามฝนเนี่ยห้ามคนจะป่วยไม่ได้
1: ไม่ได้นะ
0: ต้องดูแลสุขภาพกันไบโอกินเข้าไปเ
1: ถอะไบโอดี
0: อย่ารอให้ป่วยแล้วกินนะ
1: ผลิตภัณฑ์
0: เสริมอาหารนี่แหละที่บอกว่าถ้าเราไม่ป่วยค่อยกินดีกว่าถ้าป่วยเป็นนู่นเป็นนี่แล้วจะมากินให้หายไม่มีทางมันไม่ใช่ยาใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นยาไปอีกอย่างนี่มันไม่ใช่ยาไงนะครับนครนายกให้เฝ้าระวังหน่อยนะครับเขื่อนขุนด่าน
1: ประการชน
0: น้ำสูงเกิน 100% เลยนะครับเขาต้องเร่งพร่องน้ำ
1: ร่องเ
0: ดี๋ยวจะมีฝนเข้ามาจากน้ำเหนืออีกนะบ้านชาวบ้านรีสอร์ทเจอน้ำท่วมแน่นอนนะ
1: ต้องระวังกัน
0: สถานการณ์น้ำในนครนายกต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาใหญ
1: ่
0: ส่งผลให้น้ำไหลเข้าเขื่อนขุนด่านประการชนเพิ่มขึ้นมีรายงานปริมาณน้ำกักเก็บราว210ล้านลูกบาศก์เมตรหรือมากกว่าแล้วตอนนี้ซึ่งมีความจุ224ล้านน่าจะเกินแล้วนะครับเพราะว่าเห็นจากภาพข่าวแล้วพุ่งเป็นน้ำพุเลยอ่ะปูเลย
1: ล่องมาลงมา
0: บ้านเพื่อนผมเนี่ยอยู่บ้านนานครนายกปีชาติไม่เคยเจอน้ำท่วมมาเจอแล้วเนี่ยผมจะเอาถุงยางชีพไปเยี่ยมซะหน่อย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ถุงยางชีพก็มีไอ้พวกเนี้ยพวกแอลกอฮอล์เลยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเลยนะครับที่ประสบภัยทุกท่านนะครับ
1: เราก็ช่วยกันนะ
0: ครับ
1: อาสาพวกอะไรก็ช่วยกันนะ
0: ใช่คุณกันจอมพลังเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปช่วยในชุมชนซื้อเรือแจกผู้นำชุมชนเลย
1: โอ้
0: จะได้เอาอาหารการกินเนี่ยเอาเข้าไปเลยผู้นำชุมชนเอาเรือมาแจกเรือผู้นำชุมชนอะไรอย่างเงี้ย
1: แกก็ทำงานแกก็เหนื่อยเผลอหลับไปเนี่ย
0: ครับ
1: อีกคนมาแล้วทำท่านอนหลับนะ อะไรนะบ้าพลังอะไรนะ
0: มันไม่รู้เหมือนกันนะ
1: เห็นทำท่าหลับเหมือนกันเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แหมไม่น่าเลย
0: แล้วก็ใครที่ทำข้าวกล่องนะทำข้าวกล่องอาจจะไปเยี่ยมเอาไปฝากผู้ประสบภัยหรือว่าเอาไปให้พี่น้องที่เป็นอาจิตอาสานะครับถ้าเป็นไปได้นะข้าวผัดเนี่ยผัดแล้วอย่ารีบห่อเลยนะเดี๋ยวมันจะบูดโดยเฉพาะใครที่ใส่พวกต้นหอมแตงกวาอะไรเป็นอย่างเงี้ยมันจะชื้นผัดได้ผัดให้แห้งๆหน่อย ถ้าจะเป็นแกงก็ใส่ถุงตะหากไปเลย
1: กว่าจะไปถึงมันก็อาจจะเป็นได้มีกลิ่นบ้างอะไรบ้างนะ
0: ครับ
1: เขาก็ตั้งใจกันดังนั้นนะ
0: ครับตรงไหนใครยังเข้าไปไม่ทั่วไม่ถึงนะครับก็โทรมาหาพวกเราสองคนจะได้ช่วยประกาศให้เป็นสื่อให้นะครับยังไม่มีใครมาดูเลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: บางทีคนเขาจ้องจะเข้าไปแต่บอกรอนายกก่อน
1: รอทำไมเนี่ย
0: คุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยคุณฝันดีฝันเด่นเนี่ยนะ
1: ใครช่วยดาช่วยกันไปก่อน
0: มันไม่ต้องรอใครแล้วท่านนายกก็บอกไม่ต้องรอจะมาขวางทำไมเราครับเข้าไปได้เข้าไปช่วยเลย
1: ช่วยกันได้ช่วยกันไปก่อน
0: นายกจะไปช่วยอะไรได้นอกจากเข้าไปดูเข้าไปสั่งการอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องบริหารการจัดการน้ำก็อย่าไปออกความคิดอะไรเลยอยู่เฉยๆก็ดีแล้วนะสนับสนุนพวกเครื่องดื่มอาหารการกินไฟฉายถ่านไฟฉายนะเพราะว่าแบงค์ชาร์จแบตให้เต็ม
1: จะช่วยอะไรก็ได้ก็ช่วยกันไป
0: ใช
1: ่
0: วิกฤตนะบ้านเราตอนนี้คุณผู้ฟังถือว่าวิกฤตเลยนะครับ
1: มาจากน้ำเนี่ยนะ
0: น้ำอ่ะนะเพราะว่าน้ำมันก็เรียกว่ามันยังไงอ่ะมันลมมันมาฝนฟ้ามันมามันไม่ไปไหนมันไม่พัดไปไหนเลยมันมั่วเมี่ยอยู่บนหลังคาประเทศไทยเนี่ยจะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มาวนทั้งงูทีทั้งงี้ทีเล่นแล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนกันหมด
1: เดือดร้อนไปตามตามกัน
0: เจ้าพระยาก็พ่องน้ำแล้วด้วยนะน้ำท่วมกัดเซาะคอสะพานข้ามคลองถล่มหนุ่มขับรถกระบะมาจะข้ามสะพานแล้ว
1: เป็นไง
0: เอ้าคอสะพานดินมันซุดไงหัวทิ่มลงไปเลยรอดตายหวุดหวิดครับเนี่ย
1: รอดตายอ่ะ
0: ครับเมื่อตอนตีห้าเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสะพานข้ามคลองประแสบนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข3004หมู่4ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองเกิดอุบัติเหตุระทึกจากสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลเชี่ยวโดยนายต้อมขับรถยนต์กระบะออกจากร้านริมถนนสาย344ฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเขาวังจิกพร้อมด้วยรถยนต์อีกคันที่ขับตามหลังมาพอเดินทางไปดูความไปดูสวนยางพาราที่ถูกน้ำท่ว
1: ม
0: น้ำท่วมยางบั้นสวนยางไปดูหน่อยสิ
1: ไปดูกัน
0: พอขับมาถึงบริเวณสะพานข้ามคลองบางแสนั่นแหละ
1: ปรากฏว่า
0: คอสะพานซุดตัวลงพังถล่มลงมา
1: อย่างกระทันหันเนี่ย
0: เนื่องจากว่าถูกน้ำกัดเซาะทำให้รถยนต์กระบะตกลงไปกระแทกกับโครงสร้างคอสะพานอย่างรุนแรง
1: ส่งผลให้หน้ารถทิ่มลงไปในคลอง
0: ความลึกประมาณ3เมตรกว้าง2เมตรยาว6เมตรครับตูดกระดกกับตูดกระดกกันนึกออกไหม
1: หน้าทิ่มตูดกระดกโชตูดเนี่ยนะ
0: โชคดีที่ตัวเองเนี่ยติดค้างและไม่จมดิ่งลงไปในคันนะครับ
1: พลเมืองดีขับรถยนต์มาตามมาร
0: ีบจอดรถแล้วเข้าไปช่วยเหลือทันที
1: พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัย
0: ให้เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยนายต้อมเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก
1: แต่ว่าอาการปลอดภัยนะ
0: ครับนางติ๋มผู้เป็นแม่วัย60บอกว่าตกใจมากเลยนะ
1: ได้รับโทรศัพท์จากกู้ภัยนะ
0: นึกว่าลูกชายแล้วก็รถจะถูกกระแสน้ำพัดหายไปแล้ว
1: แต่เมื่อทราบว่าลูกปลอดภัยนะ
0: โล่งใจ
1: อย
0: ่
1: างไรก็ตาม
0: ครอบครัวยังคงกังวลใจแล้วก็รอลุ้นว่า
1: หน่วยภาครัฐจะช่วยเหลือเยียวยา
0: หรือช่วยเหลืออะไรบ้างหรือเปล่า
1: เรื่องของความเสียหายเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: จริงๆก็ต้องช่วยอยู่แล้วล่ะขนาดขับรถไปเนี่ยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยรถตกหลุมตุ้
1: ม
0: ล้อคดล้อเบี้ยวนี
1: ่
0: ทางหลวงยังต้องชดใช้เลยแต่พอคุณเอ้ยกว่าจะชดใช้ได้ข้ามไปเลย
1: บางคนเขาก็โอ้ทำเองดีกว่านะ
0: ผมเนี่ยไปลงมาแล้วลงหลุมไปแล้วหน้าวัดมะม่วงเจ็ดต้น
1: คุณเนี่ยนะ
0: ผมจะไม่รู้ไปร้องเรียนอะไรกับใครได้เขาก็เนี่ยคนแถวนั้นก็บอกนี่ไปร้องเรียนตรงนี้เหมียวแต่อยากบอกให้รู้มาปิดรูซะบ้างไงนั่นเนี่ย
1: มันโบมันเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรเนี่ย
0: ครับเราไม่เคยเส้นทางไม่ชินไง
1: โอ้
0: แล้วขับไปค่อนข้างเร็วนะมันก็มีเร็วประมาณ 8-90
1: โอ้
0: ตุ้ม
1: รถเสียหาย
0: ลงไปดูรถอ้าวล้อไปเลข8เลยเรา
1: โอ้อ้าว
0: เลข8อาราบิกยังดีแล้วเป็นเลข8ไทยแล้วแย่เลยนะ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: มันหลายคด
1: โอ้คดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: 8เนี่ยนะ
0: ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยของไทยทิพย์โอสถนะจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านด้วยมีมากว่า20ปีแล้วนะครับ มันอกมั่นใจได้เลยไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะ
1: นาน
0: กล่องละ200บาทเหมาะกับคนที่ปวดมากๆเช่น
1: ปวดเกาลูบะตอยกระดูกทับเส้นจะเป็นนิ้วล็อกอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ซื้อแบบนี้ไปรับประทานกล่องละ200บาท
1: ซื้อ3กล่องก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวก็แถมฟรีให้กล่องนึงนะจ๊ะ
1: นั่นสิ
0: ถ้ามันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงนั่งนานยืนนานเดินนานนั่งรถมีรถตัวรถส่วนตัวรถโดยสารไปทั้งวันอย่างเงี้ย
1: หรือจะเป็นรถ2ตุ๊ก3ตุ๊กอะไรเนี่ยนะ
0: วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันเมื่อย
1: อ้าวชนิดครับตัวเรามีเนี่ย
0: กระปุกละ
1: 300เนี่ย
0: ครับ
1: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กระปุกก็สิก็
1: แถมให้1กระปุกกันนะ
0: ครับถ้าใครกระดูกผูกกระดูกพุนรับประทาน
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: อันนี้กระปุก290บาทนะ
1: เรื่องของไทยกระพัดเนี่ย
0: เออ2กระปุก500 4กระปุก 1,000 แถมกระปุก
1: ซื้อ2กระปุกไปเลย500เนี่ย
0: ทานวันละครั้ง
1: เออ
0: ครั้งละ2เม็ดพร้อมกับยาไทยทิพย์โอสถนั่นแหละ
1: ได้เลย
0: ครับ
1: อืม
0: แต่ถ้ากระดูกก๊อปแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปมันไม่ปวด
1: อ้าวรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ก่อนนอนนะทุกคืนนะก่อนนอน2เม็ดขวดนึงนะ60เม็ดได้เดือนนึง
1: นาน
0: ซื้อ2ขวดไม่เสียค่าส่งแต่ซื้อ4ขวด
1: ซื้อ4ขวดก็แถมให
0: ้
1: 1ขวด
0: เหมือนกับมะระคินกเลย
1: มะระคินกกระปุกก็300เนี่ย
0: 2กระปุกไม่เสียค่าส่ง4กระปุกแถมกระปุก1
1: รับประทาน
0: มะระคินกกับน้ำมันงาดำสลับล่างกันได้นะ
1: สลับโปกันได
0: ้เออสลับกันได
1: ้3 2 4 1อะไรได้หมดนะ
0: ราคามันเท่ากันนะนี่นครปฐมก็ระวังนิดนึงนะวันนี้นะ
1: น้ำทะเลหนุน
0: น้ำเหนือมาสมทบอีก
1: โอ้น้ำทำไมเยอะจังเนี่ย
0: พี่น้องชาวสวนนครปฐมได้รับความเสียหายยับ
1: นครปฐมเนี่ย
0: เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการที่ไหนบึงอะไรนะเดี๋ยวบ้านพี่เปียกอ่ะบ้านพี่สังทองสีใสอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแถวไหนอ่ะ
0: จระเข้สามพันเนี่ยจะเข้ามาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
1: อ๋อน้ำท่วม
0: สั่งของสั่งวิทยุ
1: อ๋อ
0: สั่งวิทยุไว้แต่ผมดูในประกาศของบริษัทไปรษณีย์ไทยแล้วมันไม่มีอู่ทองอะนะ
1: ไม่มีอู่ทองสุพรรณไง
0: ครับไม่มีนะแต่ถ้าไปรษณีย์เขาไปส่งได้อยู่แล้วล่ะ
1: ไป
0: รษณีย์เขาไปส่งได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวอ่านให้เขาฟังหน่อยเป็นไงเนาะเขาจะได้รู้ว่าตรงไหนที่อาจจะล่าช้าไปนิดนึงอะไรทำนองนั้นนะคร
1: ับ นั่นสิ
0: ครับเพราะว่าบางคนก็ใจร้อนมันอะไรจะได้สักทีอะไรเงี้ยนะ
1: ก็อยากได้เนี่ย
0: ครับเราก็จะรีบให้เต็มที่เลย
1: เอาที่ได้แล้วแน่นอนเน
0: ี่
1: ย
0: อะไรอ่ะ
1: เหรียญทองไทยได้12เหรียญแล้ว
0: โอ้ได้อะไรมาเพิ่มอีก2เหรียญอ่ะ
1: โอ้ได้หลายอย่างเลยเมื่อวานเนี่ย
0: ครับ
1: 12เหรียญทอง9เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองแดง
0: ขึ้นมาเป็นอันดับที่
1: ตอนนี้อยู่อันดับ5เลยเนี่ย
0: โอ้จาก6ขึ้นมา5แล้วนะ
1: โอ้เก่งแล้วล่ะ
0: เออ
1: ยังอยู่อีกหลายกีฬานะ
0: ให้จีนเกาหลีญี่ปุ่นก็ไปเถอะ1 2 3อ่ะ
1: จีนได้อะไรเนี่ย143ทอง
0: เนี่ยสมมุติว่าเรามีปัญหากับประเทศจีนนะ
1: เป็นไง
0: ทะเลาะกันถึงก็จะข้ามกันจะฆ่ากันจะยึดแผ่นดินกันนะ
1: เออ
0: คนจีนไม่ต้องถืออาวุธเข้ามาหรอก
1: เป็นไง
0: เดินเข้ามาประเทศไทยอ่ะเดินเข้ามาเนี่ยเหยียบคนไทยตายหมด
1: คนก็500คนเงี้ย
0: คนมันเยอะเ
1: ราคนเดียว
0: โอ้
1: เขาเป็น100เงี้ยนะ
0: โอ้โหคนมันอยู่กี่ล้านคน
1: ประชากรเขาเยอะ
0: เออประชากรเยอะแต่ว่าก็ระมัดระวังหน่อยพวกอาหารการกินน่ะพวกผลไม้ประเภทลูกสวยๆหวานๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ต้องตัดใจซะหน่อยกินบ้านๆเรานี่แหละดี
1: แหมผลไม้ไทยนี่สุดยอดเลยนะ
0: เออไปเห็นเขาทำเลยจะเนี่ยเวลาองุ่นกันมาเนี่ยก็ลูกเหมือนบ้านเรานี่แหละเขาไปแช่น้ำยาไง
1: นาน
0: แช่น้ำยาโอ้โหลูกสวยกัดกันไปเพราะหวานเจี๊ยบ
1: โอ้กรุบกรับกรุบกรับไปนะ
0: เออ
1: ไม่รู้อะไรบ้างนะ
0: อย่าไปซื้อขององุ่นบ้านเรานี่แหละ
1: ผลไม้ไทยนะกินกันไปเถอะ
0: ครับ
1: แม้กระทั่งทุเรียนยังก็ทุเรียนไทยเนี่ยเดี๋ยวไปออกแปลงบรรทุกรรมเนี่ยไม่เหมือนเดิม
0: จังหวัดและสถานที่ไปรษณีย์ที่จำหน่ายล่าช้านะอาจจะช้าหน่อยแต่อาจจะไม่ช้ามากมายเกินไปหรอกตอนนี้นะก็จะมีไปรษณีย์พระนครพระโขนงไปรษณีย์พระประแดงไปรษณีย์ภาษีเจริญไปรษณีย์หลักสี่ไปรษณีย์รามินทาไปรษณีย์จระเข้บัวไปรษณีย์คลองจันทน์ไปรษณีย์อ่อนนุชไปรษณีย์บางนาไปรษณีย์สมุทรปราการไปรษณีย์บางปูไปรษณีย์ลาดพร้าวไปรษณีย์มีนบุรีไปรษณีย์ลาดกระบังไปรษณีย์หนองจอกไปรษณีย์บางพลีคลองด่านบางบ่อบางเต๋าธงจตุจักรนนทบุรีบางบัวทองปากเกร็ดบางกรวยบางใหญ่ปทุมธานีธัญบุรีคลองหลวงรังสิตลาดหลุมแก้วลำลูกกาสามโคกหนองเสือพระนครศรีอยุธยาเสนาผักไห่ท่าเรือวังน้อยบางไทรบางปานลาดบัวหลวงบ้านแพรกบางบานนครหลวงศูนย์ประชีพบางไทร ป่าโมกลพบุรีบ้านมีพัฒนานิคม
1: อ
0: ินบุรีพรหมบุรีวัดสิงห์หนองแคสลับบุรีชนบุรีบางแสนพนัสนิคมบางละมุงพานทองบ้านบึงสัตหีบหนองใหญ่หัวกุญแจอ่าวอุดมท่าบุญมีบ่อทองระยองกระเฉดแกลงบ้านค่ายปลวกแดงเพปากน้ำประแสท่าใหม่โป่งน้ำร้อนมักขามนายายอามทุ่งเบญจาสอยดาวเขาคิจกูดตลาดเขาสมิงบ่อไร่ชาเชิงซาวบางคล้าพนมสารคามบางปะกงบ้านโพบางน้ำเปรี้ยวสนามชัยเขตดอนชิมพลีปราจีนบุรีราชสีมหาโพบ้านสร้างนาดีกบินเก่าสระบุรีอรัญญประเทศพัฒนานครวังน้ำเย็นปากช่องบ้านกวดประสาทเกษตรสมบูรณ์ชุมแสงลาดยาวจันเสนคลองขลุงขานุวรลักษณ์บุรีวังตะกูสีเทพโพธารามและสองพี่น้องครับ
1: ปิดไปเลย
0: ครับ
1: หลายฐาน
0: ไม่บางที่มันยังไปได้ไงแต่มันแค่ช้าคือก็ไปได้แหละแต่มันช้าแต่ปีที่แล้วนู่นที่ควรกระหลงปะตายสั่งมาเป็นอาทิตย์กว่าจะได
1: ้
0: พอไปจะมีไปไม่ได้แล้วนั่นน่ะเนาะ
1: ไปไม่ได้กลัวน้ำไง
0: ครับ
1: เมียไม่กลัวไง
0: ผู้สื่อข่าวลงตรวจสอบบริเวณสะพานบุญยรัตน์ประชานุวัฒน์ข้ามแม่น้ำท่าจีนอำเภอสัมพันธ์ครับ
1: นครปฐมเนี่ย
0: พบว่ามีระดับน้ำสูงเมตร70ครับ
1: ช่วงระหว่างน้ำทะเลหนุนน่ะ
0: ระดับน้ำอยู่ที่2เมตรครับ
1: สูงระดับตลิ่งเท่าไหร่
0: สูงกว่าตลิ่ง50เซนครับ
1: โอ้เยอะเหมือนกันน้อน้ำ
0: คาดว่าระดับน้ำเหนือที่ไหลผ่านจากจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านมาบางเลนนครชัยศรีสามพันนครปฐมจะเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งจะถูกน้ำทะเลหนุนขึ้นผ่านจังหวัดสมุทรสาครเข้ามาอีก
1: เข้ามาอีกทำให้ชาวบ้านอำเภอสามพรานเนี่ย
0: ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำดังกล่าว5วันนะฮะ
1: 5วันแล้วไง
0: บริเวณพื้นที่หมู่2ตำบลสามพรานชาวบ้านปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยนำรถกระบะมารับกระสอบทรายที่อบต.สามพราน
1: กักเอาไว้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
0: อบต.สามพรานก็นำกระสอบทรายเร่งเข้าช่วยปิดช่องน้ำไหลผ่านเข้าบ้านและกระสวนพืชผักผลไม
1: ้รวมถึงเร่งนำกระสอบทรายไปแจกจ่ายกับชาวบ้านเน
0: ี่
1: ย
0: ไปด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงก็ทำเป็นคันดินกั้นเขตบ้านครับ
1: กันกันเอาไว้ไม่ให้น้ำเข้า
0: ครับพอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสามพรานท่านพัชรวิทย์พัชรเกียรติกนกเนี่ยนะครับ
1: พร้อมเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
0: นำยารักษาโรคผิวหนังน้ำกัดมือเท้าออกไปแจกชาวบ้าน
1: ถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ย
0: คนท้องให้ประสานกับมาให้ผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ว่าต้องการช่วยเหลือแบบไหนด
1: ้
0: านใดนะ
1: ถ้าต้องการไปโรงพยาบาลก็พร้อมจะส่งให้
0: ขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม
1: ก็ต้องดูแลชาวบ้านน่ะนะ
0: ใช่ไปทั่วหมดอ่ะเนาะ
1: น้ำมันท่วม
0: แล้วก็เป็นเขตที่พูดง่ายๆว่าเป็นเขตที่ฟังรายการเราเยอะเลยนะนี่ก็ฟาร์มไก่ครับตายไปหมื่นกว่าตัว
1: โอ้
0: ขาดทุนยับเจ้าของร้านเจ้าของฟาร์ม
1: ล้านกว่าบาทน่ะนะ
0: นำมาเลขขาย5ตัว100
1: เอาขายจะไปอุดหนุนไปช่วยเหลือกันก็ไป
0: ใส่น็อกน้ำมานะ
1: น็อกน้ำตาย
0: ที่กำแพงเพชรนั่นแหละตัวเมืองกำแพงเพชรเลย
1: อ๋อเจ้าพวงไปดูสิ
0: เล่าเออยังไปดูหน่อย
1: ยังกับพวงกำแพงเพชร
0: จากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่น้ำถล่มฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลทรงธรร
1: ม
0: อำเภอเมืองนะครับส่งผลกระทบอย่างหนักเจ้าของฟาร์มนี่ต้องมาเชิญภาวะขาดทุน
1: เป็นล้าน
0: กว่าล้านนะ
1: มวลน้ำมันมาเร็วรับตั้งรับไม่ทันแล้ว
0: ครับจนไก่ที่เลี้ยงไว้นับหมื่นตัวจมน้ำตายยกฟาร์มครับ
1: น่าสงสารกันเน
0: า
1: ะ
0: ผู้ประกอบการเจ้าของฟาร์มบอกว่าฟาร์มไก่เนื้อไว้เลี้ยงไว้ทั้งหมด
1: 20,000 กว่าตัว
0: ทว่ามวลน้ำได้ไหลทะลักเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว
1: ยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะ
0: งานและเจ้าหน้าที่เร่งอพยพไก่ออกจากโรงเรือนอย่างยากลำบาก
1: แล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไก่ออกไปอยู่ที่ปลอดภัยได้ประมาณ 8,000 กว่าตัว
0: ดีนะปีที่แล้วนครปฐมหมูตายไม่รู้เท่าไหร่นะ
1: โอ้หมูเนี่ยนะ
0: ครับ
1: น่าสงสารมันเนาะ
0: โอ้โหตอนนี้เอามาขาย5ตัว100นะทันทีที่ข่าวออกไปชาวบ้านใกล้เคียงก็มาช่วยอุดหนุน
1: เอาหนุนซื้อกันไปนะ
0: เออ
1: เพื่อทำประกอบอาหารเลยก็ว่ากันไป
0: ไก่ย่างนี่จะถูกตังลงแล้วมั้ง
1: มันคนละที่กันนะ
0: เอาไปขายวิเชียรบุรีดิแต่ไม่ไก่เนื้อป่ะ
1: ส่วนมากวิเชียรเนี่ยก็จะใช้ไก่บ้านไม่ใช่
0: ไก่บ้านไม่ใช่ไก่พัน
1: หรอ
0: มีทั้งสองแบบอ่ะไก่บ้านไก่พันเนี่ยว่ากันไปเน
1: า
0: ะ
1: เป็นฤทธิ์สีดวงทวารทำไงอ่ะ
0: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถที่กระปุกละ350บาทอัน
1: นี้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารนะ
0: ซื้อ3กระปุกกับ 1,000 เดียว
1: 3ปุก 1,000
0: ครับผม
1: ไม่แพงอ่ะนะ
0: ครับขอบคุณพี่นัทด้วยนะนัทชนกที่วัดวิมุตติยาราม
1: ว ว่าไงล่ะพี่นัท
0: ส่งโกโก้มาให้มาหา2กล่องเห็นมั้ย
1: โอ้
0: คราวที่แล้วแอบวางยาไปคราวนี้ชอบอ่ะสิอร่อยเลิศอร่อยเลิศคุณพี่จากชลบุรีพนัสนิคมนะโอ้โหลุงช้างสมคำล่ำลือนี่บอกให้คนข้างบ้านมันลองดื่มดูทุกคนบอกชื่นชมว่าอร่อยเลิศอร่อยเลิศ
1: โกโก้ชู้เนี่ย
0: ซื้อกล่องเดียวอ่ะ
1: กล่องเดียว300
0: ซื้อ2กล่อง500บาท
1: ประหยัดไปได้อีกนะ
0: โอ้30แก้วนะของ2กล่องเนี้ย
1: โกโก้นะ
0: เออถ้าบอกดื่มกาแฟแล้วมันไม่อร่อยมันกาแฟลุงช้างมันไม่อร่อยแต่สุขภาพดีขึ้นนะเอาโกโก้ผสมด้วยไม่เสียหาย
1: ได้ผสมกันดีอยู่แล้ว
0: อย่าไปผสมสบู่นะไม่ได้นะบู่ให้ฟอกตัว
1: ใช
0: ่บางคนเอาไปสระผมนะบางคนนะบอกเนี่ยแก้ผมร่วงไ
1: อ้โอ้ก็สมัยก่อนคนโบราณเขาก็ใช้สบู่ก่อนที่จะมีพวกอะไรสระผมเนี่ยนะ
0: ครับสบู่ขดซะด้วยนะผมไม่แน่ใจนะว่าสบู่ผมสามารถ

0: ครับ
1: กระปุกใหญ่นะ
0: อาจจะดูแลสายตากับยาย่าบิงกับขวดละ800
1: ยาย่าบิงบำรุงสายตาดวงตาแบบแคปซูลเนี่ย
0: ถ้าเป็นดีแคร์กระปุกละ400
1: อันนี้ก็เป็นแบบซอฟต์เจลเนี่ยนะ2กระปุก650บาท
0: ราคาเดียวกับโปรมิกซ์ออยล์นี่แหละ
1: เหมือนกันโปรเหมือนกัน
0: ครับ
1: ด
0: ูแลไตก็ต้องโปรมิกซ์ออยล์มันไม่ใช่ยาหรอกแต่อยากให้กินนะคนเป็นโรคไต
1: ไตตับอะไรเนี่ยนะ
0: ครับผมดูแลภายในใครที่สั่งน้ำมันกระเทียมไว้รอน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะฮะ
1: มาแล้วใช่ไหม
0: มาแล้วคุยกับโรงงานเมื่อวานนี
1: ้คุยให้รู้เรื่องนี่
0: คุยกันแล้วเรียบร้อยกำลังขออย.อยู่ว่าอย.เสร็จปุ๊บก็จะเริ่มลงมือผลิตเลย
1: ผลิตมาคนก็สั่งซื้อกันเยอะแล้วนี
0: ่ก็น้ำมันกระเทียมก็กระปุกละ300บาทซื้อ3กระปุก2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ5กระปุกแถมกระปุกเหมือนไทยทิพย์โอสถ
1: อ
0: ่ะเหมือนกันเลยเพราะว่าต้นทุนมันมาค่อนข้างแรงนะ
1: ครับ
0: ทางโรงงานบอกว่าได้เลยก็ประมาณเดือนพฤศจิกาน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ผสมอะไรหรอกครับน้ำมันกระเทียมล้วนๆแหละ
1: นาน
0: บางคนบอกว่าแม่จะกินกระเทียมในครัวได้ไหมได้เหมือนกัน
1: กระเทียมนี
0: ่เออแต่ว่าบางคนบอกแม่มันเหม็นติดปากกันเลย
1: กระเทียมก็มีกลิ่นอยู่แล
0: ้
1: วประโยชน์มันเยอะ
0: ประโยชน์มันเยอะนะ
1: อ
0: ้าวรอนิดนึงกันละกันปิดฉากรักสามเศร้าสามีแค้นจัดครับ
1: แค้นแบบไหนอ่ะ
0: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองไว้58ปีมาบัวพันกับภรรยาเห็นก็ใช้ก้าวมมสังหารเลย
1: เสียชีวิตหน้าบ้านเนี่ย
0: เอ้ยเมียผมคุณไปยุ่งอะไรกับเมียผมเนี่ย
1: โอ้รักสามเศร้าเนี่ยนะ
0: สิบนาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.ห้วยไร่เด่นชัยจังหวัดแพร
1: ่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นพนักงานเวรเนี่ยนะ
0: รับแจ้งเหตุยิงกันตายบริเวณบ้านห้วยลากปืน
1: หมู่10ตำบลห้วยไร่เนี่ย
0: ครับ
1: ไป
0: แม่บ้านเขาก็บ้านห้วยลากปืนนะเนาะไปตรวจสอบครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปกัน
1: พี่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะ
0: พบศพนายสวัสดิ์อายุอนาม58ปี
1: ถูกยิงด้วยปืนขนาด9มม
0: 3ร่างกายหลายแห่งนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณลานหน้าบ้าน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์รวมกันทำการชันสูตรพลิกศพเลย
0: ความเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุไว้ประกอบสำนวนสอบสวน
1: คดีจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
0: พบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเดินทางมาหาหญิงสาวรายหนึ่ง
1: ซึ่งสนิทสนมกัน
0: โดยขณะนั้นผู้เสียชีวิตกำลังจะเดินทางไปทำงาน
1: ขณะที่ฝ่ายหญิงเนี่ย
0: ก็มีครอบครัวมีผัวอยู่แล้วแหละ
1: แล้วก็มีปัญหาความสัมพันธ์กัน
0: ก่อนเกิดความขัดแย้งและนำไปสู่เหตุยิงกันตาย
1: ลูกสาวผู้เสียชีวิตว่ายังไง
0: ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าก่อนหน้านี้พ่อเนี่ยชอบพอกับหญิงสาวรายดังกล่าว
1: อยู่ระหว่างเตรียมการที่จะแยกทางกับแม่
0: โดยฝ่ายหญิงเองก็มีปัญหากับสามีอยู่ในระหว่างจะเลิกกันเหมือนกัน
1: ต่างต่างจะเลิก
0: ต่างคนต่างอกหักอะ
1: ผลสุดท้าย
0: ของเก่าที่มีดีอยู่แล้วไม่เอาอะ
1: ไม่เอาจะหักของใหม่เนี่ยนะ
0: ขัดแย้งกันนะเซ่
1: เกิดความหึงหวงกัน
0: ทีนี้เรื่องมันก็บายปานนะเด้
1: บานปลาย
0: เออนั่นแหละ
1: เกิดเหตุสลดกันขึ้นเนี่ย
0: ตำรวจก็เลยต้องมาสืบสวนตอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอศาลออกหมายจับ
1: นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ล่าสุดระบุว่าหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้หลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าบริเวณหมู่10บ้านห้วยลากปืนนี่แหละ
1: แหมบ้านนี้น่ากลัวนะ
0: ใช่
1: บ
0: ้
1: านห้วยลาก
0: บ้านห้วยลากปืนยังดีกว่าหนองลากคอนนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เอาหนองลากคอนเนี่ยมันมาบึ๊กเลยนะ
1: ตุ้มเลยนะ
0: มีอาวุธปืนไปด้วยตำรวจก็ต้องติดตามและต้องระมัดระวัง
1: แล้วก็กดดันให้มามอบตัว
0: เพราะว่าคนร้ายมีปืนไง
1: เบื้องต้นตำรวจตั้งประเด็นเหตุเอาไว
0: ้ความหึงหวงและความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังผู้เสียชีวิตเพิ่งแยกทางกับภรรยาได้7วัน
1: แล้วก็มีความสัมพันธ์กับหญิงสาวรายใหม่เนี่ย
0: จนนำมาสู่เหตุเสียชีวิตดังกล่าว
1: คนก็หึงกันเหมือนกันหึงนี่เป็นช่อง
0: เรื่องกามนี่นี
1: ่
0: กามเมมรณังทุกขังโลเกกามตายด้านเป็นทุกข์ที่สุดในโลก
1: เรื่องของกามตายด้านเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ยุ่งนะมีเมียมีอะไรหึงกันเนี่ย
0: อ
1: ยู่เป็นโสดแบบผมสบาย
0: ใช่ผมก็ด้วยคนนึง
1: มุสาอีกแล้ว
0: ประชามก็เป็นคนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแฟนกัน
1: โอ
0: ้ตอนนี้ไม่ได้ใช่แฟนผมแล้ว
1: เป็นอะไรอะนะ
0: เป็นคนมาทำให้ผมกลัว
1: โอ
0: ้ขอมาเลี้ยงเลยจะต้องมากลัวนี่นะ
1: คนอะไรกลัวเมีย
0: เอ้าคนเป็นร้อยเป็นพันทำไมกลัวได้หรอ
1: ใช่
0: เมียคนกลัวไม่ได้ไง
1: เออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: คุณเข้าใจผมไหมเนี่ย
1: เข้าใจ
0: เลยเอาเข้าใจแล้วประกาศรายชื่อวัดเขาหน่อยดิ
1: เลยเนี่ย
0: เออ
1: เอา
0: เมื่อประกาศเราทำบุญด้วยเสียงก็ดีแล้ว
1: ทำบุญด้วยเสียงปีหน้าจะชาติหน้าจะได้เป็นนักร้องไง
0: จะได้เกิดหรือเปล่ายาคุมเยอะจังเลยเดี๋ยวนี้
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

0: จะเป็นกองละ500กองละพันหรือตามกำลังทรัพย์ของท่านนะจะออกโรงทานติดต่อกับทางวัดส่วนกฐินก็ทอดเวลาไล่เลี่ยกันแล้วแต่ท่านจะไปหาข้อมูลกับทางวัดเอา
1: สะดวกวัดไหนก็ไปวัดนั้นนะครับ
0: 30ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองแขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดถนนตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาศตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตากรีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนนี่ก็วัดโบสถ์กงธนูตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานหลวงพ่อวัดศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีก็29 30และ31ตุลาคมนะ
1: ครับ
0: จบลิเกโชคดีมีสุขกัน
1: วันที่13เมษายนลิเกโชเล่ติดแล้วนะครับยังเหลือแต่ลิเกอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขยังว่างอยู
0: ่ได้นะ
1: ครับ
0: 13เมษายนก็วัดบันกล้วยนะ
1: ลุงช้างนำทีมไปเองลิเกเด็กอัจฉริยะ
0: ไปได้ฉากลุงช้างก็มีอยู่เนี่ย
1: ครับผมฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเอาฟอกัสไปกินนะฉี่ทะดุดนะมาพี่นกบอกว่าน้องชายอ่ะตื่นมาทั้งคืนเลยฉี่บ่อยๆอันนั้นฉี่เยอะแล้วไม่ใช่ฉี่กระปิบกระปอย
0: ฉี่เยอะฉี่มากเลยนะ
1: อันนั้นน่ะไม่โรคไตกับเบาหวานสองอย่างแหละใช่ไหมล่ะถ้าปิดนึงลดหัวนิ้วเท้าเคยกินฟอกัส
0: ฟอกัสเนี่ย
1: ครับมันขยายท่อปัสสาวะ จะได้ปัสสาวะได้คล่อง
0: อ
1: ื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
0: รับประทานกัน
1: ใส่เลี่ยมจอย
0: ใส่เลี่ยมจอย
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะถ
0: ้
1: าอยากทานแบบชงน้ำดื่มเหมือนจีจูจัดก็จอยมิกฟรุตครับ
0: อันนี้เป็นแบบผงนะ
1: ชงน้ำดื่มนะฮะ
0: น้ำเย็นๆนะจะชื่นใจเลยนะ
1: เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่รักของเราเนี่ยมันเป็นแผลรักษาไม่หายแผลติดเชื้อเอายาอะไรใส่ก็ไม่หายวันนี้เอาเพชรดีแคร์ไปพ่นเป็นสเปรย์นะไม่มีวางขายที่ไหนนอกจากร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยครับ
0: หมูป่าโมกเนี่ยนะ
1: ครับผมส่วนดียาย่าบิงดูแลสายตาเนี่ยจะมีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงแล้วก็จีงว่นจันช่องแคร์นะครับ
0: มีขาย
1: ครับแล้วก็ร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างก็วันนี้จะไปที่หน้าวัดประดับนะ
0: หน้าวัดประดับตำบลบางละจันเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: คุณพี่จากบ้านหมี่ที่โทรมาเมื่อสักครู่จะซื้อโกโก้จะไปซื้อที่ร้านอาลี่แซวสดไม่มีครับมีแต่กาแฟลิต้าเอ็
0: ม
1: ลิต้าเอ็มโกนี่มีนะ
0: ไปซื้อกัน
1: ครับเพราะว่าโกโก้เนี่ยเราจะมีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกกับร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกเท่านั้นนะครับนี่ขี่รถจักรยานออกมาจากซอยแล้วขับไปท่าไหนไม่รู้ไปชนกับรถขยะ
0: แม่บาดเจ็บลูกสาววัย8ขวบเนี
1: ่ยเสียชีวิตคาถนนพ่อเห็นถึงก็ร่ำไห้เป็นลมพับ
0: น่ะสงสารเนาะ
1: ครับที่คลองหลวงปทุมธานี10โมงเช้าเมื่อวานนี้ครับ
0: ตำรวจได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันรถขยะ
1: มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตบริเวณถนนคลองแอน 3-4
0: หมู่ที่9ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: รับแจ้งก็เดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
0: เขาได้ไปถึงที่เกิดเหตุปากซอยเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีม่วงล้มอยู่สภาพหน้ารถด้านหน้าเนี่ยนะ
0: เฉี่ยวชนพังเสียหาย
1: มีหมวกกันน็อกรองเท้าแตะหล่นกระจายใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นเด็กหญิงวัย8ขวบ
0: โอ้
1: เบื้องต้นทราบว่าเป็นเด็กชาวเมียนมาครับ
0: เด็กหญิงชาวเมียนมาม
1: ีบัตรสีชมพูป่ะเนี่ย
0: ไม่รู้
1: มีสิทธิ์เรียนรักษาพยาบาลในประเทศไทยนะ
0: สงสารเด็กเน
1: า
0: ะ
1: คนไทยจะไม่ยุบกยศ. อีกดูที่เนี่ยที่ไปส่งคนอื่นเรียนน่ะ
0: นานไปให้เขาเรียนน่ะนะได้ประโยชน์อะไร
1: คิดได้ยังไงเนี่ยมีเมื่อวานนี้เขามีการคุยเรื่องทะเลาะกับคนข้างบ้านนี่นะ
0: ว่าเรื่องอะไรอ่ะ
1: ทะเลาะกับเขมรเนี่ยวันนักการเมืองไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรกับเขาไม่รู้เหมือนกัน
0: ไปช่วยเหลือก็ต้องเชอะนะหลายหลาย
1: ใกล้ๆกันพบนางทันโซอายุ32ปี
0: แม่แล้วก็เป็นคนขี่เป็นชาวพม่าด้วย
1: ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลคลอง3นำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับ
0: ห่างไปก็พบรถ6ล้อ
1: เป็นรถขยะของอบต.คลอง3ครับอีซูซูสีเขียว
0: มีรอยเฉียวชนทั้งด้านหน้าขวาเสียหาย
1: โดยมีนายวุฒิอายุอนาม42ปีเป็นคนขับรถขยะเทศบาล
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนด้วยนะ
1: แกไม่ได้ไปไหนแกก็ยืนรออยู่นั่นแหละ
0: ขณะเกิดเหตุสามีและก็ญาติพี่น้องเป็นไง
1: มาเห็นร่างของร่างของลูกสาวร้องไห้เป็นลมพับเลย
0: เด็กวัย8ขวบด้วยเน
1: า
0: ะ
1: กำลังน่ารักเลยป.1หรือป.2นี่แหละของผมก็8ขวบนี่ป.3แล้วนี
0: ่โอ้หลานเนี่ยนะ
1: ตะละเลเตเตผมไง
0: มีหลานเป็นเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: จัดรายการนี่อายมันไม่เล่าอายร้องยันทุนได้นะ
0: ท่องได้แล้วไม่ได้ดับโบตัสะยังไม่จบ3หนแล
1: ้วว่ากันไปนะ
0: เอาขอแสดงความเสียใจกับเด็กพม่าด้วยนะ
1: ครับรถไฟฟ้าจอดทิ้งน้ำเข้าไปน้ำท่วมเป็นไง
0: เป็นยังไงถนน
1: ซอยไฟไหม้เลยจอดทิ้งช่วงน้ำท่วมอ่ะ
0: แต่ไปนาไปจอดทิ้งไว้เลยเน
1: า
0: ะ
1: แถวริมถนนซอยวิภาวดีรังสิตอ
0: ่
1: ะ
0: นี่รถไฟฟ้าไงเนี่ย
1: รถไฟฟ้าจอดทิ้งไว้ไม่ได้เอาไปใช้
0: เ
1: ที่ยงคืนเมื่อคืนเนี่ย
0: ตำรวจสน.ดอนเมืองเนี่ย
1: รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ถนนซอยวิภาวดีรังสิต72
0: แขวงสนามบินเขตดอนเมืองกทม.
1: ไปตำรวจตรวจสอบรถดับเพลิงไม่ได้2คัน
0: ไปที่เกิดเหตุเป็นถนน3เลน
1: ฝั่งมุ่งหน้าตัดถนนพหลโยธินย่านสะพานใหม่พบเพลิงกำลังปะทุรุนแรง
0: รถยนต์ไฟฟ้าสีขาวทะเบียนกทม.
1: จอดอยู่ในช่องทางจราจรซ้ายสุดเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำประมาณ20นาที
0: รถยนต์วอดเสียหายไปทั้งคันแล้ว
1: โดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
0: ไม่มีคนอยู่นะ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าว
0: คราวนี้จากการสอบถามชาวบ้านก็ทราบบอกว่า
1: ช่วงที่ฝนตกที่ผ่านมาถนนมีน้ำท่วมสูงจนทำให้รถยนต์วิ่งผ่านลำบาก
0: แล้วก็มีรถมาจอดเสียอยู่หลายคันนะ
1: คาดว่ารถยนต์คันนี้ที่เพลิงไหม้เนี่ยจอดทิ้งไว้ในช่วงน้ำท่วมมาแล้ว
0: จอดทิ้งเอาไว
1: ้ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้ครอบครองรถเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ต่อไปครับ
0: รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหใบเสียหายเลยอี
1: กหน่อยในอนาคตมันอาจจะเป็นขยะก็ได้นะ
0: เต็มบ้านนะนะ
1: มันก็ลักษณะเหมือนโทรศัพท์อ่ะชาร์จใหม่ๆวิ่งได้ไกลอ่ะนะ
0: ครับ
1: เหมือนโทรศัพท์เราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: โอ้ชาร์จยี่สิบสี่ห้าวันเนี่ย
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้ชาร์จเช้ากลางวันเย็นเลย
0: หมดแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อคืนก็หมดเลย
1: นี่ก็เมาแล้วยาบ้าเล่นยาบ้ากันไป
0: นี่ยาบ้ามันยังไม่หมดไงประเทศไทย
1: หมดได้ไงเลยเกิดมาชาติหน้าก็ไม่หมด
0: ยาบ้าเนี่ยนะ
1: มันจับได้เดี๋ยวก็ปล่อยอีก
0: ประหารชีวิตยังถูกปล่อยออกมานะ
1: ใช่ร้อนครับบุกเข้าไปในร้านเอามีดจี้คอพนักงานสาวเป็นตัวประกัน
0: สติดีสาวเนี่ย
1: แอบโทรหาเจ้านายเจ้านายเจ้านายเปิดกล้องดูที่ตอนนี้หนูโดนถูกมีดจี
0: ้ฉลาดในเด็กคนเนี้ย
1: ตำรวจชาร์จตัวจับช่วยได้ยังรวดเร็ว
0: จับไปเลย
1: ครับ
0: โน่น
1: 16:00 นเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.หนองปรือชลบุรี
0: ได้รับแจ้งมีชายคลุ้มคลั่งใช้มีดหญิงสาวเป็นตัวประกัน
1: จี้คอเลยนะมีดจี้ที่คอเลย
0: ภายในร้านขายดอกของเด็กเล่นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หนองปรือนะ
1: หนองปรือนะครับจึงพอตำรวจรู้ได้อย่างนั้นปั๊บ
0: รีบไปช่วยเหลือที
1: ที่เกิดเหตุก็อยู่ในร้านบริเวณด้านหลังเคาน์เตอร์คิดกันเนี่ยมีชายไทยรูปร่างผอมแล้วไป
0: มือซ้ายเกากับเราอ้วนเป็นไง
1: เขาต้องสงสัยโชเล่แน
0: ่รูปร่างผอมมือซ้ายเนี่ยถือกันไกล
1: แล้วก็คัตเตอร์ด้วยนะ
0: มือขวาถือโอ้โหสองมือเลยไง
1: ยืนจี้อยู่ที่ลำคอพนักงานหญิงอ่ะ
0: ที่ร้านขายของเด็กเล่นเนี่ยนะ
1: สร้างความหวาดเสียวกับผู้ที่พบเห็นทราบชื่อภายหลังก็ไอ้ฟู
0: อายุ32ปีเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่การคนไม่เกี่ยวข้องออกไปพยายามไปไทยมุงเกลี้ยกล่อมผ่านโทรศัพท์มือถือแต่ไม่เป็นผลเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็ก่อน
1: อาศัยจังหวะมันเผลอไง
0: พอเผลอเท่านั้นนะ
1: ชายกุญแจสำรองไขเปิดประตูก็ไปชาร์จจับตัวเลยครับ
0: จับตัวไว้ได้เนี่ยนะ
1: ชายคนดังกล่าวคลุ้มคลั่งดิ้นรนขัดขวางมือกวัดแกว่งมีดไปมาสุดท้าย
0: แล้วก็เป็นยังไง
1: ถูกล็อกช่วยตัวประกันออกมายังได้ปลอดภัย
0: ส่วนชายคนที่คลุ้มคลั่งเน
1: ี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยถูกมีดบาดที่มือ
0: กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว
1: ก่อนจะให้ตำรวจไปพาตัวไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
0: คลุ้มคลั่งเพราะยาเสพติดเนี่ยนะ
1: ครับส่วนตัวประกันระบุว่าขณะนั่งเฝ้าร้านอยู่มีชายคนนี้เดินเข้ามาด้วยท่าทางตื่นกลัว
0: อ้าว
1: บอกว่าน้องๆพี่ขอหลบหน่อยนะหนีตำรวจมาแป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวไม่ทำอะไรผิด
1: พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอก
0: ว่าอย่าง
1: น
0: ั้น
1: เออพอให้มันเข้ามามันคว้ามีดคัตเตอร์แล้วกรรไกรมาจี้ที่คอหนูเลย
0: หนูก็ทำไงอ่ะ
1: หนูก็แอบเอาโทรศัพท์แจ้งเจ้าของร้าน
0: เออฉลาด
1: ป๋าดูกล้องวงจรปิดให้หน่อย
0: ให้เขาดู
1: โชคดีนะตำรวจอยู่แถวนั้นเข้ามาช่วยได้ทันท่วงทีพอดี
0: รอดภัยไป
1: ครับ
0: เออฉลาดนี
1: ่จากการสอบสวนนี่ฟู
0: ให้การรับสารภาพ
1: ผมแอปยาบ้าอัพยาบ้ากันไปแล้วมันหลอนครับ
0: เสพยาบ้าแล้วมีอาการหลอน
1: คิดว่าตำรวจไล่จับก็หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวแล้วก็จับพนักงานร้านเป็นตัวประกัน
0: โดยสั่งให้ตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดนะ
1: ก่อนจะแจ้งข้อหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ไม่น่าเลย
1: ครับ
0: เสพยาจนหลอน
1: เดี๋ยวทุ่งสงนะจ๊ะทุ่งสงนี่น้องยังคงจะได้รับแล้วล่ะที
0: ่
1: อยู่ในวัดที่มาขายของในวัดงานหมดแล้วนี
0: ่คงจะได้ไปแล้วล่ะ
1: แล้ว
0: นั้นก็โวยวายแล้วล่ะ
1: ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังรายการอื่นนะเราจะมาชั่วโมงพรุ่งนี้
0: ที่ทุ่งสง
1: ที่โรงเรียนในร้อยจุลจอม9ชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกัน
0: ฟังกันได
1: ้ส่วนที่ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะๆจากอิตาช้างเขานอกนั้นยังอยู่ด้วยกันครบทุกคลื่นแล้วก็เราไปฟังกันต่อที่
0: จอทล1197นะ
1: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิ กฤษณาใบเตยยาฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577
7: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
12: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
13: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
14: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดี

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

ชูโกโก้เครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จรสชาติเข้มข้นหอมละมุนดื่มได้ทุกวันทุกเวลาชูโกโก้จากเมล็ดโกโก้สู่ความสุขในทุกแก้วสั่งซื้อชูโกโก้ได้ที่

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: รับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ชั่วโมงที่3แล้วเนาะ
1: รับฟังกัน
0: หลังจากเรามาจากวสป.711ก็มาเจอกันที่
1: ยทล.1197เนี่ยนะ
0: วันนี้ภาคเหนือฝนตกร้อยละ30ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ30ภาคกลาง
1: ร้อยละ30ของพื้นที
0: ่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและ
1: จังหวัดสมุทรสงคราม
0: ภาคตะวันออกร้อยละ30นะสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและ
1: จังหวัดตราด
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60ตกเยอะนะครับที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช
1: พัทลุงสงขลาและจังหวัดยะลา
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่สตูลตก 60% นะจ๊ะ
1: พังงาและสตูลด้วย
0: กระบี่ด้วยตรังด้วยนะจ๊ะ
1: ตรังด้วย
0: ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝนน้อย
1: ร้อยละ30ของพื้นที่
0: อย่าทำให้ย่ามใจดิทำบอกไม่มีฝนที่ไหนได้น้ำท่ามาอีกแล้ว
1: น้ำฝน3วัน3คืนตกมา
0: อ่วมอรทัย50เขต
1: นี่แค่น้ำฝนนะเดี๋ยวเจอน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนนี่จะยุ่งอะนะ
0: เขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมาเป็นสายฝนเนี่ยนะยากเลยเนาะอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาท
1: ชัยนาทไง
0: ครับ
1: เป็นไง
0: ก็ปล่อยน้ำมาเยอะอีกแล้ว
1: ผมก็ว่าทุกเขื่อนนะเราเริ่มปล่อยทยอยออกมาแล้ว
0: ครับโดยเฉพาะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปริมาณน้ำเกินความจุไป 106% ครับ
1: เกินใช่ไหม
0: เกินไปนะมีร้อยเดียวเติมเกิน106ต้องปล่อยน้ำออกสปินเวย์ครับ
1: ปรับการระบายน้ำ
0: เตือนพี่น้องประชาชนท้ายเขื่อนนะยกของขึ้นที่สูงนะบัดนี้นี่คือคำสั่ง
1: ของคณะ
0: โชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์โอ้ยนี่เขาจะหางานนะพี่ตรงกันทุกงานเลยก็ไม่รู้เน
1: าะไม่เป็นไรเอาไว้ปีหน้าก็แล้วกัน
0: ครับท่านที่จะหางานโชเล่ชารักพงนรินทร์วันที่13เมษายนเขาติดแล้วนะ
1: ติดแล้วไปเล่นที่วัดลำพลำท่าวงลพบุรีนะ
0: เดี๋ยวถ้าใครโทรมาเดี๋ยวจะให้สอนรามไปแทน
1: โอ้ยสอนรามก็ติดก่อนผมอีก
0: พรเทพ
1: พรเทพก็ติดแล้ว
0: ลุงฟ้า
1: ลุงฟ้าก็ติดแล้ว
0: นพลับ
1: ติดแล้ว
0: ปัญหาอีกนี่ก็ได้นายกก็ได
1: ้โชคดีดีกว่า
0: โชคดีโชคดีอยู่
1: โชคดีมีสุข
0: นะนายกอะไรนะนายกอะไรนะ
1: นายกออฟเด
0: อะนายกออฟ
1: ดีนะ
0: ไอ้คิดถึงนะเว้ยอุตส่าห์ทำป้ายผมเนี่ยยังไม่ได้ไปถ่ายงานให้เขาเลยเนี่ยโอ้ลิเกจะทำป้ายผมไปถ่ายทุกคณะแล้วไม่เอาตังค์ด้วย
1: นาน
0: ใช่ไหมเพราะคนมันจะมั่งจะมีมั่งอะไปไรไปเล่า5 บาท 10 บาทช่วยกันทำบุญเนี่ยอย่างตอนนี้เขาก็ร่วมทำบุญกับผมเยอะนะ
1: ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญกฐินกันเนี่ยนะ
0: ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์กันเนี่ย
1: สำนัก
0: ได้มางานแล้วเหลืออีกงานนึง
1: ทำจำปาเนี่ยนะ
0: ครับได้มางานนึงแล้วเหลืออีกงานนึง
1: ซื้อที่ดินกัน
0: ครับก็จะซื้อแค่2งานอาจารย์บอกไม่ต้องเอาถึง2งานหรอกโย
1: ม
0: เอาครึ่งไร่ก็พอมันน่านะ
1: ใครพูดยังไงเนี่ยสองงานพอ
0: เอาสองงานพอนะ
1: ไม่ต้องเอาครึ่งไร่หรอก
0: เขื่อนป่าสักปริมาณน้ำเกินความจุ 106% ต้องการปรับระบายนะครับต้องเตือนพี่น้องประชาชนท้ายเขื่อนหน่อยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีท่านวีรพงษ์รอดฤทธิ์นะครับ
1: ฤทธิ์รอด
0: ท่านได้ฤทธิ์รอดท่านได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่าใกล้คิด
0: ณบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคม
1: จังหวัดลพบุรี
0: หลังปริมาณน้ำในอ่างล่าสุดเพิ่มเกินความจุ 100% นะครับ
1: ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำที่ไหล
0: เข้าอ่างและวางแผนการระบายน้ำอย่างเร่งด่วนสวัสดีครับอ้าวไม่พูดกับผมแล้วผมก็ข่าวก็เยอะแยะเนี่ยจะไม่พูดกับผมไงน่ะโอ้ตั้งหลักตั้งหลักจะร้องเพลงอะเนาะผมก็บอกว่าอย่าไปร้องเลยพูดเถอะแทนที่จะได้งานด้วยกันเวลาก็พูดก็ทำนี่ไงแล้วไม่เอาหูแนบอะเอาทำเอาโทรศัพท์ทำเป็นไมค์
2: การคณะลิเกโฆษกตลกปีดายังว่างนะท่านเจ้าภาพคณะกรรมการ
0: ครับ
2: ขาโทเล่เขาติดงานแล้วหาปีดาไปเถอะราคาไม่แพงด้วย
0: ครับก็จะหาไปสตูลเนี่ยกำลังออกอากาศตำรวจภูธรภาค9สตูลด้วยนะครับ
2: ขอบคุณคุณผู้ฟังแถวจังหวัดสตูลนะเป็นไงกันบ้างอยู่ดีมีสุขกันนะ
0: ผมว่าจะเติมน้ำมันรถนะเราผมเติมน้ำมันให้นะครับมานั่งจัดรายการกับผมเด้อก็ได้ครบ3หนุ่ม3มุมนะ
2: ยังไงวันนี้แน่ๆเลยนะหน้าวัดประดับอย่าลืมให้แรงใจไปรับไปพันดูแลสุขภาพกันนะแล้วขอบคุณบรรดาแม่ค้าแม่ขายแม่ค้าปลาสดที่ฟังรายการมูติดรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างกันนะเรียกว่าบอกไม่เคยขาดฟังไม่เคยขาดแต่ละวันวันไหนไม่มีรายการนี่หงุดหงิดก็งั้นทุบหัวปลาตายมันกี่ตัวเลยว่าง
0: านน่ะไม่น่าเลย
2: นะพ่อค้าปลาหมึกสดย่างเหมือนกันบอกวันไหนไม่ได้วันไหนฟังรายการและรายการไม่มีนี่นะแทบจะเอาปลาหมึกฟางทิ้งเลยว่างั้นไม่อยากขาย แต่วันนี้ก็ไปอยู่กันที่หน้าวัดประดับหมดเลยวันนี้รวมพลนนะไปรับไปฟันดูแลสุขภาพกันบรรดาพี่น้องชาวหน้าวัดประดับตำบลบางละจันนะหลังจากที่เมื่อพุธที่แล้วเราไม่ได้ไปนะติดภารกิจนะครับพุธนี้เจอกันแน่นอนน้องแจ้ขนมหวานวันนี้ก็เหมือนกันนะนะวันนี้ก็ไปรับขนมหวานน้องแจ้ขนมหวานกันลุงช้างนี่บอกชอบมากเลยฝีมือขนมหวานกินแล้วแม่ดีจังเลยงั้น
0: ไม่ต้องฝากแล้วน้องแจ้เอามาปุ๊บเลยปีดาเขาหมั่นไส้เอาแป้งมันใส่ให้สับผมซะอีกเออ
2: ตัดข่าวเลยนะเดี๋ยวข่าวมีเยอะตอนนี้โอ้โหทุกภัยต่างๆก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยนะในพื้นที่ต่างๆและรวมถึงในกรุงเทพนะเรียกว่าท่วมท้นเลยทีเดียวตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะเริ่มลดลงแล้วนะ
0: ใครว่าล่ะน้ำท่ามาอีกแล้วนะน้ำเหนือมาอีกแล้ว
2: ได้ข่าวว่าน้ำทะเลก็หนุนด้วยโอ้โห
0: น้ำทะเลก็หนุนในเขื่อนเจ้าพระยาก็ปล่อยเขื่อนขุนด่านประการชนก็ปล่อย
2: ยังไง
0: เขื่อนป่าจักก็ปล่อยเขื่อนพระราม6ก็ปล่อย
2: หมู่บ้านบทบาทเลทถึงใส่จะคงไม่ท่วมหรอกนะ
0: โอ้ทบานผมท่วมแล้วโคกตูมไม่เหลือนะครับ
2: นะครับอ้าวยังไงก็ฟังข่าวกันต่อแล้วกันนะขอบคุณที่ท่านให้แรงใจกัน
0: ครับ
2: ยังไงบ่ายโมงเย็นวันนี้พบกันที่หน้าวัดประดับกันแล้วกัน
0: ครับ
2: โชเล่ไม่นั่งหลับเรื่องเงียบคิดเกี่ยว
1: ไม่หลับรถฟังโย
0: เขาติดจะมองเขาติดจะมอง
2: ติดจะมองไงจะมองได้ที่บามเหรอ
0: ใช่ไม่ติดโฆษณาขายยาหม่องไทยทิพย์ที่ไม่ใช้ยาหม่องตาถ้วยทองได้ไงแล้วแกก็บ้าจังเลย
2: ยังไงก็ไปยังไงก็นะไปรับผลิตภัณฑ์กันนะวันนี้ไปรับกระปงกาแฟกันแถมสบู่นะแก้คันตราปุ้ยเซียนคู่ด้วยนะ
0: ครับ
2: ถ้ารับกับทางด้านลุงช้างเขาก็ยังมีสบู่หอมฟุ้งกับลุงช้าง
0: สบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
2: พวกเสร็จปรับแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จออกจากบ้านกินหมดแล้วนะ
0: สบู่บ้าบอคอแตกฟอกวันนี้อีก3วันหายคันน่ะนะ
2: ยังไงเดี๋ยวฟังข่าวกันต่ออ้าวขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับเมื่อเช้านี้ตอน 1:00 เนี่ยลุงโชเล่
1: เป็นไง
0: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณร้านสีสมัยซุปเปอร์สโตร์ริมถนนสาย43บ้านดอนยางตำบลบ่อทอง
1: อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอีกแล้ว
0: เบื้องต้นพบรถบรรทุก10ล้อ1คันถูกเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อทองเข้าดำเนินการดับเพลิงครับ
1: สามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็เพลิงเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้ว
0: ครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้กั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมกับประสานงาน
1: หน่วยงาน
0: ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
1: แล้วก็ตรวจพิสูจน์พื้นที่
0: เพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเรือเพียบเลยบนบกอ่ะเรือใบ
1: ตะปูเรือใบ
0: เออมันหวานเปรี้ยงเลยหน้าปั๊มเชลหมู่6บ้านเกาะหม้อแกงตำบลกำชำนะดูจากกล้องวงจรปิดทีวีจำนวน2ชุดนะ
1: 2จุดเลย
0: มันเผากล้องเลยนะ
1: เผากล้อง2จุดเนี่ยนะ
0: ในบริเวณปากทางเข้าบ้านคลองขุดหมู่1ตำบลบางเขาก
1: ล้องวงจรปิดแล้วก็หน้าโรงเรียน
0: กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางหมู่4ตำบลบางเขาอำเภอหนองจิก
1: จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าไปทำการตรวจสอบ
0: เจ้าหน้าที่ได้เร่งดูแลและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุครับ
1: และก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานข้าราชการเป็นหลักนะ
0: เพื่อป้องกันความสับสนและเพิ่มความปลอดภัยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและ
1: รวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนกันต่อไปเนี่ยนะ
0: ไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับคุณผู้ฟังมันก็ป่วนไปเรื่อย
1: แล้วก็จับมันไม่ได้ทันที
0: ครับผ
1: ม
0: ที่กระแสน้ำที่ไหนอ่ะพัดเอาแพเอากระชังปลาพุ่งไปชนประตูระบายน้ำพังหมด
1: อ๋อที่แม่กลองนู่นนะ
0: เขื่อนแม่กลองนะ
1: เขื่อนแม่กลองนู่นนะ
0: ครับผ
1: ม
0: เมื่อตอน5ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
1: เป็นยังไงกันเรา
0: ได้รับแจ้งจากเหตุฉุกเฉินกรณีแพพักอาศัยแล้วก็กระชังปลา
1: ถูกกระแสน้ำแม่กลองไหลอย่างแรงเนี่ย
0: ซัดจนสลิงที่ใช้ยึดแพแล้วก็กระชังปลาไว้กับฝั่งเนี่ยเกิดขาดขึ้นมานะครับ
1: ลิงขาดทำให้แพแล้วก็กระชังปลาหลุดลอย
0: บริเวณหน้าวัดนางโนตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีเนี่ยผมเพิ่งไปมามันมาดเลยนะเนี่ย
1: กาญจนบุรีเนี่ยนะ
0: เออหน้าเขื่อนแม่กลองในตลาดนัดเพียบเลยผมนึกว่าประชาเมาแล้ว
1: เป็นไงอ่ะ
0: เห็นตลาดนัดไม่ได้อยู่คนนี้โรคจิต
1: ชอบซื้อกับข้าวใช่ไหม
0: ซื้อไม่ซื้อขอให้กูเดินดูให้แม่ค้าตลาดนั้นนะ
1: อ้าว
0: ชีวิตแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยตลาดใหญ่นะ
1: ตลาดใหญ่ไง
0: ครับผม
1: อันนี้แพก็ลอยกระชังลอยไปติดกับเขื่อนเนี่ยนะ
0: เป็นน้ำท่วมนะผมเพิ่งส่งปุ๋ยมา
1: น้ำไหลแรง
0: โอ้เขื่อนแม่กลองนะที่ท่าม่วงนะครับ
1: ทั้งแพทั้งกระชังแปรกระชังปลา
0: ก็ลอยไปติดประตูน้ำระบายน้ำแม่กลองอ่ะสิแพพังสองหลังกระชังปลา50กระชังอ่ะ
1: พังเสียหายไปหมดแล้ว
0: ครับคิดเป็นเงินไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะ
1: หลังเกิดเหตุแล้ว
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านวริษฐาสงวนเสริมศิลป์เป็นผู้หญิงนะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
0: พร้อมด้วยภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงนำทีมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนครับ
1: เร่งไปตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ทั้งหมดก็กำลังบูรณาการขอความร่วมมือ
1: เผชิญสถานการณ์กระแสน้ำและกระดมกำลัง
0: เพื่อหาวิธีลากจูงนำแพพักอาศัยออกจากประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันความเสียหาย
1: ซึ่งจะเกิดขึ้นกับประตูระบายน้ำด้วยนะ
0: แพพังช่างมันเนอะประตูน้ำพังแล้วก็
1: ย
0: ุ่
1: งเหมือนกันนะยุ่ง
0: ด้านเจ้าของแพแล้วก็เจ้าของกระชังปลาให้ข้อมูลว่ากระแสน้ำมันแรงมาก
1: ทำให้สลิงมันขาดจึงยึดกับแพแล้วก็กระชังปลา
0: แพพักเนี่ยพังไปสองหลัง
1: โอ้โห
0: กระชังกว่า50กระชังมีปลาทับทิมอยู่เต็มไปหมดเลย
1: ไปกับแม่น้ำแล้ว
0: แล้วก็เอาอาหารปลาแขวนไว้บนกระชังอะนะ
1: ถูกกระแสน้ำพัดไปหมดแล้ว
0: เรียบร้อยเลยมาจนถึงประตูระบายน้ำเกิดแม่กองอะ
1: เลี้ยงปลาไปได้เลยนะ
0: ซึ่งกระชังปลานี่ถูกแรงกระแทกจนเสียหายทั้งหมด
1: มูลค่าความเสียหายก็ประมาณ
0: 1ล้านบาทครับ
1: ต่อจากนี้ก็ต้องรอดูกันว่า
0: จะมีดำเนินการเก็บกู้แพที่ลอยไปอย่างไรเนื่องจากทราบว่าทางเขื่อนอาจจะหยุดการระบายน้ำชั่วคราว
1: เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บกู้แพแล้วก็กระชังปลา
0: ครับผมเอาก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับแม่เพิ่งไปมาหมาดๆเลยนะบ้านที่พี่เขาสั่งปลาไปไอ้สั่งปุ๋ยไว้นะ
1: อ๋อที่กาญจนบุรีเนี่ย
0: ท่าม่วงเนี่ยที่ให้นี่ผมมาไงเล่าให้มะม่วงแผ่นมานะผมเอาไปฝากโชเล่ด้วยนะช้างกินหมดเกลี้ยงยังไม่ทันถึงสนามชัยเขตเลย
1: ขับรถมาก็กินไปด้วยก็เพลิน
0: ไม่ทันถึงสุพรรณเลยช้างกินทั้งหมดเกลี้ยงเลย
1: ไม่เป็นไรนะ
0: เขาบอกเอาไว้ปีหน้า
1: ปีหน้าไง
0: ปีหน้าจะสั่งปุ๋ยผมไหมนะ
1: ก็สั่งได้นะ
0: สั่งสิสั่งตอนนี้นะซื้อกระสอบเอ้ยซื้อ1ตันเนี่ยผมแถม1กระสอบนะไอ้2กระสอบนะ
1: ตอนนี้1ตันแถม2 1กระ2กระสอบ
0: เด้ซื้อ2ตันแถม4กระสอบและแถมฟรีให้อีก10กระสอบเป็น14กระสอบ
1: นาน
0: ซื้อ2ตันนะ
1: 2ตัน
0: ถึงเดือนตุลาสิ้นเดือนหน้านะครับ
1: สั่งกันไว้ได้นะ
0: ครับใช้ไว้58ปีวูบเสียชีวิตขณะตักสายหวังจะนำกลับไปหนุนน้ำของหนีน้ำท่วมนี่แหละตักตายไปตักสมาเกิดอาการที่เรียกว่าวูบเลยนะ
1: หน้ามืดเดือดมั่ง
0: คลาผ
1: ม
0: ที่ดอนชิมพีบางน้ำเปรี้ยวนี่แหละครับ
1: นั่นสิ
0: ที่เกิดเหตุบริเวณข้างกองกระสอบทรายและอุปกรณ์สำหรับตักทรายพบชายนอนหมดสติชื่อว่านายหวังซีด
1: อายุ58ปีไม่มีชีพขจรแล้ว
0: เจ้าหน้าที่ทำ CPR ปั๊มหัวใจชีวิตอย่างต่อเนื่อง10นาที
1: ก่อนจะช่วยเหลือนำร่างของในหวังซิดออกขึ้นรถกระบะ
0: เพื่อเคลื่อนย้ายไปส่งต่อให้กับกู้ชีพโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
1: ก็รับตัวเดินทางไปที่โรงพยาบาลน่ะนะ
0: ไอ้เกิดชื่อหวังซิดก็คงไม่ใช่คนไทยถ้าเป็นคนไทยนี่ผมจะแนะนำไม่ตั้งชื่อนะไปดูที่รั้ววัดน่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: กำแพงวัดน่ะชื่อตั้งเยอะตั้งแยะเลือกเอาตั้งชื่อเถอะ
1: คือคนตายอ่ะดิ
0: ที่เขาบริจาคเงินสร้างรั้วดิคุณก
1: ็
0: นะก็สุขภาพไม่ดีแล้วก็ไม่แข็งแรงด้วยนะหน้ามืด
1: หน้าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: ครับหน้าสงสารเนี่ย
1: หน้าแกไม่หน้ามืดเลย
0: น้ำก็ท่วมอย่างเงี้ย
1: แต่น้ำตัวไป
0: ครับ
1: โรงพยาบาลน้ำเปรี้ยวเนี่ย
0: ครับ
1: เออ
0: ทางความข้างความเศร้าสลดของญาติและผู้ที่เห็นเหตุการณ์ไปก็เสียชีวิตไง
1: เสียชีวิตหน้ามืดดิ
0: ครับเกิดมาแล้วต้องตายนี่แหละไม่น่าตายเร็วขนาดนั้นนะ
1: ก็ว่ากันไปนะ
0: ยังไม่ทันได้รับเบี้ยยังไม่รับเงินเดือนประชากรเลยครับเงินเดือนประชาชนอายุเท่าไหร่60ใช่ไหมล่ะ
1: 60ได้600
0: ผมยังไม่ได้สักบาท
1: 70ได้700อ่ะ
0: โซเล่ได้800เลยใช่ไหม
1: ผมยังไม่ถึงอ่ะนะชวนแล้วล่ะตอนนี้เพิ่งจะ40จะ50แล้วล่ะ
0: ใครอยู่ข้างนอกมาลาดโซเล่ไว้หน่อยดิแม่มันน่าโกหกกันได้ที่โคกตูมลพบุรีครับน้ำล้นอ่างห้วยส้มแล้วครับ
1: ห้วยส้มกับน้ำล้นเนื่อยเนี่ย
0: เออหลังจากฝนตกลงติดต่อกันมาหลายวันท่านปริมาณน้ำที่เก็บเกิน 100% เลยนะครับ
1: ห้วยส้มลพบุรี
0: ใช่ทางนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูมก็จัดเจ้าหน้าที่เร่งทยอยระบายน้ำแล้วก็เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบครับ
1: นั่นเด
0: ้ท่านอุดมอิ่มอรชรนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
1: พร้อมด้วยสมาชิกของเทศบาลเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ของช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เก็บกักอยู่ในอ่างเก็บน้ำห้วยส้มตำบลโคกตูม
1: อำเภอเมืองลพบุรีหลังจากพบว่าเต็มความจุแล้ว
0: 100% แล้วก็ได้วางมาตรการการรับมือจากการนำน้ำระบายออกไปไม่ให้กระทบกับชาวบ้านนะครับ
1: ครั้งนี้หลังจากมีฝนตกลงมาอย่างติดต่อกัน
0: มีปริมาณน้ำมากทำให้น้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม
1: ทำให้ปริมาณน้ำที่อ่างสูงขึ้นเนี่ย
0: เกินความจุ 100% หรือว่าอยู่ประมาณเกือบ13ล้านลูกบาศก์เมตร
1: จนทำให้
0: น้ำล้นสปริงเวย์หรือว่าทางน้ำล้นแล้วแล้วก็ไหลไปตามลำน้ำสู่อ่างเก็บน้ำซับเหล็กครับ
1: มาที่ซับเหล็กด้วยไง
0: ครับทางด้านเทศบาลตำบลโคกตูมก็ได้ประสานในการระบายน้ำกับสำนักงานชลประทานโดยได้มีการเปิดประตูระบายน้ำลงสู่ทางระบายน้ำให้ไหลไปลงอ่างเก็บน้ำห้วยส้มเพิ่มขึ้น
1: เพื่อให้ระดับน้ำในตัวอ่างเก็บน้ำเนี่ยห้วยส้มเนี่ย
0: ลดปริมาณลงโดยเร็วแล้วก็เปิดช่องทางระบายน้ำที่มีสิ่งกีดขวางให้สะดวกครับ
1: โดยเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานในการเก็บน้ำเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เข้าสู่ภาวะปกติเนี่ย
0: ขอให้เรียบร้อยโดยเร็วนะกิตนพงศ์อยู่รอดครับ
1: ส่งข่าวมาเนี่ยนะ
0: ครับมันนานมาทีนะแต่ข่าวบริการเนี่ยมาเยอะข่าวเรื่องอย่างเงี้ยไม่ค่อยบอกเราหรอกไม่รู้เป็นไง
1: ก็ว่ากันไปเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: นะเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: เป็นเรื่องเป็นราเป็นข่าวเป็นข่าวอ้าวไอ้หนู
1: เป็นไงอ
0: ่ะเล่นพิเลนขับรถจักรยานยนต์ลากกระบะปูนลุยถนนน้ำท่วมอ่ะ
1: ตำรวจดอนเมืองทำไงอ่ะ
0: เอาผิดสิครับขนาดขี่เจ็ตสกีก็ยังจับเลย
1: เออ
0: ไอ้นี่เล่นพิเลนเนี่ยเนี่ย
1: เล่น
0: เอากระบะไอ้ผสมปูน
1: อ
0: ่ะเอาเชือกลากแล้วก็มอเตอร์ไซค์ขี่ปูนน้ำก็ท่วมไง
1: ก็คึกขนองอ่ะนะ
0: ครับ
1: ผลสุดท้ายโดนจับไง
0: เหตุอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7โพสต์ลบจักรยานยนต์ลากกระบะผสมปูนมาเล่นน้ำบนถนนเทิดราชันแขวงสีกัน
1: เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยระบุข้อความว่า
0: สนุกจริงว้ายกะละมังโบ๊ทคนดอนเมืองในชีวิตดีๆที่ลงตัวก็ว่างั้นนะก็ทะเลที่ดอนเมืองก็
1: ม
0: ีเอาก็อย่าไปทำอย่างนั้นขนาดเจ็ตสกีก็ยังโดนจับเลยนะ
1: นั่น
0: ครับตอนนี้ก็มี4รายประกอบด้วยนายอนุชิตอายุ22ปีคนนี้นั่งอยู่ในกระบะ
1: แล้วก็นายอนนท์อายุ23ปี
0: อีกจากคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถ่ายรูปไปด้วย
1: แล้วก็นายบดีอายุ22ปี
0: ไอ้ที่แต่คนนี้เป็นคนถ่ายคลิป
1: นายสารวุฒิ
0: อายุ22ปีเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ลากกระบะฝ่ายสืบสวนก็ติดตามมาสอบถามดีนั้นเป็นยังไงยอมรับ มัน
1: คือขนองอ่ะนะ
0: คือขนองนะฮะมันสร้างความไม่สบายใจกับชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
1: เขาก็กำลังเดือดร้อนน้ำมันท่วมเนี่ย
0: เอาความเดือดร้อนมาทำสนุกนะ
1: คนสนุกเขาก็มี
0: น้ำกระเด็นใส่เข้าตานี่เดี๋ยวตาแดงได้นะเพราะน้ำมันไม่สะอาดนะครับ
1: ต้องระวังกันด้วยนะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากยาย่าบริงนะครับ
1: บำรุงสายตาดวงตารับประทานยาย่าบริงแบบชนิดแคปซูลนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จกินเลย2แคปซูล
1: รับประทานยาย่าบริงกัน
0: ครับหรืออยากจะทานแบบซอฟเยลก็
1: ดีแค่
0: คุณภาพดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจนะ
0: อันนี้2กระปุก600

0: อย่าเพิ่งกินกินไปแล้วเบาหวานก็ขึ้นไขมันก็มาไตก็จะพังเพราะว่าตอนนอนเราเนี่ยไตจะได้พักอาศัยจะได้พักบ้างทำงานตลอดมันขับของเสียออกมาเนี่ยมันหิวจริงๆหนีชงเลยครับไม่ชงบะหมี่เหลืองสำเร็จรูปนะ
1: ชงอะไรอ่ะ
0: โกโก้
1: โกโก้ชูเดียดา
0: สู้โกโก้โอ้โหอิ่มท้องนอนหลับสบายคนเราจะท้องอิ่มมันนอนหลับ
1: สบายใจ
0: สบายใจ
1: อ
0: ืออร่อยเลิศประเสริฐสีนะ
1: เฉพาะ
0: วันนี้10กว่ากล่องแล้วเนี่ย
1: สั่งซื้อกะทีละ2กล่อง
0: ทีละ2ละ2ละ2อ่ะนะ
1: 2กล่อง500กล่องเดียว300นะ
0: ครับ
1: อืม
0: คุณพี่จากอินบุรีสั่งวิทยุไว้ตั้งแต่วันที่16ยังไม่ได
1: ้อ้าวว
0: ันนี้ผมสั่งผมส่งซ้ำไปนะพี่นะ
1: อืม
0: ถ้ามามันรับ2ครั้งครั้งที่2ก็ไม่ต้องรับนะ
1: นั่นเ
0: ตครับบางทีมันอาจจะล่าช้าเพราะว่าอย่างที่บอกอะที่ทำการไปตอนนี้หลายที่นะตอนนี้ต้องบอกว่าทำงานล่าช้าเพราะว่าน้ำมันท่วมไง
1: มันก็มีปัญหาเรื่องน้ำนี่แหละ
0: ครับผม
1: ว่ากันไป
0: ครับที่สว่างอารมณ์นะน้ำทะลักเข้าโรงพยาบาลนะ
1: อ้าว
0: เขตเทศบาลอ่วมจมมิดไปเลยครับสูงกว่า70เซนติเมตรนะครับน้ำ
1: น้ำท่วมเข้าโรงพยาบาลเน
0: ี่
1: ย
0: น้ำท่วมในพื้นที่สว่างอารมณ์อุทัยธานียังคงเป็นหน้าเป็นห่วงมวลน้ำหลากเข้าพื้นที่ย่านการค้า
1: แล้วก็เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ตั้งแต่เมื่อวานนู่นนะ
0: ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง
1: เออล้นเข้าท่วมโรงพยาบาลสว่างอารมณ
0: ์ส่งผลกระทบให้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันลำเลียงผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลนะครับ
1: เดือดร้อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: สถานการณ์ล่าสุดเมื่อวานช่วงบ่ายนี่นะ
1: ถนนสายทับทันสว่างอารมณ์เน
0: ี่
1: ย
0: เส้นเนี้ยนั่นตลอดแหละ
1: น้ำท่วมสูงถึง70เซนติเมตรด้วยนะ
0: แขนฟ้าคึมก็ท่วมแล้วเส้นจะไปลาดยาวเนี่ย
1: แถวเนี้ยนะ
0: เออ
1: รถเล็กไปสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ด้วย
0: ทับทันจะไปสว่างอารมณ์นะแต่ไปทางขวาก็จะไปโกรกพระนี่ตรงถ้าตรงไปไม่เลี้ยวเลยก็ลาดยาวนะฟังกันอยู่เยอะเลยนะพี่น้องลาดยาวนะ
1: ขอบคุณการ
0: ครับผม
1: ฟังกัน
0: ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยคุณหมอสาธารณสุขจังหวัดนะครับก็ในการช่วยเหลือกัน
1: ป้องกัน
0: ครับ
1: บรรเทาสาธารณภัยไป
0: ตอนนี้คนป่วยไปไว้โรงพยาบาลหนองฉางก็มีโรงพยาบาลทับทันก็มี
1: นี่ต้องขนย้ายคนป่วยออกจากโรงพยาบาลไงเนี่ย
0: เออ
1: ไม่น่าป่วยเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็สว่างอารมณ์จมดิ่งไปแล้วอ่ะต้องย้ายกันสิ
1: ไม่น่าป่วยตอนนี้เลย
0: ก็บอกแล้วให้ดูแลสุขภาพ
1: ไบโอดีไงเล่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: ไม่ใช่ป่วยแล้วมากิน
1: ม
0: ันจะกินแล้วไม่ป่วย
1: เนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลก็เดือดร้อนเนี่ย
0: ใช่
1: นั่นสิ
0: น้ำมาจากอุทยานแห่งชาติแม่วงไงแล้วกำแพงเพชรด้วยพี่อัมพันธ์จตนาบอกแม
1: ่เป็นไง
0: ของขงน้ำท่วมแล้วลุงช้างมาเอาน้ำไปหน่อยเหลืองอะไรเล่าบ้านใครก็บ้านมันดิ
1: มีเมียแล้ว
0: เออ
1: จะไปนั่นน้ำได้ยังไง
0: เอ็นี่คุณคิดเลยเถิดไปนะ
1: ทำไมให้ไปเอาน้ำไปเด้อ
0: เอาน้ำไปออกหน่อยโทษเดี๋ยวตีตาย
1: ว่ากันไป
0: ครับ
1: เป็นไงเนี่ย
0: โอ้โหประกาศตอนนี้น้ำท่วมยังเหลือ29เขตต้องเฝ้าระวังนะพ้นภัยพิบัติเลย21เขตนะมันหมด50เขตไง
1: 50กว่าเขตนี่กทม.เนี่ย
0: ประกาศแล้ว21เขต
1: อ
0: ันนี้สุดแล้วภัยพิบัติหมดแล้ว
1: เหลืออีก29เขตต้องเฝ้าระวังต่อ
0: ระวังน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือมาอีกแล้ว
1: ที่มันท่วมนี่น้ำฝนแท้ๆนะเดี๋ยวน้ำเหนือเนี่ยน
0: ้
1: ำทะเลหนุนอีกนะ
0: ว่าราชการกรุงเทพท่านชัดชาติสิทธิพันธ
1: ์เขาก็เหนื่อยนะ
0: ลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่อง
1: สิ้นสุดสาธารณภัยเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ
0: ้าวก็ยินดีด้วยอย่าให้มันมาอีกมากมายนะครับที่ก็ท่อระบายน้ำดูดหายเด็กชายจุงจักรยานยนต
1: ์
0: จุงรถจักรยานตกถนนจนระดมเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันหาย
1: ังไม่เจอไง
0: ไปเจอร่างแล้วครับติดช่วงบายพาสไกลไปถึง200เมตร
1: น่าสงสารเด็กเน
0: า
1: ะ
0: จุงจักรยานมามันขี่ไม่ได้ไงไปตกท่อ
1: ตกท่อลงไปดูดหายไปเลย
0: ท่อระบายน้ำไม่ได้ปิดฝาไงไม่รู
1: ้ไม่น่าจุงจักรยานไปที่ถนนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ครับมาลาขี้นกนะกินคู่กับยาร้องยาโรงพยาบาลได
1: ้มาลาขี้นกปุกกระ300นะรับประทานคู่กับยาโรงพยาบาลไปเลย
0: โดยเฉพาะคนเป็นเบาหวานใช่ไหม
1: เป็นเบาหวานเนี่ยรับประทานกันไป
0: ครับ
1: ควบคู่กับยาโรงพยาบาลเนี่ย
0: ไอ้คนเป็นเบาหวานนี่ดื่มโกโก้ผมได้นะดื่มกาแฟผมก็ได้นะ
1: กาแฟของเราไม่มีน้ำตาล
0: โกโก้ก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะ
1: ใช่
0: ทั้งยังมีเกากีโคจิบุรีอีกนะ

0: มีด้วย
1: โอ้เหมือนดีแคร์เหมือนยาย่าบิงเลยนะบำรุงสายตาได้อีกเออบำรุงสมองด้วยนะ
0: ได้
1: เอ้าดื่มสิแล้วท่านจะได้รู้ว่าเออมันอร่อยสุดยอดใครว่าไม่อร่อยเลยใครซื้อไปกินแล้วบอกไม่อร่อยโทรมาบอกนะสิ หน้าใหม่เลยนะเอาอร่อยจริงจริง
0: อร่อยเลิศละละ
1: ช้างเป็นวันละ3แก้วมาแช่มบดหน้าดูเลย
0: แ
1: ทนที่จะขายได้ไงในท้องก็กินเกลี้ยงเลยแต่คนที่กินแล้วไม่บอกเลยเนี่ยก็คือยายแชล่
0: ม
1: แต่ไม่ขายหรือไงก็ไม่รู้นะ
0: แต่ก็คงกินนะนะ
1: จะดีไม่ดีก็ไม่บอกใช่อร่อยก็ไม่ชมไม่อร่อยก็ไม่ชมห่ออยู่นั่นไงไอ้ทำอยู่นั่นไงน้ำยาน่ะ
0: เป็นไงทำไมต้องทำอ่ะ
1: ก็ถามมีไม่มีน้ำยาไง
0: โอ้ตะพิดาเนี่ยนะ
1: เออต้องทำน้ำยาตลอดเวลา
0: เสียชื่อหมด
1: เด็กคนนี้นะครับต้องจูงจักรยานมานั่งสารเนาะ
0: ตกถนนจมหาย
1: ครับที่ตลาดบุรีที่หนองแคเนี่ย
0: อ้าวหนองแคนี่หรือไง
1: ครับตำรวจจากสภ.หนองแครับแจ้งว่ามีเด็กตกพัดในท่อระบายน้ำดูดจมหายไป
0: โอ้โห
1: บริเวณริมถนนหน้าหมู่บ้านใกล้เทศบาลหินกอง
0: หมู่ที่1ตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี
1: ก็ไปค้นหากันเราไปดูกันหน่อยเซ
0: ะแล้วก็ไป
1: พบเจ้าหน้าที่เทศบาลอบต.ห้วยทรายและทีมกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาเด็กชายวัย11ปี
0: มีเพื่อนให้ข้อมูลบอกว่า
1: ก่อนเกิดเหตุพากันขี่จักรยานมาถึงใกล้จุดเกิดเหตุซึ่งมีน้ำท่วม
0: เพื่อนที่จมน้ำเนี่ย
1: เดินลุยน้ำฝ่าน้ำแล้วก็เกิดลงไปในร่องริมถนนขณะก้มเก็บจักรยานที่ถูกน้ำดูดเข้าไปในท่อระบาย
0: โอ้น้ำมาดูดเข้าไป
1: หายไปต่อหน้าต่อตาเลยคุณตำรวจ
0: น่าสงสารเด็กเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งปิดน้ำแล้วก็เปิดท่อระบายน้ำซึ่งมีความกว้างเมตรครึ่ง
0: ค้นหาเด็กจนกระทั่งพบร่างของเด็กเนี่ย
1: ติดอยู่บริเวณท่อแยกบายพาสระหว่างท่อเทศบาลหินกองกับท่ออบต.ห้วยทราย
0: ระยะทาง200กว่าเมตร
1: เจ้าหน้าที่นำร่างออกมาจากท่อท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวแล้วก็ชาวบ้าน
0: โอ้
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประสานแพทย์ร่วมกันชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น
0: ก่อนจะนำศพส่งไปที่โรงพยาบาล
1: พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
0: อ
1: ย่าประมาทคุณผู้ฟังทำไปเล่นๆไปนะ
0: นี่ตายหลายศพไปจาก
1: น้ำท่วมโอ้เยอะแล้วเมื่อวานสาธารณสุขก็ประกาศเสียชีวิตหลายที่แล้วเนี่ย
0: น้ำท่วมถูกไฟดูดเพราะน้ำทางนั้น
1: ครับกองทัพอากาศใช้สนามกอล์ฟทูปะเตมีพื้นที่625ไร่รองรับน้ำ 1.2 ล้านนะ
0: เป็น
1: พื้นที่กันชนครับ
0: เป็นพื้นที่กันชนไง
1: 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นพื้นที่ก็เหมือนพื้นที่เก็บน้ำเหมือน
0: สนาม
1: กอล์ฟที่บางระกำน้ำเออ
0: เอาให้คนเดือดร้อนเขานั่นก่อนอย่าเพิ่งเล่นกอล์ฟกัน
1: เอ้าเนี่ยเล่นกอล์ฟนี่มันดีนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: โอ้ถ้าเป็นเขาบอกว่าเป็นจ่าอยากเป็นนายร้อยให้เล่นพระเป็นนายทหารอยากได้นายพลให้เล่นกอล์ฟ
0: เล่นกอล์ฟไง
1: ผมไม่ได้แซวนะหยอกแต่ตำรวจไม่มีใครตีกอล์ฟเลยเดี๋ยวนี
0: ้ไม่มีไง
1: โอ้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศห้ามนายตำรวจไปตีกอล์ฟในเวลาราชการ
0: ไม่ให้ตีกอล์ฟนะ
1: เหมือนทหารนะทหารก็มีวันพุธไงวันพุธเป็นวันกีฬาช่วงบ่ายนะถ้าเหตุการณ์ปกตินะถ้าเหตุการณ์ในครับเหตุการณ์ไม่ปกติยังมีภัยทางสงครามภัยจากน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเงี้ยใครลองไปตีถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย
0: อ๋ออย่างนั้นไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้
1: ตำรวจนี่ห้ามเลยห้ามเลยตำรวจอ้าวใครโทรมากันแล้ว
0: นั่น
1: เจสงสัยหาลิเกงมั้ง
0: โอ้สระบุรีได
1: ้เป็นไงเล่าวางหูไปแล้ว
0: จะขอฟังข่าวอะไรแล้วมั้งเนี
1: ่ยแกจะอธิบายความมาที่หินกองแล้วมั้ง
0: อ
1: ้าวเดี๋ยวไปฟังข่าวจากทางวัดกันหน่อยนะ
0: เรื่องของกฐินเ
1: นี่ยกฐินที่เขาส่งมา30กว่าวัดแล้วอ่ะปีนี้รวยเลยเราอ่ะ
0: 40กว่าวัดนะ
1: โอ้โหถ้าเราประกาศเหมือนงานคิวงานโชเล่ชาติรักเนาะ
0: โอ้โห
1: ป่านนี้ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เลยนะเนี่ย
0: ซื้อรถเบนซ์เลย
1: เอายังไงก็เดี๋ยวอุดหนุนไบโอดีโชเล่เขาหน่อย
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีน
1: แล้วก็อุดหนุนโกโก้ลุงช้างเขาหน่อยนี่ของส่วนตัว
0: โกโก้ชู
1: จ้า
0: สองกล่องก็500บาทเนี่ย
1: ใช่
0: รับประทานกัน
1: จ้า
0: อ้
1: าววันที่31ตุลาคม
0: กฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสนุดท่าวุงลพบุรี 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวโพโคสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอสาวไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและก็1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกะต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทัวจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์วันที่15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชนิ22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดโบสถ์กงธนูตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้ก็2คืน2วันชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: วันนี้วันที่30กันยายนคุณผู้ฟัง
0: เดือน
1: เป็นข้าราชการเกษียณวันนี้นะครับบ้านหลวงก็ต้องคืนนะรถหลวงก็ต้องคืนอะไรพี่ต้องของหลวงก็คืนได้หมด
0: คืนง่าย
1: ยกเว้นเมียหลวงอย่าไปคืนเดี๋ยวผัวแตกนะ
0: โอ้โหไม่ได้ไม่ได
1: ้แล้วพวกนี้ไม่ต้องไปแต่งตัวออกจากบ้านนะเมียถามไปไหนไปทำงานเนี่ยหัวแตกใหญ่เลยนะ
0: เกษียณนี่นะ
1: เกษียณน่ะ
0: วันนี้ไง
1: วันนี้แล้ว
0: โอ้
1: ไปแต่งตัวพวกนี้นะเฮ่อเสลอเลยนะบอกง่ายขอต้อนรับสู่เส้นทางหมายเลข60มีรายงานข่าวนะครับสถานการณ์น้ำที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็เขามีหนังสือถึงผู้ว่าราชการ11จังหวัด มีก็จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรี
0: อ่
1: างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานี
0: นนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการและก็กรุงเทพมหานคร
1: ครับเรื่องการระบายน้ำนี่แหละนะตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยบริเวณภาคเหนือ และก็ภาคตะวันตกรวมไปถึงตอนล่างและก็ภาคกลางภาคกลางด้านตะวันตกนะครับกับกาญจนบุรีนี่แหละครับ
0: ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายแห่งนะ
1: ภาคอื่นก็มีปริมาณฝนลดลงอย่างที่บอกกันนะครับ
0: เรื่องของฝนเนี่ยนะ
1: ครับผมเรื่องจากหย่อนความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันและก็ภาคใต
0: ้อ่าวไทย
1: ขอให้พี่น้องประชาชนเฉพาะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
0: ฝนตกดังสะสมเนี่ยนะ
1: อีกหนึ่งวันครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน
0: เพื่อให้บริการจัดการน้ำเป็นไปอย่างแบบเหมาะสมนะ
1: สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำนะน้ำท่าจากการคาดการณ์กรมประชาในช่วง 1-5 วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคมเลยครับที่นครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการปริมาณลำน้ำสาขามีปริมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ทำให้ปริมาณน้ำทางเหนือ
1: เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
0: แล้วก็รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง
1: ในอัตรา580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: เรื่องของมวลมหาน้ำเนี่ยนะ
1: เถื่อนแล้วไม่ฟังนะ
0: น้ำเยอะเนี่ย
1: ครับก็ไปจับยาไอ้291กิโลกรั
0: ม
1: ผู้รับเหมา
0: จับได้คาปั๊มอีกนะ
1: ย่านตลิ่งชันกรุงเทพนะ
0: ยาไอ้เ
1: นี่ยตำรวจนครบาลจับยาไอ้เนี
0: ่
1: ย291กิโลกรัมจะลงใต
0: ้เขาก็ช่วยเหลือคนน้ำท่วมนี
1: ่
0: คนไอ้เนี่ย
1: นี่คนไอ้หนีน้ำเ
0: น
1: ี่
0: ยยาเสพติดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องเป็นข่าวกัน
1: ที่เขื่อนแม่กองนะเป็นห่วงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
0: น้ำท่วมเยอะเนี่ยนะ
1: ครับวันนี้4โมงเย็นนะ
0: ไปไหนก็ดี
1: ตลาดนัดปากทางโอ้ไม่ใช่ปากทางนี่ตรงข้ามวัดประดับครับ
0: ตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ครับไปพบกับทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรนะจ๊ะ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้เนี่ย
1: วันนี้เราสองคนต้องล่ำลากันไปแล้วนะครับ
0: ลากัน
1: พี่น้องที่กาญจนบุรีนะครับเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเลยนะ
0: ห่วงกัน
1: ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายเนาะยุกยาของเราผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราพี่น้องสตูลแต่พี่น้องสตูลนี่สั่งซื้อเยอะวันนี้ก็เพิ่งจะส่งให้พี่ปั้นนะส่งเช้านี้วันนี้วันพุธใช่ไหม
0: ว
1: ันพุธเดินทางวันหนึ่งพระฤาปราดวันหนึ่งถึงวันศุกร์ครับถึงวันศุกร์มันจะเว้นวันหนึ่งนะ
0: ส่งไปให้
1: ครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอย่าลืมสั่งโกโก้ไปดื่มกันเยอะๆนะจ๊ะเพราะจ๋าไม่จ๋า
0: โกโก้ชู
1: ผสมกับไบโอดีได้ผสมกับกาแฟก็ดีโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียม และวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
5: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
7: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
14: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
15: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575
16: นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้อีกลองทดสอบความฟิตง่ายๆด้วยการทอล์กเทสโดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณรีบไปให้ทันนัดประมาณสัก10นาทีแล้วพูดขณะที่เดินว่ามดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเอาละลองร้องอีกครั้งพร้อมกับเดินนะครับมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเป็นอย่างไรกันบ้างครับพูดได้ร้องได้กันหรือเปล่าหากคุณพูดในขณะเดินเร็วแล้วคุณพูดได้ดีหายใจปกติระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับดีถ้าคุณพอพูดได้หายใจแรงระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับปกติแต่ถ้าคุณพูดไม่ได้หายใจหอบแสดงว่าสมรรถภาพของร่างกายอ่อนแอแล้วนะครับที่เกิดอาการนี้ก็เพราะเมื่อเวลาเดินเร็วๆหัวใจจะเต้นและบีบตัวเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อจะนำพลังงานมาใช้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากนั้นเส้นเลือดต้องส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปฟอกที่ปอดซึ่งปอดต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการฟอกทำให้เราต้องหายใจเร็วและแรงขึ้นเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้ปอดเอาไปใช้งานดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดประโยคยาวๆได้เพราะการพูดจะไปขัดจังหวะการเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายจากผลทอล์กเทสแล้วปรากฏว่าคุณอ่อนแอคุณจะทำอย่างไรง่ายๆครับแค่เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเร็วๆแบบรีบไปให้ทันนัดอย่างน้อย10นาทีวันละ3ครั้งณขณะเดินกล้ามเนื้อหัวใจถูกฝึกให้แข็งแรงขึ้นซึ่งหากทำเป็นประจำจะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจไม่ต้องเต้นเร็วปอดจะแข็งแรงขึ้นไม่เพียงเท่านั้นการที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆทำงานเซลล์ก็จะเผาผลาญสารอาหารต่างๆมาใช้เป็นพลังงานทำให้ไม่เกิดการสะสมของไขมันจึงช่วยลดพุงได้แต่ถ้าหากคุณไม่มีเวลาเดินหรืออยู่ในพื้นที่จำกัดการแกว่งแขนก็เป็นอีกทางออกที่ช่วยคุณได้ครับเพียงคุณยืนแยกเท้าให้พอดีกับไหล่แกว่งแขนไปด้านหลังให้สุดแกว่งมาด้านหน้าให้ผ่อนสะสมให้ได้วันละ30นาทีหากทำถูกต้องและเป็นประจำก็จะช่วยลดการสะสมของไขมันที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องได้เช่นกันดังนั้นมาเดินเร็วหรือแกว่งแขนลดพุงลดโรคกันเถอะครับง่ายๆแบบนี้ก็ลงมือทำกันเลยนะครับ เพื่อชีวิตที่ไม่อ้วนลงพุงและปลอดภัยจากโรคร้ายยังไงล่ะครับพบข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ลดพุงลดโรคโดยสสส.
11: ทุกคนพร้อม
17: พร้อม
11: มาเริ่มกันเลย
18: ทำอะไรอ่ะ
19: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
20: แล้วในมืออ่ะ
19: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกินหอมปลอดภัยไว้ใจได้
20: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
21: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: คือต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร 0855 517 9025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855 517 9025 0855 517 9025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะที่นี่สถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะวันนี้อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะติดตามฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มได้ตีสามถึงตีสี่แบบนี้แล้วก็หกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าส่วนใครที่พลาดตอนตีสามตามไปฟังได้ตอนตีห้าถึงหกโมงเช้าเก็บตกที่วสป612ให้คุณได้ติดตามกันอีกช่วงหนึ่งนะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนใหม่เช้านี้วันที่1ตุลาคมวันที่หลายท่านที่เป็นข้าราชการวิถีชีวิตวันนี้จะเปลี่ยนไปวันนี้ไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องรีบเร่งไปทำงานวันนี้ก็จะใช้ชีวิตแบบ slow life สบายสบายสำหรับท่านที่อยู่ในวัยเกษียณอายุราชการตรักตรำทำงานกันมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาวันนี้ก็จะเป็นวันที่ได้หยุดอยู่กับบ้านสบายๆวิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนไปนะคะแต่หลายท่านที่อยู่ในวัยเกษียณอายุราชการแล้วแต่ว่ายังคงได้ทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปหรือขยับขยายมาเป็นที่ปรึกษานะคะด้วยวัย60ปีเนี่ยปัจจุบันนี้นะคะยังเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงยังดูแบบไม่ใช่ผู้สูงอายุเลยยังดูแข็งแรงยังดูไม่สวอ่ะเนาะก็ส่งกำลังใจสำหรับผู้ที่บอกว่าวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้รับเงินไทยช่วยไทย plus เนี่ยใครที่อยู่ในโครงการไทยช่วยไทย plus แล้ววันนี้ได้รับ 1,000 บาทก็ยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะยืนยันสิทธิ์ด้วยที่แอปเป่าตังเหมือนเดิมแล้วก็ 1,000 บาทนี้จะใช้ได้2เดือนนะคะจะใช้หมดภายในเดือนนี้เลยใช้หมดภายใน5วันนี้เลยก็ได้หรือจะเก็บไว้ต่อเนื่องไปในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนได้ 1,000 บาทนี้ใช้ได้ถึง30พฤศจิกายนและสำหรับใครที่ผ่านนะคะได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนแล้วก็ใช้ได้เดือนละ300บาทนี่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนี้นะคะไทยช่วยไทย plus นี่จบแค่ตรงนี้แต่ใช้ได้ถึง30พฤศจิกายนแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเป็นสิทธิของท่านต่อเนื่องไปในทุกๆเดือนนะคะยืนยันตัวตนด้วยนะคะอย่าลืมทำไม่เป็นก็ไปที่ธนาคารยืนเรื่องไว้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศยังคงต้องส่งกำลังใจและช่วยเหลือถ้าทำได้สำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในตอนนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันแห่งความหวังเป็นวันแห่งการรอคอยรอรับผู้โชคดีว่างั้นทั้งหมดก็คือรวมอยู่ในวันนี้ที่เป็นวันสำคัญมากเลย1ตุลาคมนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของข่าวสารเหตุบ้านการเมืองที่ปุ้มเล่าสู่คุณผู้ฟังทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นการสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานก็กินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำมีปัญหาเรื่องดวงตาก็ BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกรายการสำหรับเกษตรกรทุกท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวเกษตรกรที่ปลูกพืชแล้วก็จมน้ำไปในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาตอนนี้น้ำลดแล้วต้องการฟื้นฟูนะคะถ้าเป็นพืชไร่วัคซีเน่กับชีวภาพปราบราค่ะแต่ถ้าเป็นนาข้าววัคซีไรส์ผสมปราบราได้เลยค่ะขอเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวนะคะมีพื้นที่สีเขียวอยู่ในต้นมาช่วยกันฟื้นฟูค่ะวัคซีไรส์กับชีวภาพปราบราสำหรับนาข้าวแล้วก็วัคซีเน่กับชีวภาพปราบราสำหรับพืชไร่ส่วนตรงไหนที่มีหนูมารังควานเพราะว่าตอนนี้ที่ลุ่มน้ำทั่วหมดหนูก็หนีไปอยู่พื้นที่ดอนคราวนี้โดนกัดเยอะกว่าเดิมอีกสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดแล้วในยุคนี้ใช้ได้เลยนะคะในนาในบ้านในไร่ในสวนได้หมดในบ้านเนี่ยผสมเข้มหน่อยนะคะ1ต่อ3ปราบหนู1ส่วนน้ำ3ส่วนบางท่านถามว่าเอาถังใหญ่ๆได้ไหมถังที่ฉีดต้นไม้15ลิตรคือถ้าอย่างนั้นไม่รู้จะผสมยังไงเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกระบอกฉีดธรรมดากระบอก1ลิตรกระบอก2ลิตรหรือกระบอกฉีดผ้าอันนี้ก็ผสม1ต่อ3แล้วก็ฉีดรอบๆ บริเวณที่เราไม่อยากให้ผ่านตรงไหนที่ไม่อยากให้หนูเข้ามาก็ฉีดพ่นไปหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะเมื่อวานที่ผ่านมาลพบุรีก็ฝนตกหนักแต่ว่าไม่ตกในเมืองนอกเมืองนี่โอ้โหฟ้าแลบแป๊บๆฝนกระหน่ำเทลงมาแต่ว่าในตัวเมืองลพบุรีบ้านปุ้มในละแวกบ้านปุ้มนี้ไม่ตกเลยตกรอบๆนอกแล้วก็มีคำเตือนมาด้วยนะคะว่า 5-8 ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนกันอีกชุดใหญ่เลยเหมือนกัน Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์เตือนข้อความแจ้งว่า 5-8 ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยช่วงแรกเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นก็จะไปภาคเหนือนะคะแล้วก็ไปที่ภาคอื่นๆก่อนที่ภาคอีสานจะเริ่มมีอากาศเย็นลงก่อนใครเนี่ยค่ะความคาดหมายอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันนี้ถึง6ตุลาคมเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศว่าจากวันนี้ถึง3ตุลาคมภาคใต้จะมีฝนตอนบนก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะทางภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ส่วนวันที่4ถึง6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะต่อไปส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทางภาคใต้ก็ยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นในช่วง30ตุลาคมถึง6ตุลาคม30ช่วงวันนี้ถึงวันที่6ตุลาคมเนี่ยนะคะก็จะมีคลื่นลมแรงทางภาคใต้แล้วก็ข้อควรระวังก็คือ4ถึง6ตุลาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง4ถึง6ตุลาคมรับมือกันอีกระลอกนึงสำหรับฝนค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะแล้วสำหรับสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยนะคะแม่น้ำแม่กลองตอนนี้หนักสุดรองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตร
ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook แจ้งอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกว่าเมื่อวานนี้ก็พยายามที่จะอัปเดตข้อมูลหนักสุดก็คือลุ่มแม่น้ำแม่กลองค่ะไล่ลงมาตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและบางส่วนของนครปฐมและสุพรรณบุรีนี่แหละปราจีนบุรีนี่ตอนนี้นะคะน้ำหลากท่วมอยู่ปริมาณน้ำน่าจะประมาณเกือบเมตรที่บ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีประจันตคามแล้วก็ที่บางคล้าคลองเขื่อนฉะเชิงเทราอีก1สัปดาห์ถึงจะคลี่คลายได้นะคะตอนนี้แล้วก็เขื่อนที่รับน้ำแบบเต็มร้อยหรือเฉียดเฉียดร้อยตอนนี้เขื่อนป่าสักเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนวชิราลงกรณ์ต้องระบายน้ำออกพื้นที่ริมแม่น้ำแพท่องเที่ยวช่วยเหลือตัวเองก่อนเลยนะคะพาตัวเองออกจากพื้นที่ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงที่ไหนเคยท่วมรอบนี้ก็จะท่วมค่ะเพชรบุรีนี่น้ำล้นแล้วก็ยังไม่เข้าตัวเมืองแต่พื้นที่ริมน้ำจังหวัดเพชรบุรีนี่ยกได้ยกย้ายได้ย้ายค่ะเขื่อนเจ้าพระยาตัวเลขในการระบายน้ำสูงถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรแน่นอนแล้ววันนี้ตอนบ่ายอาจจะเพิ่มถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรด้วยค่ะนะคะริมแม่น้ำบางบานบางไทรจะได้รับผลกระทบแบบเต็มๆเลยคุณผู้ฟังค่ะอันนี้จะเป็นผลต่อเนื่องนับจากนี้นี่ค่ะแล้วก็ยืนยันชัดเจนนะคะ 5-8 ตุลาคมจะมีฝนตกหนักแล้วหลังจากนั้นอากาศจะเริ่มเย็นลงค่ะคุณผู้ฟังไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้จะหนาวมากหนาวน้อยอย่างไรปีที่แล้วนี่ภาคกลางไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหร่สังเกตได้ไม่ค่อยได้สวมเสื้อกันหนาวถ้าไม่รีบกระตือรือร้นหนาวไม่หนาวคว้ามาก่อนเลยก็ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวแน่นอนนะคะภาคกลางเป็นแบบนี้แต่ว่าภาคอื่นๆเขาก็หนาวกันอยู่ปีนี้ก็หลังจากวันที่8ตุลาคมต้องติดตามดูว่าลมหนาวจะมาเยือนอย่างไรนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้พื้นที่ในกรุงเทพบางจุดก็ยังท่วมสูงอยู่เลยค่ะปทุมธานีน้ำก็ยังไม่ลดในส่วนของขยะตอนนี้มาเต็มพร้อมกับคำถามที่ว่าขยะของใครนั่นแหละคุณผู้ฟังแล้วก็อย่างที่ปุ้มบอกนะคะเราไม่ถูกเลยว่าจะบรรยายตรงไหนบ้างเพราะว่ามันทั่วทุกพื้นที่ไปหมดอันนี้ก็คือสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ภูมิใจไทยลุยเปิดโรงครัวทั่วประเทศผนึกกำลังส่งข้าวกล่องถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพรรคภูมิใจไทยระดมกำลังรัฐมนตรีส.ส.ทีมงานจิตอาสาจัดตั้งโรงครัวภูมิใจไทยในหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเร่งประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดถูกสุขอนามัยจัดเตรียมพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระจายส่งถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและทั่วถึงโรงครัวภูมิใจไทยเริ่มดำเนินการตั้งแต่29กันยายนที่ผ่านมาเตรียมอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ประสานความร่วมมือเอกชนจัดแกร็บมาส่งข้าวกล่องถึงหน้าบ้านสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่สะดวกเดินทางแล้วก็อยู่ในพื้นที่เข้าถึงยากเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างปลอดภัยรวดเร็วและส่งถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะมีแกร็บบริการส่งราชบุรีป
เปิดโรงครัวที่ตลาดสีเมืองข้าวกล่องชุดแรก 10,000 ชุดกระจายไปชลบุรีสำนักงานสสชลบุรีเขต1แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและดูแลพี่น้องประชาชนนี่ค่ะทางด้านคุณชาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องลงเรือนำเสบียงน้ำดื่มเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมขังตั้งแต่27กันยายน

ทั่วทุกพื้นที่อันนี้ก็ได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ลองติดตามดูนะคะวันนี้สรุปวิธีลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ 1,000 บาทนะคะความคืบหน้าในโครงการไทยช่วยไทย plus เพื่อที่จะให้ประชาชนไปลงทะเบียนในนี้เป็นเฟส2นะคะได้รับแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังด้วยนะคะ 6:00 นใช้ได้ถึง 5:00 น 1,000 บาทต่อเนื่องไปนะคะจนถึง30พฤศจิกายนแต่ว่าต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังภายในวันที่15ตุลาคมนะคะนี่ค่ะยืนยันสิทธิ์ก่อนผูก G Wallet แล้วเรียบร้อยก็ใช้ได้เหมือนเดิมแต่ต้องยืนยันสิทธิ์ก่อนนะคะคุณผู้ฟังตามเดิมมันอย่างที่คุณผู้ฟังเคยทำนั่นแหละค่ะเรื่องวันนี้แล้วก็อย่างที่ปุ้มบอกว่าจะใช้ให้หมดภายใน5วันเลยก็ได้หรือจะดึงไว้ถึงสิ้นเดือนถึง30พฤศจิกายนก็ได้ใช้หมดภายใน5ทุ่มวันที่30พฤศจิกายนนะคะแล้วก็มีข่าวนี้มันมากับน้ำคราวนี้เป็นงูเหลือมยักษ์วัดความยาวได้6เมตรน้ำหนัก50กว่ากิโลกรัมระดมชายชะกัน 5-6 คนในการจับงูเหลือมตัวนี้ค่ะที่หมู่1ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่เลื้อยเข้ามารัดหมูป่าที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านจนหมูป่าน่ะเดดไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้บ่าย2โมงค่ะนายไพศาลพรนิมิตทรัพย์กู้ภัยศิลธรรมสมาคมหัวหน้าจุดคลองกิ่วหนึ่งในทีมจับงูเหลือมก็บอกว่าได้รับการประสานไปยังนายนิกนิรุธชมงามหรือว่านิกวายไลฟ์ทีมงานอสรพิษวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลานซึ่งมีภารกิจอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านบึงขอการสนับสนุนให้มาช่วยจับงูทีมอาสาก็เดินทางไปบ้านที่เกิดเหตุค่ะเป็นลักษณะบ้านไม้อยู่4หลังรอบๆบ้านก็เป็นป่าหญ้าเป็นหนองน้ำเจ้าของบ้านกำลังตกใจชี้ให้เจ้าหน้าที่ดูใต้ถุนบ้านยกพื้นขึ้นประมาณ30เซนส่องไฟเข้าไปเจอแม่หมูป่าสีดำที่เพิ่งคลอดลูกได้ไม่นานตุยไปแล้วมีเลือดออกปากออกจมูกใกล้กันก็มีงูเหลือมขนาดใหญ่ขดเป็นวงกลมลำตัวขนาดใหญ่จนวงที่ขดเนี่ยใกล้เคียงกับขนาดของยางรถยนต์เลยค่ะขดจนกลมเท่ายางรถยนต์วงหนึ่งแล้วก็มีหัวสีเหลืองเข้มๆโผล่ขึ้นมาเจ้าหน้าที่ตกใจค่ะเจอขนาดนี้มันใหญ่มากแล้วก็ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังช่วงแรกก็พยายามจะใช้ไม้แหย่ก่อนให้งูเหลือมเลื้อยออกมาค่ะแต่เนื่องจากว่าความสูงของพื้นบ้านที่ยกขึ้นมาแค่30เซนเนี่ยมันมุดเข้าไปไม่ได้แทนที่จะเลื้อยออกมากลับขดเข้าไปรัดเสาบ้านไว้แน่นไม่ยอมออกมาซะงั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านของัดแผ่นกระดานพื้นบ้านจากด้านบนน่ะขอเปิดช่องลงไปจับงูได้ไหมพอเปิดช่องได้สำเร็จนี่ตกใจเลยค่ะมันใหญ่มากหัวนี่นะเกือบเท่ากับ2ฝ่ามือประกบกันน่ะลำตัวทั้งยาวทั้งหนาแล้วงูก็ขดรัดอยู่กับเสาบ้านใช้บ่วงคล้องคอก็ไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่เลยจับเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะจับด้วยมือเปล่าอ่ะอย่าหาทำนะคะอันนี้ถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานห้ามทำตามนะจับส่วนหัวเลยแล้วก็ดึงขึ้นมาคิดดูดิน้ำหนักเกือบครึ่งร้อยมันยกยากมากเลยนะคะแล้วก็รัดเสาบ้านเอาไว้แน่นสัญชาตญาณเนี่ยเจ้าหน้าที่คนอื่นต้องมาช่วยกันคลายจับตัวคลายลำตัวแล้วก็ต้องไม่ให้งูไปรัดแขนหรือลำตัวของผู้จับเพราะนั้นถึงตายได้เลยแหละมันใหญ่ขนาดนี้ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของทีมกู้ภัยสามารถควบคุมตัวงูเหลือมไว้ได้อย่างปลอดภัยแล้วนำออกมาที่ลานหน้าบ้านเจ้าหน้าที่6คนนะคะจับตั้งแต่หัวถึงหางอ่ะ
วัดเบื้อง

0: ต้นได้เนี่ยยาวประมาณ6เมตร30เซนติเมตรคุณผู้ฟังน้ำหนักไม่ต่ำกว่า50กิโลกรัมส่วนแม่หมูป่าที่ถูกงูรัดจนตายเนี่ยเป็นหมูป่าเพศเมียที่เพิ่งคลอดลูกได้ไม่นานน่ะน้ำหนักประมาณ40ถึง50กิโลกรัมก็ใกล้ๆเคียงกับงูเหลือมนี่แหละแต่ว่าแม่หมูป่าตัวเล็กกว่ารัดจนอ่อนระโหยรวยแรงกระดูกกรอบไปทั้งตัวเลยมั้งน่ะเนาะนางสาวสุนันทาเสงี่ยมวงและนางอุดมภักดีราชผู้ที่อยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุบอกว่าประมาณ3ทุ่มขณะที่ฝนตกได้ยินเสียงหมูป่าที่เลี้ยงไว้ร้องดังผิดปกติก็เลยถือไฟฉายออกมาดูค่ะถึงใต้ถุนบ้านก็ตกใจเพราะว่างูเหลือมกำลังรัดหมูป่าแน่นเป็นเกลียวเห็นแต่หัวโผล่ออกมาแล้วเลือดออกปากออกจมูกพอเห็นแสงไฟส่องเข้ามางูเหลือมก็เลยคลายตัวแล้วก็เลื้อยไปขดอยู่ใต้ถุนบ้านก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยนี่แหละค่ะแต่ว่าช่วยหมูป่าไม่ได้แล้วอาสาสมัครบอกว่าตอนแรกนะเห็นว่าตัวใหญ่มากเลยต้องประสานทีมอสรพิษวิทยาเข้ามาร่วมด้วยค่ะแต่พอเห็นขนาดจริงๆนี่ยิ่งตกใจใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับได้มาค่ะนะคะต้องใหญ่ขนาดนี้แหละถึงจะรัดหมูป่า 40-50 กิโลกรัมได้อะหมูป่าเนี่ยตัวอ่อนนุ่มนิ่มเลยคาดว่าคงจะได้รับแรงรัดอย่างรุนแรงงูเหลือมตัวนี้ถ้าไม่ถูกรบกวนจากเจ้าของบ้านไม่เจอไฟส่องเข้ามาก็คงจะพยายามกลืนกินหมูป่าที่รัดจนตายเป็นอาหารเนี่ยคงจะค่อยๆเขมือบแล้วยิ่งถ้ากินเข้าไปแล้วนี่น้ำหนักตัวเท่ากันมันคงไปไหนไม่ได้อีกนานเนี่ยเจ้าหน้าที่จับได้ซะก่อนยังไม่ทันได้กินเลยแล้วเขาจะเอาไปปล่อยที่ไหนอะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วมันจะกลับมาได้เหมือนแมวไหมแต่เขาคงไปปล่อยไกลแหละคุณผู้ฟังขาอู้หูใหญ่โตมโหฬารมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับมาก็จริงแหละน่ากลัวนะคะตัวเบ้อเริ่มเลยก็ระมัดระวังนะคะสำหรับในพื้นที่ที่น้ำท่วมก็จะมีแบบนี้แหละอสรพิษสัตว์มีพิษทั้งหลายมีเรื่องของข่าวนี้มาเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะคือมีรายงานตั้งแต่วันที่29กันยายนแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมากได้รับแจ้งตอน 3 ทุ่มครึ่งวันที่29มีหญิงแท้งบุตรในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงเขตบางกะปิเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะนางสาวเออายุ21ปีเป็นคนไทยนะคะสอบถามก็ได้ทราบว่านางสาวเอเนี่ยนัดเจอกับชายไม่ทราบชื่อเป็นชาวจีนติดต่อผ่านแอปพลิเคชันหาคู่แล้วเอก็เข้ามาพักที่โรงแรมตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาตรวจสอบภายในห้องพักพบฉลากยายุติการตั้งครรภ์โดยนางสาวเอเนี่ยซื้อมาเมื่อ24สิงหาคมสั่งผ่านออนไลน์แล้วก็กินไปเมื่อวันที่5กันยายน1เม็ด6กันยายนกินเพิ่มอีก4เม็ด27กันยายนเธอมีอาการปวดท้องและแท้งบุตรเด็กในครรภ์อายุ9เดือนสิ่งที่เธอทำก็คือนำร่างเด็กใส่ถุงดำแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นภายในห้องพักค่ะฝ่ายสืบก็เลยเชิญตัวนางสาวเอมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายสืบสน.หัวหมากแล้วก็เก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดดำเนินคดีคุณผู้ฟังคะคือเรื่องของเรื่องอะเจอร่างของเด็กอยู่ในตู้แช่มาพักที่ห้องนี้ตั้งแต่30สิงหาคมทารกอายุ9เดือนนะคะอายุครรภ์9เดือนกินยายุติการตั้งครรภ์กินมาอย่างต่อเนื่องจนเด็กออกมาได้ไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปหาหมอจับร่างทารกใส่ถุงดำแช่ไว้ในตู้เย็นในห้องพักคุณผู้ฟังดูอายุ21ก็ไม่น้อยแล้วนะถ้าเป็นน้องๆปกตินี่ก็เรียนระดับปริญญาตรีนะเนี่ยค่ะ จ้าหน้าที่สอบปากคำกันต่อไปรายละเอียดเพิ่มเติมก็ถ้ามีความคืบหน้าจะมาเล่าให้ฟังตอนนี้เธอก็ถูกดำเนินคดีค่ะส่วนอีกเรื่องนึงคุณลุงวัย68ควงปืนมายิงป้าวัย63เสียชีวิตคาโต๊ะสังเวย2ศพหน้าศาลเจ้าตลาดดอนหวาย4โมงเย็นเมื่อวานนี้ท้องที่สถานีตำรวจภูธรโพแก้วค่ะมีเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต2รายในศาลเจ้าตลาดดอนหวายถนนไร่ขิงดอนหวายสามพรานนครปฐมเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิร่วมกตัญญูผู้เสียชีวิตชื่อนางพรจันทร์อายุ63ปีนั่งเก้าอี้พลาสติกฟุบคาโต๊ะไม้มีบาดแผลถูกยิงที่ชายโครงขวา1นัดศีรษะ1นัดใกล้กันพบศพนายพรเทพอายุ68ปีนอนหงายเสียชีวิตมีบาดแผลที่ศีรษะปลายเท้าข้างขวามีปืนลูกโม่ขนาดจุด38ตกอยู่ค่ะข้างศาลเจ้าพบรถจักรยานยนต์จอดไว้ใต้เบาะรถมีซองอาวุธปืนสีน้ำตาล1อันจากการสอบสวนก็ทราบว่านางพรจันทร์ผู้ตายนั่งคุยอยู่กับพยานที่เป็นผู้หญิง2คนแล้วนายพรเทพผู้ก่อเหตุก็เดินผ่านมานางพรจันทร์ก็ไปพูดทีเล่นทีจริงว่ามาทำไมทุกวันเนี่ยนายพรเทพก็ไม่พูดอะไรค่ะผ่านไปครึ่งชั่วโมงเดินกลับมาถือปืนเข้ามาแล้วบอกว่าดูถูกกูมากเกินไปละแล้วก็ยิงนางพรจันทร์1นัดเข้าที่ลำตัวแล้วก็ยิงที่ศีรษะ1นัดจากนั้นก็ยิงตัวเองหนีความผิดพยานก็งงทุกคนก็งงนางพรจันทร์เองก็เป็นเพื่อนของภรรยาผู้ก่อเหตุซึ่งมาเช่าหน้าบ้านของนางพรจันทร์ขายข้าวแกงสาเหตุมาจากอะไรก็ไม่รู้ที่รู้ๆก็คือแค่นี้แล้วก็ยิงกันเลยเจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบสวนกันต่อไปส่วนศพก็มอบให้มูลนิธิส่งไปชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีอาหารเสริมจากเกาหลีที่ทำให้อสม.ต้องเข้าโรงพยาบาลนับร้อยรายหลังจากที่ทดลองรับประทานอาหารเสริมชนิดหนึ่งแล้วก็พบว่าผู้ที่รับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีอาการผิดปกติถึง104รายด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากเกาหลีค่ะมีการโฆษณาสรรพคุณและคุณประโยชน์ที่เป็นเท็จและเกินจริงเช่นชำระล้างสารพิษตกค้างในเม็ดเลือดแดงเพิ่มออกซิเจนให้กับระบบเลือดปรับสมดุลของสุขภาพทำให้เกิดภูมิต้านทานที่แข็งแกร่งแก้ปัญหาจุดบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบไขมันในเลือดทั้งหมดล้างสารพิษหลอดเลือดสะอาดขจัดพิษตกค้างลดความเสี่ยงโรคภัยเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์เสริมสร้างความสมดุลของฮอร์โมนให้มดลูกแข็งแรงแต่กินเข้าไปปุ๊บมือสั่นใจสั่นความดันสูงหน้ามืดเป็นลมแน่นหน้าอกเป็นผื่นบวมแดงตามลำตัวคลื่นไส้อาเจียนชาปากชาลิ้นชาตามร่างกายหนาวสั่นและปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะระดับความรุนแรงต่างกัน119คนค่ะเข้ารักษาที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน้อย21รายแอดมิดไป7ที่เหลือกลับบ้านเป็นอสม.ทั้งนั้นเลยค่ะอย.ก็เลยต้องดำเนินการตรวจสถานที่นำเข้าและอายัดสินค้าพร้อมส่งวิเคราะห์และเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพื่อความปลอดภัยแนะนำไม่ซื้อสินค้าล็อตดังกล่าวจนกว่าผลวิเคราะห์จะประกาศออกมาแต่คุณผู้ฟังคะมีจำหน่ายไปแล้วหรือยังเนี่ยค่ะโคเรียเพียวกล่องสีทองทองอันนี้ก็เตือนไว้ตามนี้แหละเดี๋ยวพักครู่หนึ่งก่อนค่ะขายอยู่ขายยาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อคุณผู้ฟังขาไปไล่หนอนไล่หนูกับปุ้มแป๊บหนึ่งอย่าลืมนะคะสำหรับต้นพืชต้นไม้ทั้งหลายทั้งปวงและต้นข้าวที่แช่น้ำอยู่นานๆแล้วต้องการฟื้นฟูขอเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียว นาข้าวเป็นวัคซีไรกับปราบราแล้วก็พืชไร่ไม้ผลต้นไม้ทั่วไปเป็นวัคซีเน่กับปราบรานะคะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเหลี่ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: มาที่เรื่องราวที่หลายๆท่านรอคอยกันอยู่นะคะไปที่อุตรดิตถ์ชาวลับแลรับโชคมา2งวดติดแล้วไปไหว้แก้บนศาลช้างหมู่ปุ้มอ่านไม่ผิดนะที่อุตรดิตถ์ค่ะศาลช้างหมู่แล้วก็เขาเรียกกันว่าบักมู่เหลาบริเวณศาลช้างหมู่เนี่ยอยู่ใต้ต้นซ่อนดอกอายุกว่าหลายร้อยปีริมคลองแม่น้ำพร่องบ้านผาหมู่หมู่7ตำบลแม่ภูอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีดอกไม้ธูปเทียนมาบักมู่เหลาเป็นภาษาถิ่นหมายถึงมะละกอดิบ2ลูกผ่าครึ่งและกล้วยอ้อยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นของโปรดของช้างค่ะหลังจากจัดถวายเนี่ยโชคดีติดต่อกัน2งวดเลยจากการอธิษฐานจิตขอโชคขอลาบต่อศาลช้างหมู่ชาวบ้านนักเสี่ยงโชคและสายหมู่ก็มากันค่ะจ ุดธูปเสียงทายตำนานเล่าว่าในอดีตเนี่ยพระเจ้าเชียงแสนนำทองคำขึ้นหลังช้างแล้วเดินทางมาจากเชียงรายมาสร้างพระแท่นศิลาอาร์ตที่ตำบลทุ่งยางอำเภอลับแลแล้วก็แวะพักบริเวณนี้แหละควานช้างก็ลงเล่นน้ำในคลองใต้ต้นซ่อนดอกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ต่อมาสามเณรมาพบก็เลยบอกควานช้างให้รีบนำช้างขึ้นจากคลองถ้าช้าไปช้างจะกลายเป็นหินแต่เมื่อควานช้างมาถึงช้างกลายเป็นหินไปแล้วจริงๆในลักษณะช้างหมูบหรือว่าช้างหมอบนี่แหละค่ะก็เลยเป็นตำนานแล้วก็เป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านผาหมูบหมายถึงช้างหมอบเล่นน้ำโดยก้อนหินรูปช้างดังกล่าวเนี่ยยังตั้งอยู่กลางฝ่ายน้ำไหลในอดีตที่เคยมีชาวบ้านนำแบ็คโฮลจะมายกเพื่อขยับหลบทิศทางน้ำแต่ยกไม่ขึ้นจุดธูปอธิษฐานก็ไม่เป็นผลต่อมาช้างหินขยับไปอยู่ขอบคลองอย่างน่าอัศจรรย์ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าหินช้างนี้ห้ามใครเข้าไปเหยียบโดยเด็ดขาดถ้าเผลอเหยียบจะมีไข้สูงทันทีต้องทำพิธีขอขมาจึงจะหายเป็นปกติก็เลยร่วมกันสร้างศาลรูปปั้นช้างไว้บนฝั่งและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านมาขอพรก็สมหวังแล้วก็จะมีมะละกอกล้วยอ้อยเป็นของโปรดมาถวายตามความเชื่อค่ะเลขศาลที่ศาลดังกล่าวเนี่ยมีเลขติดอยู่ข้างหน้าค่ะ536ก็จะกลายเป็นเลขเด็ดในงวดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถูกติดกันมา3งวดแล้วจุดธูปเสียงทายปักบนมะละกอได้829ส่วนเลขหน้าศาลนี่536นี่ค่ะอุตรดิตถ์ค่ะคุณผู้ฟังคะนะส่วนอีกที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นพ่อปู่พญาอนันตราชชาวบ้านก็มาขอโชคขอลาบเลขเด็ดก็เกลี้ยงแผงไปแล้ว895นะคะเป็นเลขเด็ดที่ได้จากพ่อปู่พญาอนันตราชส่วนปิดท้ายค่ะอันนี้เป็นอ่างน้ำมนต์อาสมพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์4158
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081 1-800-757-7474
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
14: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก่จริง
15: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
16: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
10: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
17: 10หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
18: .1330ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
19: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
20: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัว เนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
12: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยืนออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนี้คุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงๆเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมายซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายละก็คราวนี้ละไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีบความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋นนะครับ
21: ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอพอไอมากๆก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอด

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081823 5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081823 5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081823 5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันกาแฟหอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันกาแฟโทร0818235281แซมสันกาแฟหอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 สองคำจำให้แม่นสบู่แซมสัน
3: ฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนกรุงเทพยังไม่ทันหลับ

น้ำมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่เราจะไม่ทิ้งกันนะวันนี้ขออนุญาตเปิดเพลงเกี่ยวกับอาโปอีกหนึ่งวันนะ เปิดตามบรรยากาศอาโป นะซึ่งเป็นหนึ่งในมหาภูตรูปนะฮะนะเป็นธาตุน้ำลักษณะอาการของเขาคือไหลและเกาะกลุ่มโอ้ยตอนนี้อาโปมาแรงมากนะก็เป็นห่วงเป็นใยนะเห็นภาพข่าวแล้วก็เห็นใจนะโดยเฉพาะคนสังคมเมืองกรุงนะนะไม่รู้จะไปไหนนะชาวแฟตต่างๆนะแล้วก็โดนกันทั่วหน้านะต้องบอกอย่างนั้นนะบ้านเราก็อย่าประมาทนะฮะเมื่อวานนี้พี่สาวเขาเอาฝรั่งมาให้นะฝรั่งที่บ้านแม่นะต้นนี้ทนจริงๆนะบ้านเก่าจุ๋มเนี่ยน้ำท่วมอยู่แล้วถ้าตกหนักๆนะฝั่งทางติดภูเขาอะค่ะแต่ฝั่งทางบ้านจุ๋มเนี่ยมันจะสูงกว่านะก็พูดง่ายๆเลยเหมือนฝั่งชายเขานะบ้านเก่าบ้านแม่บ้านพ่อจุ๋มที่จุ๋มอยู่กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยนะนะความทรงจำกับบ้านหลังนี้เยอะมากนะแปลกเนาะเราก็จะจำเดี๋ยวเวลาถ้าฝนตกหนักๆติดต่อกันเนี่ยไม่ต้องถึงอาทิตย์หรอกค่ะแค่สองสามวันนี่เราก็ต้องประเมินแล้วว่าน้ำต้องมาแน่ก็อย่านิ่งนอนใจนะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแจ้งเตือนพอแจ้งเตือนปั๊บจากนั้น3ชั่วโมงน้ำมาเลยนะแต่ก็บ้านเราก็จะคุ้นชินกันนะอย่างบ้านจุ๋มเนี่ยก็บ้านยกพื้นสูงแต่ก็ไม่รอดนะคะนะก็แตะพื้นบางส่วนนะคะก็ต้องอพยพเด็กแล้วก็แม่มาอยู่แต่มีบ้านสำรองหลายหลังไม่เป็นไรที่ว่าจะซื้อเพิ่มอีกหลังนึงเนี่ยเขาบอกขายในหมู่บ้านเนี่ยเอางั้นนะเอาเหอะซื้อไปเราไม่อยู่ก็ลูกหลานก็อยู่ได้นะก็เป็นปัจจัย4ที่สำคัญนะที่อยู่อาศัยนะยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารนะแต่ตอนนี้เราก็มีปัจจัย5ปัจจัย6ปัจจัย7ต้องมีรถยนต์ต้องมีโทรศัพท์มือถือกันก็เพิ่มขึ้นมานะจริงๆปัจจัย4เนี่ย ก็จำเป็นต่อชีวิตพื้นฐานนะเดี๋ยวนี้เราก็มีกันปัจจัย5 6 7 8 9 คือมาไวไปไวนะที่บ้านเนี่ยมาก็โอ้โหถนนนี่กลายเป็นน้ำอ่ะต้องบอกอย่างนั้นน่ะเหมือนคลองอ่ะนะต้องบอกอย่างนั้นแต่มาไวไปไวนะตอนนี้ก็ในหลายพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังนะไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกก็ดีภาคตะวันตกก็ดีนะภาคกลางด้วยนะนะก็ล่าสุดนี่ปราจีนบุรีก็ไปแล้วนะฮะเริ่มมาตั้งแต่อรัญญประเทศตลาดโรงเกลือไล่มาเรื่อยเลยตอนนี้เข้าตัวจังหวัดแล้วนะคือน้าของแม่น้องแม่เนี่ยคือแม่ฉุมเนี่ยเป็นคนปราจีนบุรีเนาะแล้วก็เพิกญาติแม่ก็จะอยู่ปราจีนกันทั้งนั้นนะก็ยังว่าเดี๋ยวจะไปบ้านน้านะวันนั้นแม่ก็ไปอยู่กับน้าพักผ่อนคุยกับน้องนะทิ้งไปให้อยู่ปาจีน7วันนะแล้วก็ไปรับนะล่าสุดก็ว่าจะไปนะตอนนี้ไปไม่ได้แล้วน้ำท่วมนะนะก็ไลน์มาว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างเห็นข่าวลพบุรีก็เป็นห่วงกันนะนะเราก็บอกว่ามาไวไปไวนะนะส่วนน้าอีกคนหนึ่งก็เป็นน้านะก็เป็น2น้าแล้วก็มี1ลุงนะที่อยู่ปาจีนนะลุงชาญนะลุงชาญนี่ตอนนี้แกอยู่อำเภอนาดีเนาะน่าจะนาดีมันน่าจะขึ้นไปกับจังหวัดสักแก้วแล้วหรือเปล่านะส่วนน้าผู้ชายน้าชินนะน้าสะใภ้ก็โทรมาจุ๋มกำลังเรียนเนาะมันก็ไม่สะดวกคุยแล้วคลื่นไม่ดีบอกเป็นยังไงมั่งแม่เป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงนะลูกก็ดูแลกันอย่างดีแต่ก็ถามไทยกันเนาะล่าสุดเนี่ยบ้านสองน้าเนี่ยท่วมหมดแล้วท่วมทั้งสองน้าเลยทั้งน้าสาวน้าชายนะน้าสังเนียงสาชินท่วมทั้งสองน้านะตอนนี้
ทักไลน์ไปไม่มีใครอ่านแล้วนะนะก็เบื้องต้นเนี่ยบ้านนัชชินเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะติดแม่น้ำบางปะกงเนาะแม่น้ำประจีนบางปะกงอะนะน้ำคนคือๆโล่งๆอะนะจะเพิ่งไปเยี่ยมแกมานะเมื่อไม่เท่าไหร่เนี่ยนะแล้วก็เขาก็พาแม่ไปเที่ยวเขาใหญ่ไปอะไรนะเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาก็พาแม่ไปส่งก็ได้ไปเจอพี่ๆน้องๆเนาะได้นอนคุยกันนอนบ้านนี้3วันนอนบ้านนั้น5วันอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนั้นนาก็พาแม่ไปเที่ยวกันนะไปเขาใหญ่ไปเที่ยววัดอะไรเนี่ยไปล่าสุดในบ้านนัชชินท่วมแบบเอาไม่อยู่นะคือบ้านเขาเป็นบ้านยกพื้นแบบบ้านชั้นเดียวอะค่ะแต่ก็มีบันไดขึ้นบ้านสักแบบ5ขั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นบ้านปูนยกพื้นนะคะแต่ก็จุ่มก็ว่าบ้านเขาก็ไม่ต่ำนะแต่พอนี้น้ำมามากๆก็เอาไม่อยู่ล่าสุดต้องทิ้งบ้านนะคะแล้วก็ดีว่าที่มีรถยกสูงเขามีรถแบบใหญ่อะรถ 4 wheel อย่างเงี้ยนะที่บ้านจุ่มก็มีรถสูงอยู่2คันนะเป็นรถสูงยกสูงก็ขับรถออกมาแล้วก็เอาของที่จำเป็นออกจากบ้านบางอย่างก็ต้องปล่อยนะฮะอย่างเหมือนภาพข่าวอะค่ะแล้วก็ไปหาบ้านเช่านะแล้วบ้านเช่านะเขาคิดต่อวันนะท่านผู้ฟังวันละ700เนอะเมื่อวานนี้นะพี่สาวโทรไปคุยก็มาเล่าให้จุ่มฟังวันละ700เดี๋ยววันนี้จุ่มจะโทรหานะทั้งสองนะเลยว่าทักไลน์ไม่อ่านแล้วว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าปู่บ้านเราก็นั่งนึกนะบางทีก็น่าเห็นใจเนาะเราก็นึกว่าพักโรงแรมพักแค่เป็นแบบเหมือนบ้านเช่ารายวันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเห็นพี่สาวบอกนะนัชชินบอกวันละ700โอ้โหแบบเราคิดว่าจริงเราก็น่าต้องช่วยกันเนาะอย่างน้อยก็ค่าน้ำค่าไฟเนาะเขาหนีทุกมาน่ะก็ไม่ว่ากันนะก็วันละ700นะถ้าอยู่10วันก็7,000นะก็ภาวนาให้น้ำยุบไวๆนะเดี๋ยวว่าวันนี้สายๆก็จะโทรทั้งสองน้าเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะน้ำท่วมมาปราจีนก็หลายพื้นที่ก็เป็นห่วงกันนะล่าสุดนี้ก็น้ำจากเขื่อนก็เริ่มทยอยปล่อยนะตอนนี้เนี่ยในภาคกลางเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นชัยนาทที่อยู่ท้ายเขื่อนนะสัพพยาเป็นยังไงบ้างนะโพนังดำออกโพนังดำตกในแฟนรายการจุ่มเยอะนะสมัยก่อนนะช่วงน้ำท่วมนะจุ่มก็ขับรถตะเวนแจกของนะไม่ตะเวนไปดูน้ำนะไอ้เจ้าเปิ้ลเนี่ยอยู่อินบุรีเนี่ยตำบลดอกไม้เนี่ยนะมันต้องพายเรือมารับอะไรอะถุงยางชีพนะจุ่มนั่นแหละแต่เปิ้ลเขาตามองไม่เห็นเนาะลูกเขาพามาพายนะพายเรือมารับของจากจุ๋มแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปอีกเลยเพราะมันวิ่งไม่ได้นะเส้นที่ติดนะไม่ใช่เส้นสายเอเชียนะล่าสุดมาก็เห็นแล้วนะที่สัพพยานี่น้ำท่วมเพราะว่าปล่อยจากเขื่อนต้องปล่อยนะไม่ปล่อยไม่ได้นะทีนี้มันก็จะลงมาเรื่อยแหละนะตั้งแต่สิงห์บุรีนะอันนี้อินบุรีก็ต้องเตรียมนะแฟนรายการจุ่มอินบุรีเยอะด้วยนะเตเพิ่งไปส่งของมาแต่ฝั่งพี่สนองไม่ท่วมนะถ้าถือว่าโชคดีนะฝั่งบ้านทองเอ็นนี่ไม่ท่วมนะแต่ฝั่งติดแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยในตลาดเนี่ยร้านเกสรเนี่ยโอ้โหท่วมนะก็เป็นกำลังใจให้นะฮะนะแล้วก็จะไล่ลงมาละทีเนี้ยนะสิงห์บุรีนะต้องเตรียมนะไม่ว่าจะเป็นปักบางเนี่ยนะพรมบุรีเนี่ยโอ้โหร้านเฮียซินก็ต้องระวังนะฮะไล่ลงมาเรื่อยนะฮะนะจนไปถึงอยุธยานะมันจะปะทะกันนะก็ต้องรู้นะก็หลายพื้นที่นะก็ต้องติดตามเฝ้าระวังนะเมื่อสักครู่นี้ก็ยังว่าเอ๊ะเมื่อวานนะพูดถึงเขาบอกว่าโพธารามกาญจนบุรีราชบุรีนะก็จะมีน้ำท่วมล่าสุดพยากรณ์อากาศวันที่1ตุลาคมวันนี้1ตุลาคมนะท่านผู้ฟังนะวันน้ำท่วมด้วยวันหวยออกด้วย วันก่อนไปเดินไปตลาดแม่ค้าขายลอตเตอรี่บอกขายไม่ดีเลยช่วยซื้อจุ่มยังไม่ได้ซื้อไว้ซื้อเลย
คือไม่รู้จะซื้อแลกอะไรนะก็เหลือคู่ละ80เอ้ยคู่ละเท่าไหร่90หรือ80อ่ะไม่แน่ใจ2คู่180อ่ะแปลว่าคู่ละ90เนาะเออแหมเราก็เซียนหวยซะด้วยไม่ค่อยจะรู้เรื่อง นะนะก็นะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ1นะฮะ1ตุลาคมนะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองมาบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนแต่ก็พัดปกคลุมภาพรวมนะฮะก็รับระวังไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลนะก็ยังมีฝนตกอยู่แต่ลดลงนะฮะภาคใต้นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวันที่4ที่8เนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะมันเหมือนจะลาไป 2-3 วันนะแล้ววันที่4ที่8เนี่ยก็จะมีฝนเริ่มแล้วก็ลมกระโชกแรงนะขยายเข้ามาในกรุงเทพนะก็ต้องบอกว่าในหลายพื้นที่นะในภาคเหนือนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนแต่ก็ลดลงหน่อยนะส่วนมากก็จะเป็นทางอีสานล่างนะ

ภาคใต้ฝั่งตะวันตกพังงากระบี่แล้วก็จังหวัดตรังก็ต้องบอกว่าฝนอาจจะหยุดลดลงแต่4ถึง6เนี่ยจะมาอีกแล้วก็จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะแผ่มาปกคลุมนะแล้วฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะต้องระมัดระวังนะก็เป็นห่วงเป็นใยนะว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างนะเขาก็เริ่มทยอยปล่อยน้ำกันนะเป็นอย่างไรสบายดีค่ะนะคุณเล็กบอกสบายดียังใจหดหู่เห็นคนแบกทุกข์สาหัสนะหายใจเข้าไว้ตามคุณจุ๋มบอกปักช่องเป็นไงมั่งเขาใหญ่อะนะก็เป็นห่วงนี่เมื่อกี้จุ๋มทักไปนะญาติจุ๋มยังไม่มีใครอ่านเลยนะแล้วก็นะโพธารามนะเมื่อสักครู่พี่กบบอกเขาปล่อยน้ำแล้วล่ะนะเขาบอกบ้านพี่ยังสบายดีห่างกัน5กิโลเมตรหรือ5กิโลเมตรไม่ไกลนะนะก็ต้องระวังเนาะแฟนรายการจุ๋มด้วยนี่นะพี่กบคนสวยก็อยู่โพธารามแล้วก็มีเจ๊หมูอยู่บ้านโป่งนะแล้วก็จะมีอีกหลายท่านนะแล้วมีจังหวัดอะไรนะเพชรบุรีนะราชบุรีแล้วก็จะมีนครปฐมเนี่ยเจ๊หมวยนครปฐมจะโดนไหมนะเจ๊หมวยเนาะแต่อีก็ชื่อเจ๊เอี้ยงนะเป็นยังไงบ้างนะเป็นห่วงนะนครปฐมจะโดนไหมสมุทรสงครามสาครสมุทรปราการบ้านคุณสำรีเป็นไงบ้างนะคุณสำรีจุ๋มเพิ่งส่งของไปให้เนาะเห็นภาพข่าวโอ้โหนะสมุทรปราการนะบางเสาธงก็ใช่ย่อยนะนะบ้านคุณสำรีเนี่ยก็ทำนานะโอ้โหนี่เป็นแฟนคลับแบบเกือบต้องให้ดีเด่นนะฟังบอกไม่เคยฟังใครเลยเช้ามาฟังจุ๋มเสร็จก็ไปนาก็บอกที่บ้านคุณสำลีในบรรยากาศยังเป็นเหมือนสมัยก่อนนะที่บ้านก็ตำนากันนะที่อำเภอบางเสาธงนะก็เป็นห่วงนะก็ดูแลอย่าประมาทคือถ้าฝนมันตกติดต่อกันหรือเราฟังข่าวว่าเขามีน้ำปล่อยมาเนี่ยคือมันอันตรายหลายอย่างนะคือบางคนเนี่ยยังมีข่าวเนี่ยหลายๆคนเสียชีวิตจากโดนไฟดูดอันนี้น่ากลัวคนเนี่ยบางคนไม่เคยบ้านไม่เคยน้ำท่วมอ่ะปีนี้มันเคยอย่างเงี้ยลงไปเก็บของลงไปอะไรอย่างเงี้ยไปถอยรถอะไรอย่างเงี้ยโดนไฟช็อตเสียชีวิตหลายคนเนาะนะทุกคนก็ลำบากนะการขับถ่ายการใช้ชีวิตนะก็เป็นกำลังใจนะเราไม่ต้องไปรอความช่วยเหลือจากใครถ้าเราเห็นฝนมันตกหนักๆตกหยุดติดต่อกันวันสองวันเนี่ยเตรียมเลยท่านผู้ฟังเชื่อจุ๋มนะที่บ้านเนี่ยคือภูมิประเทศที่บ้านจุ๋มเนี่ยมันน้ำท่วมตลอดเพราะมันเป็นทางผ่านน้ำที่บ้านฝั่งบ้านแม่เนี่ยต่อให้คุณทุถมสูงแค่ไหนเนี่ยน้ำก็ท่วมคืออาจจะไม่ท่วมตัวบ้านแต่มันมีร่องน้ำและตอนหลังมาเนี่ยเขาก็ทำหมู่บ้านจัดสรรเนาะคนมันก็เยอะขึ้นน่ะเขาก็ถมดินกันอะไรกันก็ขวางทางน้ำน้ำก็จะไหลโอ้สมัยเด็กๆเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยดีใจมากเลยนะได้หยุดโรงเรียนไฟดีมาตั้งแต่เด็กเด็กๆอ่ะกับน้ำเนี่ยโหแม่จุ๋มเนี่ยเขาเป็นห่วงมากเลยนะย่าก็คอยกำชับที่บ้านจุ๋มมันจะมีเสาอากาศสมัยก่อนนะเราจะไม่มีจานดาวเทียมไม่มีแบบสายใยแก้วอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมันจะมีเสาแบบเหมือนเสาโทรทัศน์อะนะแล้วก็จะเป็นแท่งเหมือนจะเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมไม่แน่ใจเนาะที่แล้วก็มีเสาแบบเป็นเสาอากาศโทรทัศน์อะนะบ้านจุ๋มก็มีอย่างนั้นอะนะแล้วเวลาน้ำท่วมเราเล่นกันแบบไหนรู้ไหมที่บ้านมันมีแม้ถ้าพูดบ้านนอกแบบนอกกระชานเนาะมันก็จะเหมือนเทอร์เลสนะแต่ก็มีลูกกงนะเป็นลูกกลึงไม้แบบบ้านไทยอ่ะแล้วก็มียื่นออกมาเป็นมุมที่ทุกคนต้องนั่งตรงเนี้ยมุมวิวที่สุดดีที่สุดนะจะนั่งกันแต่พอน้ำท่วมนะพวกเราจะตะปีนแล้วก็ลูดไอ้เสาไอ้เนี่ยเสาโทรทัศน์อ่ะลูดแล้วก็ลงไปในน้ำจมเหมือนว่าสนุกพี่น้องกันลูดปื๊ดเหมือนสไลด์ลงอะฮะโอ้โหแม่เห็นนี่ไม้เลี้ยวสั่นเลยนึกถึงตอนเด็กนะเนี่ยแปลว่าแก่อย่างเต็มภาคภูมิแล้วนะโอ้นึกถึงความหลังเนาะมันสนุกจริงเลยสไลด์เนี่ยสไลด์ลงแล้วบันไดบ้านเนี่ยไม่ได้ลงธรรมดา
สไลด์

ตรงไอ้ตรงที่ที่เราตัวเกาะสองฝั่งอ่ะสไลด์ลงเสร็จแล้วพน้ำมันท่วมมากระโดดกันไงโอ้โหชีวิตนะความสุขจริงๆเลยนะจะคันอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้จักนะแต่ถ้าสไลด์ลงจากเสาอากาศโทรทัศน์เนี่ยจะสนุกที่สุด จริงนะโอ้นั่งนึกนะตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่แต่ว่าจะไม่ขังนานเนาะก็แต่สมัยก่อนก็ท่วมขัง2 วันนะแต่ครั้งนี้มาไวไปไวก็ถือว่าเขาจัดสรรได้ดีนะหรือว่าฝนมันหยุดตกก็ไม่แน่ใจนะนะก็มาทีไรก็มีความเสียหายรั้วพังบ้างอะไรบ้างนะครับตอนอยู่ก็พอเราจะรู้เลยอยากจะพอฝนตกติดต่อกันเนี่ยนะสูงจะบอกบ้านนั้นเตรียมอะไรที่จำเป็นยกขึ้นที่สูงนะแล้วน้องชายจุ๋มเนี่ยเขาเป็นโรคแบบโรคบ้าหอบฟางนะบ้านก็ไม่ใหญ่นะเนื้อที่ที่บ้านหลังเก่าอะนะถ้าไปบ้านเนี่ยของสะสมเต็มไปหมดท่านผู้ฟังอ่อนใจนะเราไม่รู้จะว่าไงนะที่ให้ลูกนั่งดูโทรทัศน์แทบจะไม่มีอ่ะนะนี่จะย้ายลูกมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วเราก็เป็นห่วงเนาะมันนะคนเราต้องมีพื้นฐานที่คือเราสะสมอ่ะหนูว่าสะสมเงินดีกว่าไหมนะเราสะสมเงินนะเงินเดือนเราเท่านี้เราสะสมสัก 10% จากเงินเดือนเราอันนี้น่าจะสะสมเนาะเออสะสมเงินอะไรสะสมทองเงี้ยอันนี้มันสะสมของเก่านะน้องชายจุ๋มนะฮะก็มีรถคันแรกของเขาเนี่ยเขาไม่ยอมขายนะรุ่นลิมิเต็ดเขาบอกเขาไม่ขายฮอนด้ารุ่นลิมิเต็ดน้ำท่วมแล้วท่วมอีกมีคนมาขอซื้อเป็นแสนมันไม่ขายเลยพ่อภูดิตเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ฟังรายการจุ๋มนะเรานินทาได้เราก็นั่งรู้สึกเออถ้าจุ๋มเป็นคนอย่างเขาเนี่ยคงจะมีรถเก่าเต็มบ้านน่ะนะไม่เคยยึดติดนะรถคันแรกจุ๋มนะเป็นรถมือสองนะมิตซูบิชิแรนเซอร์โอ้โหวิ่งเหมือนบินรุ่นแบบดิจิตอลน่ะนะนะตอนนั้นนะผ่อนเดือนละกี่พันไม่รู้ไม่แน่ใจมันต้องใช้รถไงใช้อยู่ดีปีกว่าแล้วมันก็เก่าเนาะมันเก่าแล้วเราทำงานเนี่ยงานจุ๋มต้องใช้รถนะแล้วบริษัทที่ทำเนี่ยเขาไม่มีรถประจำตำแหน่งบริษัทที่เราย้ายมาจากบริษัทเก่ามันมีความท้าทายนะเราก็เลยต้องออกรถใหม่รถเก่าก็ขายที่สุพรรณเนี่ยนะไปพรีเซนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวเองนะที่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณแล้วเผอิญไอ้น้องที่มาฟังเราพรีเซนต์นะเขาได้ยินเราคุยกับน้องอีกคนที่โทรมาว่าพี่จุ๋มขายรถเหรอบอกเออพี่อยากขายเขาได้ยินเขาบอกพี่ขายรถอะไรพอดีหนูอยากได้รถดูสินะเอาแค่คิดก็ขายได้อะมันก็เป็นบุญของเราเนาะจุ๋มก็พอดีรถเอามาเราต้องใช้ไปดูโอ้ยพี่ขายเท่าไหร่หนูซื้อพระเจ้าช่วยหนูซื้อเลยจะซื้อยังไงแล้วพี่ต้องขับกลับลพบุรีนะไอพี่ขับเก่าก่อนได้ไหมนะก็ขับก่อนแล้วก็ขายเข้าไปเลยแล้วก็ซื้อรถใหม่นะคันแรกเลยป้ายแดงในชีวิตเป็นฮอนด้านะรถเก๋งฮอนด้าสีแดงนะวิ่งอยู่8 ปีใช้งานได้คุ้มมากเหนือจดใต้เลยนะแล้วก็ขายไม่เคยยึดติดคือเราทำงานเนี่ยเราต้องใช้รถก็ออกรถใหญ่เพราะว่าต้องขนของรถเก๋งขนไม่ไหวแล้วเนี่ยแหละแซมสันเนี่ยเอาไว้ขนแซมสันนะก็ออกใหม่หนูไม่ยึดติดออกใหม่เป็นปิกอัพ4 ประตูอีซูซุนะเกียร์กระปุกแล้วขับส่งของเองอ่ะผู้หญิงอย่างจุ๋มเนี่ยนะตอนนี้น้ำหนักเหลือประมาณ54 โลเนี่ยตัวเล็กๆคนหนึ่งไงแล้วรถมันใหญ่นะโอ้โหพอวิ่งหนักๆไม่ไหวเปลี่ยนขายขับได้ปีกว่าๆออกเกียร์ออโต้เพราะว่าเหนื่อยไงนะมันออโต้มสบายหน่อยก็ออกเป็นออโต้ขายไม่เคยยึดติดนะงั้นถ้าเกิดยึดติดเนี่ยรถจอดเต็มบ้านเลยรถเก่าขายนะพอขายไปก็ไปออกเป็นเกียร์ออโต้อันนี้เป็นรถแบบคิดว่าเป็นรถครอบครัวเลยมิวเซเว่นนั่งได้7 คนขนของได้นะ
เวลาจะส่งของเนี่ยเพราะรถลักษณะเนี้ยแอร์มันทั้งคันเนาะมันก็ถนอมสิ่งของในรถเราด้วยจุ่มก็ใช้ทุกวันนี้ยังคันนี้ยังส่งของอยู่นะเตใช้นะรถมิวเซเว่นของอีซูซูนะปีนี้ไม่เคยเป็นรถที่ไม่เคยงอแงเลยนะเขาบอกหูรถส่งของหรูมากเลย เรามิวเซเว่นส่งเลยนะจริงน่าจะออกรถแบบรถตู้อะไรรถกระบะอะไรก็ว่าไปแม่เอาอย่างนี้แหละนะบางทีน้องก็ยืมมั่งเวลาไปไหนนั่ง7คนผมก็ให้คันก็ยังอยู่คันนี้นะทุกวันนี้ก็ถ้ารวมไม่รวมรถเก่าก็ขายไปนะทุกวันนี้ที่บ้านมิวเซเว่น MG ทั้งหมด4คันนะที่บ้านจุ่มรถ4คันนะคุณลุงใช้คันใหญ่นี่ก็เป็นคันใหญ่โฟร์วิลเหมือนกันอยู่กรุงเทพคุณลุงใช้เทลเบลเซอร์นะคันใหญ่เวลาขึ้นเขาลงห้วยก็จะเอาคันนี้ไปนะแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็นของให้เตใช้ของจุ๋มนี่แหละค่ะคันเล็กสีเหลืองจุ๋มก็ยกให้เตใช้ยกให้มันน่ะมันอยู่กับเราก็ยกให้นะแล้วส่วนอีรถลูกสาวเนี่ยเอาไว้ขับไปทำผมกอกหัวงอก เอานี่คือมันมีความจำเป็นเนาะถ้าเรามีกำลังเราก็ใช้ได้นะแต่น้องชายจุ๋มเนี่ยมันสะสมทุกวันนี้มันก็มีรถใหม่เนาะบ้านก็แคบนะโทรทัศน์เก่าๆเนี่ยมันเก็บไว้หมดเลยท่านผู้ฟังขวดโค้กเก่าขวดป้ายเก่าๆเคยเห็นไหมคนที่ชอบสะสมอย่างเงี้ยโอ้จุ๋มแล้วหัวจะปวดนะเป็นจุ๋มปล่อยหมดแล้วไม่มาไว้หรอกบ้านนี่ยิ่งกว้างโล่งเตียนแล้วมันสะดวกเนาะมันจะหยิบจะอะไรจะหายก็เห็นนะเราก็ไม่ต้องไปกลัวไอ้พวกสัตว์เลื้อยคานด้วยเอาจริงนะเวลาน้ำท่วมก็ต้องระวังสัตว์เลื้อยคานแต่ก่อนเนี่ยอยู่บ้านเก่าเนี่ยโอ้โหหัวใจจะวายตะขาบตัวเท่านี้โป้งตะขาบอ่ะมันหนีน้ำแล้วมันเข้ามาในห้องนอนจุ๋มอ่ะแล้วมันไปซุกอยู่ในตะกร้าผ้าโอ้พระเจ้าช่วยแล้วเห็นแล้วตัวใหญ่เล่าให้ลุงฟังแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะก่อนไปทำงานจุ๋มก็ฉีดไอเนี้ย DDT อ่ะไอยายุงอ่ะฉีดทั้งห้องเลยฉีดแล้วก็ไปทำงานเพราะเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไงมันมาตอนน้ำท่วมและน้ำยุบแต่มันยังแอบแฝงอยู่นะก็ไม่รู้ว่ากลับมาก็อุ้ยหรือดูไม่มีแล้วนะอาบน้ำตอนเย็นจะเข้านอนเอนั่งส่องกระจกหางตามันมองเห็นอะไรแวบแวบแวบแวบหางตาเนาะคล้ายๆมันเมาไอ้ที่เราฉีดอะมันอยู่ใกล้ๆกับไอ้กระจกส่องหน้าน่ะตัวน้ำตาลเบลอเทอร์เลยโอ้ยพระเจ้าช่วยมันงงไงมันไปไหนไม่ได้มันคงงงนะเพราะฉะนั้นงูก็เคยเจอนะท่านผู้ฟังโอ้โหจุ๋มมาจำได้เลยพอทั่วมากๆเขาก็หนีน้ำมาเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังนะสัตว์มีพิษแมงป่องสัตว์ตะขาบสัตว์เลื้อยคานนะล่าสุดก็เป็นห่วงเนาะนะมีพี่เข้ลอยกันมานะนะบางคนบอกอุ้ยจะอยู่ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็หนีภัยเหมือนเราอะนะต่างคนต่างไปเราก็ต้องบอกอย่างนั้นนะอ่ะก็เป็นห่วงเป็นใยนะเล่ากันถึงเรื่องน้ำท่วมนะคนไหนไม่ท่วมก็ถือว่าโชคดีนะคะนะคนไหนที่ท่วมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตส่วนเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนะกับร้อยเอกชูชาติสอนบุตรนะเมื่อวานโทรมานะจุ๋มก็นั่งกินกาแฟแซมสันอยู่หลังบ้านให้อาหารกระลอกเรียบร้อยนะนั่งทบทวนเพราะว่าจุ๋มใกล้จะสอบแล้วนะคะนะจะปิดคอร์สแล้วอาทิตย์หน้านะจุระอภิธรรมกตีอุ้ยความจำเยอะมากนะอ่ะเรามาขนาดนี้ต้องให้ถึงสุดนะก็โทรมาว่าอยากจะได้สบู่1ลังนะแล้วก็กาแฟ1ลังร้อยเอกโชชาสอนบุตรเนี่ยนี่ก็เป็นแฟนรายการตั้งแต่เริ่มเลยนะอดีตนายทหารเก่านะแต่ว่าตอนนี้ตาท่านมองไม่เห็นเนาะโดนสะเก็ดระเบิดแต่ก็มีครอบครัวลูกหลานดีนะเดี๋ยวเอาเตรียมไว้ทำบุญวันเกิดนะต้องอนุโมทนาสาธุเอาไปถวายคือปกติเขาก็จะซื้ออย่างเงี้ยค่ะสบู่กาแฟ
นะซื้อตั้งแต่ก้อนละ49ตอน59อ่ะนะนะแต่ซื้อยกลังก็ได้ราคาตามจำนวนเนาะ100 ก้อนอะไรเงี้ยเมื่อวานก็เดี๋ยวให้เตไปส่งแล้วก็ฝากทำบุญมาด้วยใส่ซองมาทำบุญกฐินวัดดอนบุปผาราม700 บาทร้อยเอกชูชาติกับนางสาลี่นะฮะสอนบุตรได้รับเรียบร้อยสาธุค่ะนะทำทุกปีไม่เคยขาดได้รับแล้วนะคะนะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงทั้งคู่เลยนะได้อยู่สร้างบุญกุศลไปนานๆเมื่อวานจุ๋มถามบอกยังไม่ท่วมโอ้ตอนบางจุ๋มสีนี่บางประหันไม่เหลือหรอแล้วต้องบอกอย่างนั้นบ้านประเตือนเป็นยังไงบ้านประเตือนเมื่อวันก่อนไปเรียนแล้วก็แวะไปเอากายศาสตร์บ้านพี่อรุณบ้านพี่อรุณนี่คลองอยู่หน้าบ้านเลยนะเอาใจช่วยนะนะบางประหันนี่แฟนรายการจุ๋มเยอะด้วยนะมีหลายๆคนที่อยู่บางปะหันอยุธยานะแล้วก็เมื่อวานทางผ่านครูแมวด้วยนะครูแมวบอกงั้นเอากาแฟมาเพิ่มกับสบู่เอาดวงตากับแปะกล้วยชื่นใจมาเพิ่มด้วยนะครูแมวนะอยู่แยกเจ้าปลุกนะอยู่อำเภอมหาราชนะร้านขายของฝากถ้ามาจากลพบุรีสายบ้านแพกนะเขาจะเป็นร้านแรกติดเทศบาลโรงช้างครูแมวกับหมวดไพโรธตอนนี้เกษียณทั้งคู่นะเที่ยวตลอดคุ้มแล้วค่ะคือสมัยก่อนทำงานจริงๆเนาะอย่างจุ๋มเนี่ยจุ๋มจริงๆจุ๋มไม่อยากไปไหนแล้วนะเพราะจุ๋มเที่ยวมาเยอะมากนะคืองานเรามันไม่ใช่งานราชการนึกอยากไปก็ไปได้แต่คนทำงานราชการเนี่ยบางทีวันหยุดมันน้อยพอเกษียณแล้วก็ไปเที่ยวเถอะค่ะนะไปทำบุญมั่งไปธรรมชาติบ้างนะเมื่อวานเจ๊ไอ้ครูแมวก็เลยบอกเอามาเมื่อวานไปเพิ่มเติมนะแยกเจ้าปลุกก็จะมีทั้งสบู่มีทั้งกาแฟนะแชมพูไม่ใช่สิยาสีฟันยังอยู่มีดวงตาแปะกล้วยแล้วก็มีชื่นใจแซมสันนะครูแมวแยกเจ้าปลุกนะฮะนะตอนนี้น้ำมันมันแพงเนาะก็การทำงานของเราก็ไม่เหมาะกับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่ก็ปวดใจนะใครที่ออกรถไฟฟ้าแต่ตอนนี้กรุงเทพเนี่ยรถไฟฟ้าจอดนิ่งเลยไม่รู้ว่าจะเคมกันยังไงนะจริงก็เห็นใจนะจริงๆรถไฟฟ้าก็เป็นตัวทางเลือกหนึ่งของการใช้พลังงานแต่เหมาะสำหรับเดินทางไม่ไกลนะไม่ไกลอย่างจุ๋มเนี่ยของใช้ไม่ได้ส่งของเราเดินทางเป็นร้อยกิโลเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานบริการไม่ว่าจะเป็นชาร์จไฟเราก็ต้องพร้อมเนาะบ้านเราก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะจุ๋มเห็นมีสายเอเชียก็จะมีที่ร้านเกษราเบเกอรี่นะฮะจะเป็นที่เติมไฟของรถนะไฟฟ้านะฮะก็เราใช้ดีเซลนะดีเซลตอนนี้ก็40 บาทนะ40 บาทนะเมื่อวานเตก็ไปส่ง2ที่แล้วก็ส่งของนะเมื่อวานก็ยังส่งอยู่ไปรษณีย์ก็ยังทำงานนะฮะนะบางคนบอกขอกระดูกอ่อนก็ยังขายกันพูดถึงกระดูกอ่อนแล้วก็พูดถึงเสริมอาหารได้ยินข่าวไหมคะนะอสม100กว่าคนโดนแบกหามเข้าโรงพยาบาลโอ้ยนะจุ๋มเห็นข่าวนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะท่านผู้ฟังอสม104ชีวิตแน่นหน้าอกนะฮะนะต้องหลังจากไงอะแน่นหน้าอกผื่นขึ้นหมดสติหลังทดลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหามส่งโรงพยาบาลกันวุ่นอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะมีผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้านหมู่บ้านก็คืออสม.นะเขาบอกว่ากินเม็ดเดียวเอาอยู่โอ้โหมากับพิธีกรมีวิทยากรมานะเม็ดเดียวเอาอยู่จริงๆเลยนะก็คือต้องบอกเลยว่าผู้เข้าอบรมเนี่ยมีทั้งหมด163คนทดลองกัน129คนมีอาการผิดปกติเนี่ยมันอาจจะมีคนแพ้บ้างแต่นี่มันเกือบหมดนะอีก34คนไม่เป็นไรเพราะไม่ได้เข้าอบรมรอดนะก็อยู่กันกระจายไปตามนั่นต่างๆก็มีอาการเขาบอกว่าคนนี้บุคคลติดตามวิทยากรก็เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามานะแล้วก็บอกว่าเม็ดเดียวเอาอยู่พอข่าวนี้ออกไปคนก็เข้ากันมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าตกเป็นเหยื่อของอย่างเนี้ย
มีเยอะโอ้ยเนี่ยผลิตภัณฑ์เราได้รับการรองรับนะอสม.กินแล้วหมอก็กินโอ้พระเจ้าอันนี้น่ากลัวมากนะฮะจริงนะตัวจุ๋มเองนะจุ๋มทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาปีนี้จะเข้าปีที่20ถ้าเราทำอย่างถูกต้องแล้วมีการเทสจริงๆเนี่ยมันจะผิดพลาดมันอาจจะมีหนูเพิ่งบอกว่ากระดูกอ่อนปลาฉลามใครแพ้อาหารทะเลอย่ากินเพราะถ้าแพ้เนี่ยมันจะมีผื่นมั่งคันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากกินนะจะบอกบ่งชี้ตลอดแต่ว่าประโยชน์ของโอเมก้า3กับเกี่ยวกับคอลลาเจนทะเลมันมีเยอะไงมันมีต่อกระดูกเยอะแต่มันก็มีข้อบ่งชี้นะว่าเออคนแพ้อาหารทะเลอยากกินจุ๋มจะพูดประจำนะอันนี้บอกเป็นไง104คนแล้วบางทีอย่างเงี้ยเยอะเป็นของคุณหมอเนี่ยโอ้ my god คุณต้องเช็คให้มันถูกต้องอย่าไปเห็นว่าของฟรีแล้วไปกินมันเม็ดเดียวเอาอยู่ไม่นั่นน่ะไปกันหมดเลยนะอ่ะระมัดระวังนะเป็นกำลังใจ ต้องเช็คให้ดีเด้อเม็ดเดียวเอาอยู่

0: วฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณา ใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577
7: ผมเชื่อตัวเองมาตลอดถึงได้ตัดสินใจทำหนังสือเดชวนใครๆก็เรียกผมว่าโหน่งอัดเดมีอยู่เรื่องนึงที่อยากเคหัวตัวเองที่สุดเลยก็ดันไปเชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วเท่เชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วหญิงจะชอบเชื่อว่าจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้เฮ้ยเชื่อผมเถอะไม่จริงเลยสักอย่าง
12: บุหรี่ติดง่ายเลิกยากอย่าเริ่มดีกว่าเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
13: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
14: ์ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วฮะแต่รู้มั้ยครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆ
15: ให้หนูนะมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
16: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
17: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองสมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
18: สภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: 5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉัน
1: ราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
2: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย
1: โทร0812901691
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
5: 0812901691
4: 0812901691

ูโกโก้เครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จรสชาติเข้มข้นหอมละมุนดื่มได้ทุกวันทุกเวลาชูโกโก้จากเมล็ดโกโก้สู่ความสุขในทุกแก้วสั่งซื้อชูโกโก้ได้ที่

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง

0: ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถะทิพพะมันตังปะภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปะภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกโกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
1: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพโอสถถูกต้องมาก

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างสถานีวิทยุจากจังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล FM 91.75 ครับแล้วก็วิทยุคนเมืองลพบุรี 90.75 ที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วสสหนึ่งครับ AM 657ครับทักทายกันแบบนี้เป็นประจำประจำในสถานการณ์ที่เรียกว่าน้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำมาท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ลพบุรีก็ปล่อยน้ำมาเขื่อนพระราม6ที่ท่าเรือยุทธยาเขื่อนขุนด่านประการชนที่นครนายกทุกเขื่อนตอนนี้ไม่มีใครเก็บกักอะไรไว้เลยครับทยอยปล่อยกันมาเพราะว่าน้ำมันเกิน 100% และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนครศรีอยุธยาอ่วมอรไทยมานานแล้วนะขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยด้วยนะครับที่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะครับแม้แต่กรุงเทพปริมณฑลปทุมธานีตอนนี้ก็แถวหนองเสือลำลูกกาก็ได้รับผลจากการถูกน้ำมวลน้ำท่วมนะครับหลายที่เลยคุณผู้ฟังวันนี้ปุ๋ยลุงช้างไม่ต้องขายแล้วขายไปทำไมอ่ะทำไม่ได้ไม่มีที่เก็บเนาะแต่พี่น้องที่ไม่ได้รถไม่มีผลกระทบอะไรก็ให้ความช่วยเหลือกันตลอดนะครับพี่น้องคนไทยน้ำใจดีอยู่แล้วแม่เป็นห่วงจริงๆนะฮะคุณผู้ฟังไปทางไหนไม่ได้เลยเนี่ยขับรถออกจากบ้านนี่โดนล้อมรอบเลยเมื่อวานไปโคกสำโรงมาไปร้านสยามฟาร์มาซีมาไปร้านบัวเภสัชมานะครับก็มีร่องรอยของน้ำท่วมสองฝั่งทางก็ยุบลงแล้วแต่ที่หลุมข้าวมีแลนด์มาร์กเลยนะหลุมข้าวรอยต่อหลุมข้าวกับบ้านหมี่เขามีร้านค้ามีเด็กเล่นน้ำกันระมัดระวังอันตรายนิดนึงนะครับฝากบอกด้วยนะครับแล้วก็เชื้อโรคที่มันมากับน้ำน่าเป็นห่วงนะปล่อยเด็กเล่นน้ำไประมัดระวังหน่อยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการคุยฟุ้งกับลุงช

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

1เม็ดเพื่อการบำรุงนะก่อนนอนนะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูงดอาหารมื้อเย็นมื้อก่อนนอนซะนะแต่มันยังหิวอยู่ใช่มั้ยเอาโกโก้ลุงช้างไปชงสินะอิ่มอร่อยอร่อยเลิศ2กล่อง500บาทเนี่ยนะกล่องนึงมี15ซอง300บาทซื้อ2กล่องนะ30แก้วอร่อยอร่อยนะนะสำหรับคนที่ชอบกินก็หลายก่อนนอนเนี่ยโดยเฉพาะมันมีเครื่องสำเร็จรูปอะไรเงี้ยนะมันมีโซเดียมเยอะมันเค็มเดี๋ยวก็จะเกิดอาการเรียกว่าไตทำงานหนักมื้อก่อนนอนอย่างเงี้ยไม่ไหวขอบคุณมากเลยนะครับพี่สาวจากท้ายตลาดบอกว่าอยากจะฟังเพลงลาแล้วเอื้องดอยของสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยนะครับโอ้มีมาหลายเพลงกันเลยนะครับวันนี้ในเพลงตกสำรวจนั่นแหละลาแล้วเอื้องดอยเนี่ยถ้าไม่ค้นไปควานมาร้านอำนวยบิวตี้บอกว่าแนวหลังยังคอยไม่ใช่แนวหลังยังคอยพี่ปั้นอำนวยบิวตี้กอดคนนอกใจนะครับพี่ปั้นจากอุดัยเจริญบอกแนวหลังยังคอยนะแล้วก็พี่สาวจากอำเภอมะนังจังหวัดสตูลแนะนำงานเพลงยิ้มให้คุณนะแล้วก็น้องลูกปลาหลานปลาเราเนี่ยบอกวันนี้อากาศที่ชุมพรดีจังเลยขอฟังเพลงอกหักจากภาคใต้น้องก็ฟังทางแอปเนาะแล้วก็มีเพลงอะไรนะพี่ชายจากช่องสลิกาเนี่ยเพลงคอหวยดวงดีดวงดีลูกชัยนาทเนี่ยอย่างนักมวยเลยนามตระกูลนั่นนะพี่ทางใบแจ่มแจ้งครับอยากจะฟังเพลงสาวป่าสางครับสาวสวยมหาศรนะอยากจะฟังเพลงรักมา5ปีนี่คือเพลงเพราะที่เอามาฝากพี่น้องบ้านเราโดยโปรมิอ้อยและก็ยาย่าบิงดูแลสายตารวมไปถึงดีแคร์ด้วยที่ดูแลสายตา081-290-169

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2 เม็ดเลยหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้ถูกตังหน่อยเนาะ

0: ดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเอาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปรับประทานนะกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทานไทยแคลพัดนะใครยังไม่มีวิทยุฟังเอาสั่งซื้อได้เลยเหลืออีก3เครื่องแล้ว
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
0: มาแล้วครับแนวหลังยังคอยพี่สาวเราจากอุดัยเจริญควรการหลงจังหวัดสตูลครับขอเข้ามาเมื่อสักครู่คุณพี่จากอ่างทองบอกอยากได้โกโก้มีจำหน่ายไหมมีที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกมีแล้วครับโกโก้ที่ลพบุรีก็มีร้านนพรัตน์ร้านเดียวเนาะสำหรับโกโก้แต่ยาย่าบิงมีร้าน

ขอบคุณนะฮะทุกเสียงทุกสายเนี่ยให้กำลังใจกันนะฮะลุงช้างก็พยายามจะเปิดเพลงให้ครบทุกคำขอกันเลยทีเดียวอย่าลืมนะใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานกินยาโรงพยาบาลแล้วก็อมรักขี้นกลุงช้างมารับประทานด้วยกระปุกละ300บาทกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะครับของลุงช้างไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยยารักสลักใจครับยิ้มให้คุณนะพี่สาวจากอำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะพี่หมูได้รับหรือยังอ่ะพี่หมูอยู่ในเมืองสตูลสั่งวิทยุไปสั่งไทยทิพย์โอสถด้วย

บูบอกยังไม่ได้รับเลยทุกหัวรุ่งนี่ต้องฟังลุงช้างเลยเพลงเพราะทุกเพลงน่าจะถึงวันนี้ละพี่หมูเนาะส่วนพี่ปั้นอยู่อุดรเจริญได้รับแล้วสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้หรือยังรุ่นหลังสั่งไป2รอบ

0: จราลอยท่าเรืออยุธยาบอกฟังอยู่ฟังอยู่ส่งโกโก้ให้ด้วยสายๆก็ได้
1: ใจหา
0: โกโก้สองกล่องครับขอบคุณครับบำรุงสมองบำรุงสายตานะอ้าวอร่อยเลิศ

คอกาแฟครับอยากให้ดื่มนะกาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นคอหวยครับดวงดีลูกชัยนาทขอหวยหน่อยแล้วอย่าลืมซื้อ522ด้วยนะ

วยมันจะมาสวยแต่น้อแทงไปถือกระโบถือเสียดกระโบเสียดทิดมัดมัดง้อมัดคุ้ยไปตั้งหลายขอกแล้วเหลือแต่หน้าจุดสามให้เอาไว้ให้แม่ใหญ่เฮ็ดกินพ่อสามหอดมือตายโอ้ยเทวดาเอ้ยซอยขนม

0: ชื่อเพลงขอหวยครับ
1: ตอนนี
0: ้เราจะส่งท้ายกับสาวป่าสางอีกหนึ่งเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงที่ตกสำรวจเหมือนกันที่พี่ทองใบเขาขอมานะครับสมางสามชุกสายทวีศรีประจันถนอมสักแก้วทัศเสด็จสาววังเวินสาวสวนนกร้านอำนวยบิวตี้น้องแดงพี่จ่าพนมชมวงพี่ประสิทธิ์มุ้ยไทยครับแฟนเพลงทุกท่านและตามไปด้วยรักมา5ปีที่สาวสวยจากมหาสอนขอมานะครับแล้วก็ลุงช้างคืนเวลาให้สถานีเลยนะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคน

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงาน
10: ได้ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่ม
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงการคลังเตือนกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสรอบเพิ่มเติม 1,000 บาท2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69วันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
15: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: กระทรวงการคลังเตือนกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสรอบเพิ่มเติม 1,000 บาท2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69บนแอปเป๋าตังสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงวันนี้เป็นต้นไปคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพาสหรือสิทธิ์60 40รอบเพิ่มเติมที่มีการต่ออายุโครงการในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2569โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินจำนวน 1,000 บาทสำหรับผู้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพาส60 40ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569อยู่ก่อนแล้วต้องกดรับสิทธิ์ทุกคนเพื่อใช้สิทธิ์ต่อในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนขณะที่กลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัสเพียงกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: 1ตุลาคมวันผู้สูงอายุสากล1วันสำคัญเป็นโอกาสให้เราได้นึกถึงคุณูปการที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคมไทยทั้งยังเป็นความท้าทายสำหรับประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัยในปัจจุบันติดตามจากรายงานค่ะ
8: องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากลโดยกำหนดเป็นครั้งแรกในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2534จากการประชุมของสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2533ทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2525องค์การสหประชาชาติได้เคยจัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและได้ให้ความหมายของคำว่าผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปทั้งชายหญิงแบ่งเป็น2กลุ่มคือผู้สูงอายุตอนต้นคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ถึง69ปีทั้งหญิงและชายและผู้สูงอายุตอนปลายคือบุคคลที่มีอายุ70ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชายจุดประสงค์ของการกำหนดวันผู้สูงอายุสากลถือเป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุโลกนั้นเพราะแต่ละแห่งทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองให้กับผู้สูงอายุเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุให้คนทั่วไปได้ตระหนักว่าชั่วชีวิตที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้ผ่านการสร้างคุณประโยชน์และคุณงามความดีไว้มากมายรวมทั้งสร้างสรรค์สิ่งต่างๆไว้ให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจบจนถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสังคมผู้สูงอายุและกำลังจะขยับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุ 20% ของประชากรทั้งหมดชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
6: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
9: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ พราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 GHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-579-0025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขา6นาฬิกา17นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีนะคะวันนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่ามีข่าวฝากเหมือนเคยเราเจอกันมา3ช่วงแล้วนะตั้งแต่ตี3แล้วก็ตี5ถึง6โมงเช้าเก็บตกและเพิ่มเติมให้คุณได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้ที่วสป .612 แล้วก็ตอนนี้มาสดใหม่ไม่มีซ้ำฟังกันในช่วง6โมงเดี๋ยว11โมงถึงเที่ยงเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าง่วงนอนมากขยันจริงๆเลยตื่นแต่เช้าตรู่มาติดตามเรื่องราวของข่าวกันคือตอนนี้ก็น้ำท่วมหมดเนาะคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพกันนะฝากความเป็นห่วงเป็นใยกันมาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะทำให้สายมูไม่เดินหน้าหาเลขเด็ดกันเลยเจ้าแม่สีนินก็เลยไม่มีเลขเด็ดมาเล่าเลยน้อยมากเพราะว่าเขาแบบเก็บเนื้อเก็บตัวบึ้งบึ้งอะไรก็ไม่มีเลยงวดเนี้ยหลายท่านก็บอกรอกระเป๋าตุงหรือรอกระเป๋าฉีกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเวลาที่ปุ้มเล่าเรื่องเลขเด็ดอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกที่แม่นเป๊ะวันนั้นปุ้มจะไปหาให้ได้เลยถ้าเกิดว่าแม่นจริงขนาดนั้นได้เลขอะไรมานี่จะแบบควานหาให้ได้เลยเวลามาเล่าก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะแต่หลายๆท่านก็อยากฟังเนาะเมื่อคืนนี้2ทุ่มประมาณเกือบ3ทุ่ม2ทุ่ม56คุณผู้ฟังชาวพระนครศรีอยุธยาก็ได้รับข้อความเตือนมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประมาณ2ทุ่ม56นาทีแจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มจาก 2,200 จะเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ถึงประมาณ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นอีกประมาณ40ถึง70เซนติเมตรจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาลำคลองพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรตอนนี้น้ำเพิ่มมาอีกแล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังขาเป็นไงกันบ้างเมื่อวานนี้คุณป้าบอกอยู่บนตังตอนนี้ปุ้มว่าต้องยกต่างยกเตียงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วแหละจะยกอีกทีก็หลังคาแล้วทีเนี้ยนะข้อความที่ส่งมาคือแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำสองฝั่งที่ลุ่มต่ำยกของย้ายรถอพยพกลุ่มเปราะบางต้องการความช่วยเหลือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนปพ.ก็ส่งข้อความมาเมื่อคืนนี้2ทุ่ม56แล้วก็ติดตามแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ก็ได้ดาวน์โหลดมาเลย LINE ID 1784DDPM แอดไลน์ไว้แล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ประมาณนี้แหละก็เตือนมาให้อยุธยาเตรียมรับมือปุ้มว่าป่านนี้ท่วมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วตรงไหนนี่ไม่ท่วมก็ท่วมไปแล้วแหละไอ้ตรงที่ท่วมอยู่แล้วก็เพิ่มตอนนี้ถึงไหนแล้วคะบางบานผักไห่เสนาบางปะอินบางไทรอยุธยาเล่าสู่กันฟังหน่อยปุ้มรอ0855179025 0855 519025นะคะแล้วก็
ี่น้องชาวสิงห์บุรีค่ะสิงห์บุรีเป็นยังไงบ้างรายงานด้วยนะคะรออยู่นะอยากรู้คนสิงห์บุรีเขาฟังปุ๊บไหมอ่ะเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าสถานการณ์ตรงไหนเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะอำเภอพรหมบุรีอำเภออินบุรีเป็นห่วงเป็นห่วงส่วนสถานการณ์น้ำนะบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พัฒนานิคมลพบุรีหลังปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มเกินขีดความจุของเขื่อนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ร้อยกว่าไปแล้วโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ได้เปิดประตูระบายน้ำเปิดเพิ่มเปิดครบ7บานเลยค่ะเร่งระบายน้ำแบบขั้นบันไดปริมาณน้ำตอนนี้ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 106.8% จากนี้ไปจะมีการระบายน้ำเพิ่มทุกวันทุกวันเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องไปถึงวันที่2ตุลาคมแล้วก็มีกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์มาว่า 3-6 ตุลาคมนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและจังหวัดลพบุรีด้วยจะทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วน้ำก็จะไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นมาอีกดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมซึ่งจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำครั้งนี้จะทำให้น้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นเมตรถึงเมตรครึ่งเลยนะรอบนี้นะพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำระดับน้ำที่อาจจะสูงขึ้นไม่อาจจะและสูงแน่ๆอยู่แล้วค่ะทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่10และเขื่อนป่าสักจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำที่ยังไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่อไปไม่ต้องห่วงบ้านปุ้มนะบ้านปุ้มไม่ท่วมคำถามเนี่ยแนวโน้มจะท่วมไหมแนวโน้มก็ไม่น่าท่วมค่ะห่วงที่อื่นเพราะเมื่อวานนี้ลพบุรีก็ฝนตกบ้านท่าแคถนนใหญ่ตกขนาดหนักในเมืองไม่ตกเลยเนี่ยแล้วทำไมแม้สิ่งที่เราได้เห็นนะก็คือภาพของบ้านเรือนประชาชนที่น้ำท่วมแม้แต่ดารานักแสดงชื่อดังหลายคนบ้านก็น้ำท่วมแต่นอกจากในบ้านน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็ยังอุตส่าห์หอบนู่นหอบนี่มาแจกจ่ายน้ำใจดาราแต่เชื่อไหมมีนักแสดงหนุ่มคุณหลุยพงษ์พันธุ์กลายเป็นว่าเจ้าตัวฟิวขาดออกมาโพสต์คลิปคือบ้านก็เดือดร้อนอยู่แล้วน้ำท่วมปรากฏมีพวกโจร500พวกไร้สำนึกทุบกำแพงให้น้ำเข้ามาค่ะทุบเป็นกระปุกออมสินเลยอ่ะเขาบอกพอถูกกำแพงถูกทุบนะบ้านเขากลายเป็นว่ามีปลามาเพิ่มเด็กๆอยากเลี้ยงปลาแล้วตอนนี้มีปลาหลายพันเลยค่ะทุบกำแพงบ้านเฉยเป็นกำแพงหมู่บ้านอ่ะคือทุบอาจจะทำให้คือต้องเข้าใจนะคุณผู้ฟังขาในกรุงเทพอ่ะบางพื้นที่ก็เป็นชุมชนปกตินี่แหละต่อมาก็มีหมู่บ้านมาทำบ้านจัดสรรเขาก็ถมให้เสมอถนนแล้วก็ขึ้นเป็นบ้านจัดสรรโครงการนี้โครงการต่อไปก็ถมยกระดับหมู่บ้านให้สูงขึ้นแล้วก็เป็นอีกโครงการนึงทีนี้พอหมู่บ้านสูงขึ้นชาวบ้านก็ต่ำลงถนนก็ต้องมาทำให้มันสูงขึ้นถนนสูงขึ้นบ้านชาวบ้านก็ต่ำลงไปอีกเวลาน้ำมันไหลเข้าท่วมเนี่ยไอ้หมู่บ้านที่ถมเสมอถนนน้ำก็ไหลเข้าไปแต่จะไม่มากเท่ากับชาวบ้านที่เขาอยู่ละแวกใกล้ๆกันเพราะนั้นปัญหาก็คือทำให้น้ำมันไหลออกไป
ไหลไปทางไหนก็ได้ให้มันชาวบ้านได้อยู่ได้สบายหน่อยไม่งั้นมันมิดหัวชาวบ้านเลยเลือกที่จะทุบกำแพงหมู่บ้านเขาให้น้ำมันไหลไปทางนู้นดูดิซึ่งมันไม่ใช่ค่ะแต่หมู่บ้านก็นี่แหละด้วยสำนึกเพราะว่าบางหมู่บ้านเนี่ยก็ถมไปทำไปทับลำรางไปลำรางก็หายไปแล้วทางระบายน้ำก็หายไปด้วยพอทุบปุ๊บน้ำมันไหลไปต่อก็จริงแต่ทางฝั่งในหมู่บ้านก็ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยค่ะพอน้ำมาปุ๊บปลามาด้วยเลยนั่งตกปลาไปเลยละกันเขาบอกมีหลากหลายสายพันธุ์มาเลยอ่ะเต็มไปหมดนอกจากทุบกำแพงแล้วก็ยังขโมยกระสอบทรายไปอีกเนี่ยสุดๆไปเลยคนไทยน้ำใจงามมากเนี่ยค่ะทุบกำแพงเขาแล้วเขาเอากระสอบทรายไปกั้นไว้มันอย่างหน้าด้านมาขโมยกระสอบทรายอีกดูเหอะอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาทั่วไทยมีฝนฟ้าคะนองนะคะวันนี้1ตุลาคมพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยละเหลือร้อยละ20เองนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30เป็นอีสานใต้ภาคกลางก็ฝนน้อยร้อยละ30แต่มีฝนที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30สระแก้วระยองชลบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดแล้วก็ภาคใต้มีฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนเยอะร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ30ตอนนี้ก็ปริมาณฝนลดลงแล้วรอน้ำเหนือจ้ะมาแน่ๆนะคะส่วนความคืบหน้าแพที่หลุดมากระแทกประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองทุ่นลอยกันเกลื่อนกลาดกระชังปลามาเป็นร้อยๆกองอยู่หน้าประตูระบายน้ำตอนนี้กู้ออกหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังใช้เรือ2ลำลากแพ2ชั้นให้พ้นประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองได้แล้วสำนักงานชลประทานที่13เมื่อวานนี้ตอนเย็นก็สั่งยกบานประตูขึ้นทันทีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่13เข้ากู้แพ2ชั้นที่หลุดลอยมาติดค้างอยู่บริเวณประตูระบายน้ำที่5 6และ7ของเขื่อนแม่กลองโดยเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงพร้อมเชือกรัดบริเวณเรือยนต์2ลำแล้วก็ลากดึงแพออกจากหน้าประตูระบายน้ำอย่างปลอดภัยอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังมาก20นาทีค่ะดำเนินการกู้แพได้สำเร็จส่งมอบคืนเจ้าของที่ท่าน้ำวัดหนองโนตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนี่ค่ะหลังกู้แพสำเร็จเมื่อวานช่วงเย็นสำนักงานชลประทานที่13ก็สั่งการเขื่อนแม่กลองยกบานระดับน้ำทั้ง3ประตูยกขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนประสานเตือนไปยังประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งให้ขนย้ายข้าวของอย่างด่วนขณะที่ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเชื่อมแม่กลองยืนยันว่าจะควบคุมปริมาณน้ำท้ายเขื่อนไม่ให้เกิน2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยคาดการณ์ว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนจะเริ่มทรงตัวแล้วค่อยๆลดลงภายใน 2-5 วันนะตามนี้ค่ะอันนี้ก็แบบเยอะเนาะเล่าตรงไหนก็ไม่ถูกมันเยอะจริงๆผู้ประสบภัยที่เป็นชาวมุสลิมเขาก็ไม่กล้าที่จะกินข้าวกล่องบริจาคเพราะไม่เข้าใจว่าถูกหลักฮาลาลหรือไม่ยังไงก็การันตีด้วยจะไปช่วยชุมชนที่มีชาวมุสลิมนะคะก็ยืนยันการันตีว่าปรุงอาหารผ่านฮาลาลแน่นอนเขาก็ต้องกินเหมือนกันนะเนาะเห็นใจนะคะคุณผู้ฟังด้วยหลักคำสอน
จะให้กินไปเรื่อยก็ไม่ได้นี่แหละคุณผู้ฟังยืนยันสิทธิ์หรือยังนี่6โมงแล้วยืนยันได้แล้วนะแอปเป่าตังอะของเก่าของใหม่ให้หมดตอนนี้รัฐบาลใจดีได้คนละพันเพิ่มถึงเดือนตุลาคมคือถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะคือของเดิมที่ได้อยู่แล้วเนี่ยก็มีเงินเข้าวันนี้ 1,000 บาทแต่ว่าต้องไปยืนยันสิทธิ์ก่อนทั้งคนเก่าคนใหม่ถึงจะใช้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะสำหรับใครที่ได้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะได้แล้วก็ยืนยันสิทธิ์ค่ะในแอปเป่าตังเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เก่าใหม่กดเหมือนกันหมดค่ะจากนั้นใช้จ่ายได้ 1,000 บาทไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนวันหนึ่งก็200กว่าบาท300เลือกใช้ไปเลยจะใช้ให้หมด5วันหมดทีนี้แหละหรือจะรอไปเรื่อยๆ1,000หมด30พฤศจิกายน5ทุ่มใช้ให้ทันละกันอันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะส่วนปฏิบัติการกู้เรือสอกาญจนวารี888ที่อับปางหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อวันที่21กันยายนเวลาประมาณ4ทุ่มพายุหัวฝนโหมกระหน่ำถาโถมเข้าซัดเรือประมงชื่อเรือสอกาญจนวารี888จมน้ำอับปางกลาง

0: ลูกเรือที่เป็นชาวเมียนมาทั้งหมด6รายตอนแรกบอกว่าสูญหายค่ะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้ประกอบการเจ้าของเรือก็ได้ส่งทีมกู้เรือสกาญจนาวารี888ที่อับปางกลางทะเลโดยใช้เรือประมง3ลำนะก็เป็นเรือของกาญจนาวารีเองแหละมากู้แล้วก็ลากกลับเข้าฝั่งระยะทาง50ไมล์ทะเลจากจุดที่จมมาที่ท่าเทียบเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบก็ทั้งหมดถึงที่หมายอย่างปลอดภัยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ28ชั่วโมงตอนกู้เสร็จแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ลากมาแบบความนี่แหละค่ะผู้ประกอบการได้ใช้นักดำน้ำนำถังพลาสติก200ลิตรหลาย10ใบไปผูกไว้กับตัวเรือเพื่อผลักให้ตัวเรือเนี่ยลอยขึ้นเหนือน้ำแล้วก็ง่ายต่อการลากเข้าฝั่งมีทีมนักประดาน้ำกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบร่วมสนับสนุนกรณีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะจากการปฏิบัติงานของทีมงานกู้เรือตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยตามหาผู้สูญหาย5รายหาไม่เจอลงไปดูในเรือก็ไม่เจอแต่พอกู้เรือขึ้นมาถึงได้เห็นร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่ในช่องขนาดเล็กในตัวเรือหลายรายตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นชาวเมียนมาที่เป็นลูกเรือสรุปพบทั้ง6รายครบแล้วอยู่ในความดูแลของแพทย์1คือส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลเรียบร้อย1รายที่เป็นไตเรือจากนั้นก็ค้นหาลูกเรือชาวเมียนมา5รายที่แจ้งว่าสูญหายปรากฏอยู่ในเรือทั้งหมดครบเลยค่ะสภาพไม่สามารถจะบ่งบอกได้ว่าใครเป็นใครต้องนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์ก็แช่น้ำมาตั้งเกือบ10วันเจอครบเลยค่ะอยู่ในเรือเป็นซอกเล็กๆซึ่งตอนที่ลงไปค้นหาทีแรกยังไงก็ไม่เจออันนี้เป็นชาวเมียนมาทั้งหมดนะคะไปดูข่าวอื่นกันเมื่อวานนี้เสียดายมากเลยใครที่ไม่ได้สั่งโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรานี่ต้องบอกว่าเสียดายแย่นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นก็จะยังไม่มีต่อเนื่องไปจนถึงนู่นปีใหม่ค่อยว่ากันไหมแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีอีกแต่ก็เป็นเดือนละราคาคุณผู้ฟังที่เตรียมตุนเขาไว้ก็เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพกันแล้วนะคะขายยาแป๊บนึงฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่า คที่เกิดจากเชื้อราและแบค

0: เรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรามชีวภาพปราบรามรักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเลียเก่าไปเลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
1: คุณฟังข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีคุณป้าจากอำเภอเมืองอ่างทองค่ะตอนนี้น้ำไม่ท่วมแต่มันก็เริ่มซึมมาแล้วคำถามที่ชาวบ้านอยากถามก็คือว่าเป็นอะไรแจ้งปุ๊บเปิดเลยนะชาวบ้านอยากถามว่าแจ้งว่าจะเปิดประตูแจ้งว่าจะปล่อยน้ำพอแจ้งปุ๊บปล่อยเลยมันยังไงเก็บไม่ทันเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะด้วยความเคารพค่ะปุ้มก็อ่านข่าวอยู่ทุกวันวันละ3รอบเขาแจ้งมาก่อนหน้านี้แล้วทุกวันนะคะแจ้งมาตั้งแต่1,200-1,300แล้วว่าจะระบายไปเรื่อยๆแต่ว่าอัตราตอนแรกเนี่ยก็คาดการไว้ว่าไม่น่าจะเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ตอนนี้มันเกินแล้วแจ้งนะคะแจ้งมาล่วงหน้าเป็นวันๆไปวันนี้แจ้งวันนี้แจ้งขึ้นวันนี้แจ้งแล้วแต่พอแจ้งแล้วมันอาจจะกระชั้นชิดนิดนึงเก็บก็ไม่ทันแล้วประมาณนี้แหละเพราะเราก็เตรียมตัวไว้ถ้าตรงบ้านเรามันท่วมอยู่ประจำเราก็รู้ตัวเราปะเนาะชาวอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถปราจีนบุรีนอกจากต้องผจญกับน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะคะยังปรากฏให้เห็นคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันลอยอยู่บนผิวน้ำประมาณ1กิโลเมตรได้อะรัศมีไอกระจายของคราบเนี่ยทำให้ชาวบ้านเกิดข้อกังวลและวิตกถึงผลกระทบและทิศทางไหลของน้ำที่มันเปื้อนคราบเนี่ยมันจะต้องไหลผ่านชุมชนบ้านสะมะเขือบ้านคูลำพันและบ้านโคกวัดในอำเภอศรีมโหสถจากนั้นก็จะไหลลงสู่ทุ่งบางพรวงซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมและอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของปราจีนบุรีข้อมูลจากภาพที่ปรากฏถูกองค์กรเอกชนแห่งหนึ่งระบุว่าบ่อกลบกากเป็นของบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ2ประเภทคือคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและนำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วหรือสารทำละลายมาผ่านกรรมวิธีเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและเชื้อเพลิงผสมชาวอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถก็เห็นพ้องตรงกันว่าแม้ภาพถ่ายยังไม่ยืนยันว่าน้ำปนเปื้อนสารพิษชนิดใดแต่ขอบเขตของการเปื้อนขยายวงกว้างแล้วก็สามารถจะระบุความผิดทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ 100% ดังนั้นหน่วยงานรัฐจึงไม่ควรมองข้ามหรือใช้เป็นเหตุผลในการผัดผ่อนเพราะทิศทางการไหลไปจุดไหนมลพิษและความเสียหายย่อยยับก็ขยายวงกว้างตามไปด้วยโดยเฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาเก็บตัวอย่าง น้ำและดินตะกอนโดยรอบไปวิเคราะห์สารปนเปื้อนพร้อมตรวจสอบเส้นทางการไหลของมวลน้ำสกัดกั้นมลพิษไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่การเกษตรและการประปาของระบบชุมชนด้วยนะจ๊ะเดือดร้อนตอนนี้ถ้ามันไหลเข้าไปในพื้นที่ส่วนเกษตรหรือวิถีชีวิตชาวบ้านก็จะเดือดร้อนนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ปราจีนบุรีนี่แหละมีหนึ่งสายดังเข้ามาเดี๋ยวเราคุยกับเขาก่อนสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: น้อง
2: พรจ้าอยากสอบถามว่าคนที่จับติดแล้วเนี่ยเขาให้อีก2เดือนหรือเปล่าบัตรประชารัฐ
1: ปิดวิทยุที่บ้านหรือยังคะ
2: ฮะ
1: ปิดวิทยุที่บ้านก่อนแล้วฟังเสียงปุ้มจากโทรศัพท์นะคะ
2: ไม่โทรศัพท์แต่มาแชร์วิทยุ
1: ก็คุณเปิดวิทยุอยู่แล้วปุ้มได้ยินเสียงวิทยุไง
2: ไม่มีด่า
1: โอเคอ่ะตกลงว่าตกลงว่าคุณโดนตัดสิทธิ์
2: จ้ะ
1: โดนตัดสิทธิ์อะไรคะ
2: บัตรประชารัฐอ่ะ
1: ก็โดนตัดสิทธิ์แล้วยังไงคำถาม
2: เขาบอกว่าได้อีก2เดือนมันได้หรือเปล่า
1: ก็โดนตัดสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้ไงคะ
2: จ้ะ
1: ตัดสิทธิ์แล้วก็จบเลย
2: จะเห็นเขาพูดกันว่าได้2เดือนเขาให้โทรถาม
1: ได้อีก2เดือนนี่เป็นได้บัตรประชารัฐไอ้บัตรได้อีก2เดือนนี่เป็นไทยช่วยไทยพลัสคุณได้มั้ย
2: ไม่ได้บัตรประชารัฐไปแล้ว2เดือนเนี่ยเขาบอกได้เพิ่มอีก2เด
1: ือ
2: นอ๋อ
1: ไอ้ที่เพิ่มอีก2เดือนนี่เป็นของบัตรไทยช่วยไทยพลัสนะแต่ว่าปุ๊บไม่แน่ใจว่าบัตรสวัสดิการรัฐจะได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นของคนใหม่ไปแล้วอ่ะ
2: ค่ะ
1: ถ้าโดนตัดสิทธิ์ก็คงไม่ได้แล้ว
2: จ
1: ้ะแล้วไม่ได้ไปทบทวนสิทธิ์หรอคะ
2: ไปกันแหละหลานมันดูในโทรศัพท์ให้
1: อือฮึ
2: เขาก็บอกไม่ได้แต่ก็ลองถามดู
1: ไม่ได้ก็คือไม่ได้
2: ได
1: ้ถ้าอยากรู้ว่าได้ไหมก็ต้องไปเช็คธนาคารหรือว่า
2: ค
1: ่ะต้องไปตรวจสอบดูว่ามีเงินเข้ามาไหมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือว่ารอบนี้เนี่ยมีผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียบเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหายไปเยอะมากเลยอะทบทวนแล้วก็ไม่ผ่านวันนี้ที่เคยใช้ได้300วันนี้เป็นต้นไปก็ใช้ไม่ได้แล้วไหมผมไม่แน่ใจว่าบัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยคนเดิมยังได้อยู่ไหมแต่ว่าส่วนของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยได้เพิ่มอีก 1,000 บาทแต่ใช้ได้ถึง30พฤศจิกายนเลยมันเยอะมากเลยนะ 1,000 เนี่ยบอกเลยว่าล้อหมุนออกจากบ้านไปก็หมดแล้วค่ะแต่สำหรับคนที่มีความจำเป็นเนี่ยมันช่วยให้กินข้าวได้วันละ3มื้อเลยนะ300กว่าบาทต่อวันเนี่ยอย่างน้อยก็มีข้าวฟรีกินไป5วันน่ะมันยุ่งไปหมดเลยได้ไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วก็ไปอย่าลืมนะคะไปยืนยันสิทธิ์ก่อนนะเข้าไปในแอปเป่าตังก่อนนะเริ่มแล้ววันนี้แล้วก็ใช้ได้ถึง23นาฬิกาของวันที่30พฤศจิกายนภายในช่วง5ทุ่มประมาณนี้เนาะไปฟังข่าวกันต่อค่ะเลขเด็ดต้องมาแล้วแหละตอนนี้รออยู่ปุ้งก็เล่าไปเยอะแล้วนะแหล่งเลขเด็ดที่จะนำโชคมาให้คุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ต้องไปดูที่หน้าข่าวสดสายมูไม่ทำงานเลยช่วงนี้เพราะว่าน้ำท่วมมีแหล่งเลขเด็ดมาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตัวเลขที่ทุกท่านรอคอยมีตรงไหนมาฝากบ้างเดี๋ยวไปดูที่หน้าข่าวสดข่าวสดนี่เขาจะมีหลายๆแหล่งฮะปอกับไทยรัฐล่ะค่ะไทยรัฐก็จะมีแหล่งเลขเด็ดมาบอกตลอดเหมือนกันนี่บุ้งกำลังหาอยู่ ว่าแหล่งไหนน่าสนใจอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของปุ้มสันธนีนะเกษตรกรที่ต้องการฟื้นฟูวัคซีนกับชีวภาพปราบราแล้วก็สำหรับนาข้าวเป็นวัคซีนไรกับปราบรานะคะฟื้นฟูที่จมน้ำอยู่นานๆแล้วก็ดูแลให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างใช้ได้เลยค่ะชีวภาพปราบราโคนเน่ารากเน่าขอบใบแห้งยืนต้นตายถ้ายังไม่ตายยังมีพื้นที่สีเขียวก็รีบเลยมีปฏิทินคำชะโนดได้ไปแล้วเนาะ64งวดที่แล้วตรงๆงวดนี้มา95 92 97แล้วก็มีงูจงอางขนาดใหญ่เลื้อยซุกกระถางต้นไม้ที่นาทวีสงขลากู้ภัยไปจับยาว4เมตรกว่าขอเลขบ้านมา211นี่ค่ะแล้วก็มีคุณมดดำกับคุณแจ็คแฟนฉันขึ้นไปถ้ำนาคาขอพรพ่อปู่อือลือนาคราชขอโชคขอลาบมาถ้ำนาคาที่บึงกาฬค่ะคุณมดดำกับคุณแจ็คแฟนฉันเขาก็ไปขอเลขเด็ดมาจุดธูปมงคลคุณมดดำจุดได้785คุณแจ็คแฟนฉันจุดได้866เป็นเลขดีในวันนี้แล้วก็มีอันนี้จากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเขารวมมาให้มีเลขหลวงปู่ล่าตาทิพย์เกจิดังวัดเกจิดังที่ล้านนาในวันกตัญญูปี2569เลขรำลึกหลวงปู่ล่าตาทิพย์9779 7721122 2223แล้วก็33นะคะน้องเนเน่เกิด14มีนาคม2553นะเอเชียนเกมครั้งที่20ประเทศที่เข้าร่วม46ประเทศแม้แต่เลขเด็ดคุณต๋องวงทูอายุ56บางสื่อบอกว่า58นี่ค่ะคุณต๋องวงทูศิลปินนักร้องดังยุค90เสียชีวิตเมื่อ28กันยายน2569เลขทะเบียนรถที่นำร่างไปวัด3918นี่ค่ะปฏิทินช่อง3ค่ะ2783ปฏิทินช่อง3นะอาสมฤาษีเนร148590เลขรถไฟฟ้าเจิมยังไม่ทันพ้นวัดเลยค่ะสอยกุฏิหลวงปู่ม่านเสียหาย2294นี่แหละทั้งหมดนี้ก็เป็นแหล่งรวมมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วตอนนี้ก็เวลาหมดปุ้มส่งท้ายรายการเลยแล้วกันพบกับปุ้ม11โมงค่ะในช่วงข่าวเด็ด11โมงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วอย่าลืมโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025พบกัน11โมงสวัสดีค่ะ
3: สำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจ กินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่ง
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิด ท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081
9: ทองค่ะสธนช.เฝ้าระวังผลกระทบหลังการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาด้านกรุงเทพมหานครเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนกั้นน้ำเฝ้าระวังและยกของขึ้นสูงสักครู่กับมาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
15: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำผลกระทบ6จังหวัดหลังมีการทยอยปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.แจ้งถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีสี2อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อัตรา 2,326 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกลางและลำน้ำสาขา400ถึง600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมาสมทบในพื้นที่เพิ่มเติมขณะเดียวกันในวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางจึงทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานีสี2จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงต้องมีการผันน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-60 เซนติเมตรดังนั้นต้องเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายเขื่อนได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเตือนเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำโดยขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยและคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงส่วนประชาชนในแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมทั้งนี้คาดว่ามวลน้ำจะมาถึงกรุงเทพมหานคร 2-3 วันนี้และคาดว่าระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจะสูงขึ้น